0: ขยายเนื่องในจิตใจบทบันทึกการหวมมือของสองนครที่ได้ลงน้ำหวมกันโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงไปมหาสู่กันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในแขนงการต่างๆของสองฝ่ายนอกนั้นเป็นให้สืบต่อเพิ่มทวีการหวมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและแขนงการอื่นๆที่สองฝ่ายมีทายแห่งหวมกันท่านหลิวหงเจี้ยนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์การมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามลาวครั้งนี้พร้อมทั้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่พ้นเด่นของนครขุนหมิงนอกนั้นยังได้แสดงความมุ่งมั่นจะสืบต่อพัวพันหัวมือกับนครหลวงจันทร์และท้องถิ่นต่างๆของลาวเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนอยู่แต่ละท้องถิ่นหลายขึ้น
1: มูลค่าการค้าสองฝ่ายลาวเวียดนามใน7เดือนปีนี้บรรลุ1,470ล้านดอลลาร์ในนั้นลาวส่งออก1ตื้อดอลลาร์และนำเข้า420ล้านดอลลาร์คณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามและเวียดนามลาวได้จัดกล่องประชุมกลางสมัยประจำปี2026อย่างเป็นทางการในวันที่27สิงหาคมนี้ที่นครดานังของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของสหายสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามและสหายงูวันตวนรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวมือเวียดนามลาวมีคณะผู้แทนจากบรรดากระทรวงแขนงการขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกองประชุมกลางสมัยครั้งนี้สองฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงแผนการหัวมือใน8เดือนปีนี้และปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางหน้าเวียกยุดสุ่มในซุ้มเดือนท้ายปี2026ให้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งได้เป็นเอกภาพตีราคาสูงโตมากผลการหัวมือในระยะพันมาบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ใน7เดือนปีนี้มูลค่าการค้าสองฝ่ายบรรลุ 1,470 ล้านดอลลาร์บรรดาโครงการช่วยเหลือล่าเซ็นศูนย์เทคนิคกสิกรรมแขวงไสสมบูรณ์ห้องเฮียงเทคนิควิชาชีพแขวงสวรรณเขตห้องหมอเมืองวังเวียงภาคขยายและมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามได้รับการสุกยู่จะตั้งปฏิบัติโครงการเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอ่างการพัฒนาสางทอทรงน้ำมันโครงการซื้อขายไฟฟ้าและการค้นคว้าสายทรง500กิโลโวลต์ระหว่าง2ประเทศสืบต่อได้รับการเอาใจใส่สุกยู่สำหรับทิศทางการหัวมือ2ฝ่ายนี้ต่อหน้าแม่นสืบต่อยึดมั่นและจะตั้งพันขยายสัญญาว่าด้วยแผนการหัวมือระยะ2026-2030โดยการพันขยายสัญญาการหัวมือระหว่าง2รัฐบาลเป็นแผนงานละเอียดสอดคล้องกับทิศที่นำโครงการน้ำคันสูงของ2ฝ่ายและตามเงื่อนไขตัวจริงของทั้ง2ประเทศเพื่อจะตั้งพันขยายอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะแม่นสุ่มใส่บางเวียกจุดสุ่มคือการหัวมือด้านการเมืองการต่างประเทศการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกแก้ไขข้อยุ่งยากการจะตั้งพันขยายบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของวิสาหกิจเวียดนามอยู่ลาวสืบต่อสุขยุ่งการพัฒนาบรรดาโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างเสื่อมจอด2พื้นฐานเศรษฐกิจพร้อมทางเล็งปฏิบัติมาตรการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศให้บรรลุตามคาดหมายที่2กลุ่มการเมืองวางไว้
0: วันที่28สิงหาคมนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจำลาวสหายเล็กไลศรีวิไลกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะนำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้อนรับของสหายเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวสหายเล็กไลศรีวิไลได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อพรรครัฐและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสหายเหวียนมิงเติมที่เป็นข้อต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะในคงเขตเวียกงานโยธาธิการและขนส่งของ2ประเทศได้พัวพันหัวมือกันลงลึกและมีมากผลดีขึ้นเป็น99พร้อมนี้ยังได้ถือโอกาสดังกล่าวอวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเหวียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะพักคณะนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่มาอวยพรในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้แสดงถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และสายพันธุ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติเวียดนามลาวลาวเวียดนามอย่างแท้จริง

0: เป็นการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอนองที่มีมูลเสื่อมมาแต่ดุนนานแล้วนั้นให้น้ำมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสายเวนมิงเติมได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมานั้นได้ยกให้เห็นการพัวพันความมือของ2ประเทศลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมาอย่างสนิทแน่นลงลึกในหลายคงเขตเวียกงานและมีผลสำเร็จเป็นเก่าๆสหายเวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะพักคณะน้ำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่มาอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการอวยพรให้สายพัวพันความมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงทนงแก่นสั่วกาลนาน
1: วันที่18สิงหาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศสหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะกับท่านสุวรรณกวางคณะประจำพักแขวงฮ่องเจ้าแขวงเจือเจียงของจีนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวระหว่างวันที่27-30สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้สหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของสหายสุวรรณกวางพร้อมด้วยคณะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความเอาใจใส่เป็นอย่างสูงในการพัฒนาขยายผลของการเยี่ยมยามรัฐกิจยูจีนของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในเดือนมิถุนายนปีนี้สหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการพัวพันธุ์คู่หวมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่หวมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ที่ได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสงสารลาวจีนอย่างแท้จริงและแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องที่ย้ำได้กดสนับสนุนและช่วยเหลือลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายสหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าการพัวพันหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและด้านอื่นๆระหว่าง2ประเทศลาวจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยังได้สุกยู่ให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายสืบต่อประสานสมทบและหัวมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขุดค้นทางแห่งบ่มซ่อนและสุกยู่ให้มีการเสริมโยงเสริมจอดกันในหลายรูปแบบหลายช่องทางกว่าเก่าเพื่อนำเอามากผลตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวจีนสหายสุวรรณกวางได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลของประชุมแลกเปลี่ยนการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างลาวและแขวงเจือเจียงจัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้และแจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเจือเจียงรวมทั้งบรรดาทางแห่งและจุดพิเศษในการสุกยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือกับลาวในตอนาสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพในการสร้างตั้งกลไกประสานงานเพื่อสุกยู่ส่งเสริมการไปมหาสู่กันในทุกระดับหัวมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งระหว่างลาวและแขวงเจือเจียงจีนในบรรดาแขนงการที่เป็นทางแห่งเป็นต้นการรักษาสิ่งแวดล้อมกสิกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และอื่นๆรวมทั้งการหัวมือเพื่อสนับสนุนลาวในเวียกงานเก็บกู้ระเบิดบทันแตกที่ตกข้างอีกด้วยตอนท้ายสายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วได้ต่างนาให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังสายสู่หวนกว้างและผ่านไปยังพรรครัฐบาลและประชาชนจีนโดยเฉพาะการนำแขวงเจือเจียงต่อการสนับสนุนช่วยเหลืออันล้ำค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลายด้านพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าลาวจะสืบต่อได้รับการสนับสนุนและหัวมือช่วยเหลือด้านต่างๆในตนา
0: ส่งเฮียน2006-2007นี้วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันได้เปิดสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาใหม่เพื่อรับเข้าเฮียนใน2สาขาคือสาขากลจักรนักและสาขาเทคโนโลยีรถยนต์มีนักเรียนให้ความสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด500กว่าคนท่านสุริยาปาไซผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันให้สัมภาษณ์ว่าการสอบเสียงใน2สาขาวิชานี้วิทยาลัยได้กำหนดรับเพียง300คนสำหรับผู้ที่บ่ผ่านหรือนักเรียนใหม่ที่ยังบ่ทันได้มาสอบเสียงวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ไปลงทะเบียนเรียนใน7สาขาวิชาหลักสูตรสั้นสูงระบบ12+3ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนเป็นต้นสาขาติดตั้งไฟฟ้าอาคารซ่อมแปลงเครื่องเฮ็ดความเย็นและเครื่องปรับอากาศสาขาการติดตั้งและบริการไฟฟ้าอุตสาหกรรมจักรกลโรงงานสร้างจอด สาขาเครื่องประดับอัญมณีเล่นอื่น
2: ในปัจจุบันนี้พวกเรามีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ DCT หมายความว่าเรียน 50% อยู่ลาวอย่างละมันอีก 50% เรียนอยู่สถานประกอบการโดยพวกเรามีการร่วมมือกับ135บริษัทดังนั้นการเรียนของนักเรียนในเวลาเรียนจบปีที่1ก็ถือว่าพวกเราก็เริ่มลงฝึกภาคปฏิบัติอยู่สถานประกอบการแล้วคู่ขนานกับลงสถานประกอบการนี้นักเรียนก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงต่างๆจากสถานประกอบการซึ่งนอกจากนั้นจะมีได้เขาเจ้าก็จะจ่ายเรื่องค่าเดินทางหรือว่าผู้ใดที่อยู่ไกลนะเพิ่นก็จะมีหอพักให้ต่างๆเนาะอันนั้นก็คือนโยบายของบริษัทที่ต่อกับนักเรียนพวกเรานอกจากนั้นนักเรียนที่เรียนนําพวกเรายังมีหลักสูตรที่สามารถจะตั้งปฏิบัติเข้า1ออกหลายได้นักเรียนอยู่ปี1หรือปีที่2นี่สามารถไปประกาศได้เลยตามแต่ละระดับตามระดับจาก C1 ไปหาC5คือผู้ที่ได้เรียนระยะสั้นจาก3เดือนเฮาก็จะได้ให้ C1 6เดือนก็จะเป็น C2ก็คือในระดับสั้นต้นก็จะมี3ระดับแล้วก็ถ้าเรียนครบ2ปีก็จะได้ชั้นกลางไปเลย
0: ท่านสุริยาปาไซฮู้ตื่มว่าวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันยังมีแผนรับนักศึกษาใหม่ทั้งหมด800คนใน15สาขาแบ่งออกเป็นหลักสูตรต่างๆคือหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันสั้นกลางระบบ 9+3 และ12+2รวมมี6สาขาคือสาขาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเทคนิคจักรกลโรงงานสร้างจอดและกลจักรกสิกรรมหลักสูตรสั้นสูงระบบ 12+3 เรามี9สาขาคือสาขาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารสาขาซ่อมแปลงเครื่องเย็นเครื่องปรับอากาศสาขาบริการไฟฟ้าอุตสาหกรรมสาขาเมคาโทนิกเรียนอยู่ลาว2ปีและเป็นเรียนอยู่จีน1ปีพร้อมทั้งได้รับ2ใบประกาศสาขาจักรกลโรงงานผลิตและซ่อมแปลงเครื่องจักรกลสาขาสร้างจอดเป็นสาขาที่สถานประกอบการต้องการเป็นจำนวนหลายที่สุดสาขาเครื่องประดับอัญมณีนักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนการศึกษา100ส่วน100ตลอด3ปีต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมณีอยู่สโมสรใหญ่แขวงเวียงจันทน์จัดพิธีเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงให้พนักงานลักแลงคันแขวงสุดที่1โดยการเป็นประธานของสหายผู้ธนูเพชรไสยสมบัติกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีบรรดาคณะประจำพรรคกรรมการพรรคแขวงและพนักงานลักแลงทั่วแขวงเขาห่วม
3: สหายภูธนูเพชรไสยสมบัติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์ได้กล่าวเปิดพิธีฝึกอบรมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงเวียงจันทน์ให้แก่พนักงานหลักแหล่งคันแขวงสุดที่1ว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อยกสูงสร้างความรับรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อเนื้อในมติครั้งที่12ของพรรคมติครั้งที่7ขององค์คณะแขวงเวียงจันทน์นำไปจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องแท้เหมาะมีผลสำเร็จในพฤติกรรมตัวจริงของแต่ละแขนงการเพื่อนำพาในการหันแนวทางนโยบายจากขั้นถึงลงสู่การจัดตั้งตัวจริงดังนั้นการเรียนรู้19หัวข้อที่สำคัญนั้นบ่เพียงแต่การรับฟังทฤษฎีแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่องแสงคนและปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกของตนให้มีความว่องไวลดผ่อนโคตรคันที่ศักษาและยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวพร้อมกันคนครัวเสื่อมซึมเอกสารจำนวน19หัวข้อซึ่งกวมเอา5คงเขตคือคงเขตการเมืองแนวเขตคงเขตเศรษฐกิจการลงทุนและการผลิตคงเขตบริการบริหารรัฐและกฎหมายดาวทองบริษัทรายงานจากแขวงเวียงจันทน
0: ์ต้นเดือนสิงหาคมนี้โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงดงน้ำทาปิดสุดฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองระบบ10วันให้คณะพักบ้านและพนักงานส่วนเวียกตะแซงอยู่เมืองดงน้ำทาประจำปี2016โดยการเป็นประธานของทานคำศรีดังสวัยกรรมการพักแขวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงมีทานบุญคงพิมมาสอนกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหลวงน้ำทาพร้อมด้วยคณะผู้ชอบคันแขวงเมืองครูอาจารย์และสมณกรเข้าห่วม
4: ในพิธีทานแก้ววิไลศิลป์รองหัวหน้าโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองการปกครองระบบ10วันเพื่อตอบสนองหน้าที่ทางด้านการเมืองของพรรคในระยะใหม่และพันขยายเนื้อในมติของพรรคเข้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นการสร้างทันแถวคณะพรรคบ้านและพนักงานช่วยเวียกตาแสงให้มีหลักมั่นการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีวิสัยทัศน์และมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกแบบวิทยาศาสตร์ทั้งเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีหลักการมติคำสั่งและกฎหมายของรัฐเพื่อนำมาใช้เข้าในการคุ้มครองบริหารเวียกงานอยู่ขั้นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบมี3กลุ่มวิชารวมทั้งหมด19บทประกอบมีกลุ่มวิชาทฤษฎีทางรวม4บทกลุ่มวิชาเวียกงานภาค7บทและกลุ่มวิชาเวียกงานบริหารและการปกครอง8บทมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด48ท่านมีคณะพักบ้านห้องในบ้านประธานห้องประธานสหพันธ์แม่หญิงบ้านหัวหน้าห้องหัวหน้าปกส.ปกส.บ้านเลขาห้องเลขาเศร้านุ่มบ้านพนักงานช่วยเวียกตาแสงและแขนงการอื่นๆอยู่ขั้นบ้านโดยเน้นใส่การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมจากการค้นคว้าทำเรียนทั้งเป็นการประเมินผลการเรียนการสอนดีเลิศ 89% ดีหลาย 7.62% ลื่นคาดหมายของแผนการที่วางไว้ 3.48% บุญอ้อยผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงหลวงน้ำทารายงาน
0: เมื่อบดลมณีแผนกสาธารณสุขแขวงอัตปือร่วมกับแผนกเสนาหักห้องพลัดิการกองบัญชาการทหารแขวงได้เปิดฝึกอบรมเวียกงานเฝ้าระวังการตบโต้และการป้องกันพยาธิไข้มาลาเรียให้แพทย์ทหารตำรวจที่ประจำอยู่แต่ละกรมกองภายใต้การเป็นประธานของพันโทแสงแก้วมณีรัตน์หัวหน้าแผนกเสนาหักห้องพลัดิการทหารแขวงมีหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมด้วยสมณกรแพทย์ทหารตำรวจที่มาจากกลุ่มกองต่างๆเข้าร่วม
5: ก่อนเปิดสุดฝึกอบรมคณะประธานเดกามีความเห็นว่าการฝึกอบรมครั้งนี้แม้นเพื่อยกสูงขีดความสามารถและพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิควิศวการให้แก่แพทย์ประจำกรมกองทหารแพทย์ตำรวจแขวงอัตปือเกี่ยวกับการเฝ้าระวังตอบโต้และป้องกันพยาธิไข้มาลาเรียและเน้นนักให้ทุกสหายที่เข้าการฝึกอบรมในครั้งนี้จงนำเอาความรู้บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงอยู่ภายในกรมกองของตนโดยเฉพาะแม่นกรมกองที่อยู่เขตห่างไกลศอกหลีกให้มีประสิทธิผลสูงเพื่อลดพ้นความเสี่ยงจากการระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียถ้าหากพนักงานพบหากมีอาการบ่สบายไข้หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นไข้ยุงต้องได้หีบห่อนไปกวดเลือดอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาเพื่อทำการปิ่นป่วยให้ทันเวลาตลอดระยะการฝึกอบรม2วันผู้กระทำได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงเป็นต้นของผู้พื้นฐานของพยาธิไข้มาลาเรียและเงื่อนไขการกดเลือดการบ่งมติด้วยเจียจุ่มโดยการสีน้ำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรปฏิบัติการเก็บตัวอย่างกดเลือดและการนำส่งแผ่นแก้วการปิ่นป่วยพยาธิไข้มาลาเรียการส่งต่อคนเจ็บการติดตามกินยาและการบันทึกแบบฟอร์มติดตามการกินยาการบันทึกข้อมูลเขาในแบบฟอร์มบันทึกด่านระบาดและพัสดุพร้อมเหตุผลปฏิบัติตัวจริงนอกจากนั้นบรรดาสมณกรพร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนและประกอบคำเห็นถอดถอนบทเรียนไปพร้อมกัน
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เน้นนักให้คณะนำก็คือนักกีฬาบานเตะเยาวชนลาวสโมสรมาสด้า GBFC สุดแซมเตะบานเยาวชนนานาชาติหุ่นอายุบ่เกิน12ปีที่ประเทศญี่ปุ่นจงมีความสามัคคีหักแพงมีระเบียบวินัยเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของนักกีฬาในโอกาสเข้าร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาบานเตะเยาวชนสโมสรมาสด้า GBFCที่ของแซมการแข่งขันบานเตะเยาวชนนานาชาติอยู่ประเทศญี่ปุ่นเดินทางกลับคืนประเทศอยู่ประตูไซนครหลวงจันทร์ท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เน้นนักบางตอนว่าผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญของการพัฒนากีฬาบานเตะเยาวชนลาวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพความตั้งใจและความสามารถของนักกีฬาลาวที่สามารถก้าวขึ้นไปเทียบสั้นกับทีมระดับแถวหน้าได้อย่างเต็มความภาคภูมิจากผลงานคณะนักกีฬาบานเตะเยาวชนสโมสรมาสด้า GBFC ทุกคน ต้องมีความสามัคคีหักแพงมีระเบียบวินัยเนื่องจากนักกีฬาทุกคนนับมือจะเติบใหญ่ทั้งทางกายและจิตใจโดยเฉพาะทักษะต้องเอาใจใส่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับ Mazda GBFC สร้างตั้งขึ้นในปี2006เป็นสโมสรที่พัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับอนุชนหุ่นอายุ10ปี12ปี14 16และ19ปีจนฮอดสุดใหญ่ที่แข่งขันในเป๊ปซี่ลาวลีก1เป็นสโมสรแบบอย่างที่มุ่งมั่นร่วมก่อสร้างบุคลากรบานเตะแถวหน้าของประเทศเพื่อสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพและหับใส่ทีมชาติ
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ส่งกันยากุมภาพันธ์11ปีในวันที่18สิงหาคมนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศสภาแห่งชาติรัฐบาลเวียดนามได้ไปวางพวงมาลาไว้อาลัยอยู่สุสานประธานโฮจิมินห์มีทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะผู้แทนคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามทานเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีทานเจินแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติทานเจินเกิมตู้ผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยบรรดาอดีตการนำพรรครัฐเวียดนามเข้าร่วมบรรดาผู้แทนได้แสดงความรู้บุญคุณความเคารพหักและนึกถึงคุณงามความดีอย่างใหญ่หลวงของประธานโฮจิมินห์ที่มีต่อภารกิจการปฏิวัติของพรรคและของชาติเวียดนามหลังจากนั้นคณะผู้แทนได้ไปจุดธูปใต้เทียนและนึกถึงบรรดา นักฮบวีรชนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติอยู่อนุสาวรีย์นักฮบวีรชนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติอยู่ถนนบักเซ่นนครหลวงฮานอย
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่18สิงหาคมนี้ว่าปีนี้เป็นปีสร้างตั้งองค์การความมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ครบรอบ25ปีท่านนางห่วงหลิงโฆษกกระทรวงการค้าจีนได้ให้ฮู้ในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้ว่ายอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอื่นๆขององค์การ SCO ได้เพิ่มขึ้นจาก12ตื้อ100ล้านดอลลาร์ในปี2001เป็น503ตื้อ500ล้านดอลลาร์ในปี2025กว่าเอา 8% ของยอดมูลค่าการค้ากับต่างประเทศของจีนการส่งออกผลิตภัณฑ์3อย่างใหม่คือรถไฟฟ้าหม้อไฟหรือแบตเตอรี่เทียมและแบตเตอรี่พลังงานแสงตะเวนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามสายแดนต่อประเทศสมาชิกอื่นกำลังเติบโตอย่างว่องไวท่านนางห่วงหลิงกล่าวเติมว่าจีนจะสืบต่อปฏิบัติตามแผนดำเนินงานการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้านการหัวมือเศรษฐกิจการค้าที่มุ่งไปสู่ประเทศสมาชิกประเทศสังเกตการและคู่ห้อมสนทนาของ SCO พัฒนาการค้าด้านการบริการการค้าดิจิตอลลงลึกกันหัวมือด้านตองโซ่การผลิตและการสนองเพื่อสุขโยให้การหัวมือด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและสมภวันมาวงไสอ่าน
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมพังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีลีวะ
11: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
10: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเฮาภายใต้กันภาพของพรรคมีความบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางฟิดเดอร์กรอบจาก 7:30 ถึงบรรดา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลอดของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้การรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความหนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2015เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันหนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่แนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื้อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามได้ยั่งยืนยั่งแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเวียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพ
คียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งแผนขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มารยาทปฏิบัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแท้กับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยู่แห่งขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุมปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจฮักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงเหล่าสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุมปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิบัติอยู่ประเทศเขาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกส่งบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้คิดปฏิบัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยู่แห่งการนำไสยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนา
วัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตนี้ฮอดปี2030ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสารและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยุกันหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไซไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างฮอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แร่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไซภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแผงคำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
3: อต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ฮ้าโอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
11: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เส้นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมสายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
10: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
11: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
10: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
11: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
10: โอ้คักๆๆคันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
11: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
10: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
11: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ7 11เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนินทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษ

0: สมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อะล่ะมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นอันนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเสี่ยวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: ขับซ่าปลอดภัยครับว่าได้เหตุอุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อท่านบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีแม่นการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น. วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์รายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และฟังผ่านทางออนไลน์พวกเขาได้ที่

0: www.lwna.org.la
1: วิ
0: ทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
1: แม่แล้วหรือท่านอยากจะรับชมและรับฟังไปพร้อมในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันติดตามรับชมรับฟังได้ที่เพจของ Lao National Radio พวกเราถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี้พร้อมเดียวกันนั้นมีรายการยังสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เติมบรรหาใดที่มีรายการพบเห็นบ่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมื้อที่ผ่านมาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าเส้นทางที่เปเพเนาะอยากจะให้รายการพวกเราเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้กันยินดีท่านผู้ฟังขอความสั่นก็ได้เพจของรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวหรือว่าโทรมาโอ้ล้มสายหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ที่0305787052
0: เหมือนแล้วหลายช่องทางเนาะผ่านเพจพวกเขาก็ได้ทั้ง Facebook และการขับขี่ปลอดภัยฝากข้อความไว้เนาะปัญหาใดที่มันเกี่ยวพันถึงการขับขี่รถบนท้องถนนก็ขอให้ฝากข้อความไว้ตื้มก
1: ับ
0: ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะเอาผู้พลกันเมื่อนี้กระทำกลางฝ่าฝนตกตู้แต่วานนี้บุญน้องเลย
1: เจ้าย
0: ังลินอยู่เลยอยู่ที่นครจันทร์กับบอกเขาก็บุหัวจุดอื่นเขตอื่นแขวงอื่นภาคอื่นได้เป็นจังใด
1: เจ้า
0: เรื่องฝ่าเรื่องฝนก็สามารถแจ้งกับสุรายการบอกเขาได้แต่ว่ามาเบิ่งข่าวทางออนไลน์เมื่อวานนี้ภาคเหนือเฮาหลวงน้ำท่าอุดมไ
1: ซ
0: อ้าโถน้ำฟ้
1: า
0: ไหลสุแหงเงินเค็มทางเค็มแม่น้ำก็จุดไรเป็นหลังพูดได้บนรองบนจากภาพเป็นตาย่านหลายทุกท่านฉะนั้นก็ให้ฝ่อระวังตื้มโดยเฉพาะแล้วผู้ที่มีเงินสารบันซองใกล้แค่แม่น้ำก็คือบอกเขาเดี๋ยวเบ้าตลอดว่าให้มีสติ
1: เจ้าให้ติดตามเรื่อยๆเนาะข้อมูลข่าวสารให้ผู้ฟังและก็บ่เฉพาะแต่ทางภาคเหนือเนาะทางภาคกลางหรือว่าทางภาคใต้ก็เส้นเดียวกันโดยเฉพาะแม่นอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายต่างๆหรือว่าใกล้ภูผาป่าไม้เส้นเดียวกันเนาะแล้วก็ให้มีการตะเกียบความพร้อมแหละหรือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งวัตถุสิ่งของที่มีค่าก่อนก็ดี
0: แม่นๆอันนี้ก็เป็น
1: แล้วก็ชีวิตของเฮานี่เนาะลูกหลานของเฮาคันว่าเพิ่นแจ้งเตือนแบบนี้แล้วคันย่ายก็ต้องในย่ายหมดได
0: ้
1: บางคนว่าย่ายจะสัตว์เลี้ยงไปมองที่ปลอดภัยแต่ว่าตัวเองยังอยู่เนาะชีวิตของเฮานี่ก็สำคัญได้ท่านผู้ฟัง
0: แม่แล้ว
1: สำคัญที่สุด
0: เห็นข่าวเมื่อวานนี้ก็เห็นคนไทยรูปทันวิดีโอทันได้เห็นป่ะ
1: เจ้าม
0: ีคนไหลหน้ามันน
1: ี
0: ่โอ้ยโชคดีได้ท่านที่ว่ายังเอาตัวรอด
1: เจ้า
0: เนาะเป็นเพศหญิง
1: เจ้า
0: ที่เป็นลงสื่อออนไลน์ผ
1: ู้
0: หญิงไหนเอาตัวรอดจากเหตุการณ์น้ำปลาไหลซุยแห้งอยู่ทั้งแขวงอุดมไซ
1: เจ้า
0: โอ้ยเบื้องข่าวและบรรดาญาติหลายทุกท่านฉะนั้นก็ให้เฝ้าระวังมีสติดำกันแล้วก็ชมเชยและขอบใจกันนะพักรัฐที่เห็นการเคลื่อนไหว
1: เจ้า
0: ในการช่วยเหลือในครอบครัวตัวประเทศหลายท่านก็ได้ลงไปซุกยู่ช่วยเหลือประชาชนอยู่ทางภาคเหนือเฮากับหลายแขวงนี่หลวงพะบางหลวงน้ำท่าเสียงขวางในอุดมไ
1: ซ
0: นี่ภาคกลางภาคใต้สวรรณเขตขมวนลงไปทั้งจำปาสักอีกนี่เมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งท่านเล็กไหลศิวิไลพุทธคณะเด้ไปทั้งขมวนสวรรณเขตที่เพิ่นเอาเครื่องและน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งไปโอ้หลายๆ
1: ในแล้ว
0: นอกจากนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวหรือว่าก็เป็นอย่างเน็ตไอดอลหลายทาง
1: อินฟูบ่
0: เห็นไปช่วยเหลือ
1: เจ้า
0: สังคมประชาชนที่อยู่เขตทางไก่ชกลีก
1: เจ้า
0: ได้ผลกระทบอันนี้ก็ส่งเสริมน้ำใจของพวกท่านหลาย
1: อันนั้นท่านใดที่ว่ามีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือเติมเนาะก็ยังสามารถไปช่วยได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นสภาพนี่นะโอ้ยห้านอาหารเป็นห้านขายเครื่องสมาร์ทเห็นบ่ที่เพิ่นจองเครื่องน้ำกับบทท่านนั่น
0: นั่นแล้ว
1: จองมาสุดท้ายมันแห้งหลายความแห้งของน้ำแล้วก็มันความเพราะว่าอย่างมันนักเลยวัตถุห้างขายเครื่องเนี่ยนะจองก็จองบ่ทันสุดท้ายก็ได้ปล่อยไปโอ้ยเห็นใจท่านผู้ฟังเนาะเห็นสภาพ
0: เห็นใจเนาะผู้ใดมีเงินใครอยากช่วยเหลือเนี่ยอย่าลืมไปด้วยตัวเองก็ได
1: ้เจ้า
0: และผู้พลการมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันจันทร์31สิงหาคม2026แคมป์3ค่ำเดือน9ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายเดือนสิงหา
1: แม่นแล้ว
0: ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ก็คือมื้ออื่นนี้เดือนกันยาเป็นมื้อไข่ชกเฮียนใหม่แต่ว่ามื้อนี้บางห้องเฮียนไข่มื้อนี้เด้
1: แม่นแล้ว
0: เรื่องมื้อนี้
1: เจ้า
0: บางห้องเฮียนก็สิเอามื้ออื่น
1: เ
0: นาะเบิ่งสภาพแต่ละเงินไข่ของห้องเฮียนเนาะก็เห็นมื้อเช้านี้ก็ยังไข่รถบ่หลายได้อยู่เส้นทางที่เขาชกมานี่หนองท่าดอนแดงมาสว่างกับชิมาอังอยู่แถวเขตสว่างทุ่งตูมนี
1: ่
0: มาทุ่งกันคำนี่ เฮาก็ถึงบ่ถึงขั้นว่าสิติดยาวแต่ว่าทางมีรายการแจ้งมาทางกระทรวงนี่ยังว่าเป็นอัมพาตว่าซั่นเป็นหยังว่าซั่นรถไปบ่ได้เลย
1: โอ้จ้
0: าเคลื่อนหนิงออกซุสิได้ตัวชีวิตว่าซั่นซะ
1: ต้องได้กลับมาคือเก่าแล้วการออกเงินนี่ก็ต้องได้กะเวลาไว
0: ้
1: ประมาณชั่วโมงนึง
0: ต้องให้
1: เปลี่ยน
0: เมือได้เนาะ
1: แม่นแล้ว
0: จากวัดระยะ
1: 3เดือน
0: เมื่อนะพักเฮียนหั่นโอ้มาเที่ยวมาสวยก็ได
1: ้
0: บัดเดี๋ยวนี้บ่ได้ได
1: ้แม่นแล้วเพราะว่าคือที่ฮู้กันให้บ่ฟังโดยเฉพาะแม่นโรงเรียนที่ว่าอยู่ใกล้แคมป์ทางแดงผู้ปกครองไปส่งลูกหลานการจอดรถเข้าออกโรงเรียนต่างๆเนาะให้บ่ฟังเนาะฉะนั้นก็ต้องได้มีการกะเกียมนี่แหละเริ่มมื้อนี้ไป
0: เริ่มมื้อนี้แล้ว
1: เริ่มมื้อนี้แล้วให้บ่ฟังเนาะบางคนว่าโอ้ค่อยเคยมาปกติ 7:30 ออกเฮือนฮอดห้องการ 8:00 แต่ว่าบ่ได้ล่ะได้มื้อนี้มื้ออื่นนี่ต้องออกแต่ 7:00 7:00 ยัง
0: ได้ปั๊บแล้วทุกท่านได้ปั๊บเวลาแล้วเนาะออกจากเฮือนนี่แหละมาส่งลูกส่งเฒ่าส่งผัวส่งเมียก็ว่าต้องขานคือว่าแหละต้องได้ปรับเวลาใหม่เนาะผู้ใดบ้านอยู่ไกลเฮือนอยู่ไกลสิเข้าในตัวเมืองก็ต้องได้ปรับเวลาได้แท้ได
1: ้
0: บ่ทันบ่ทันแท้ๆเนาะก็คือมื้อนี้แหละเป็นรายการก็แจ้งมาถนนไก่สวนโอ้ยสวยๆสิยับได
1: ้
0: เนาะก็ได้ทําใจน้ํากันนะฮักสารยางมันได้ทุกท่านเด้ออย่าเฝ้าอย่าฟังควบคุมอารมณ์สติให้ดี
1: แม่นแล้ว
0: มาเฝ้าใจฮ้อนอยากไปอยากไปมันไปบ่ได้จําเป็นได
1: ้เจ้า
0: เนาะจําเป็น
1: แม่นแล้วแล้วก็ระยะเปิดโรงเรียนใหม่นี่เชื่อว่าบางครอบครัวอาจจะมีเงินไขในการซื้อรถใหม่ให้ลูกไปโรงเรียนก็ฝากตื่นครับผู้ฟังซื้อรถแล้วก็อย่าลืมให้ลูกเฮาใส่หมวกกันกระทบพร้อมหมวกกันกระทบนี่เชื่อว่าบางรถบางบริษัทนี่เพิ่นแถมมาอยู่แล้วสมมาลาแต่ว่าผู้ปกครองเฮานี่ก็ต้องได้เบิ่งได้ว่าลูกหลานเฮาใส่บ่เพราะว่าส่วนหลายเห็นนี่แม่นเพิ่นเอาใส่กระตารถหรือว่าเขาเป็นรถเกียร์โอโต้นี่นะเพื่อใส่ข้างหน้าเอาใส่หม่องคาบมาวางกลางเพราะว่าปัญหานี้อันตรายแล้วก็รวมถึงรถจักรไฟฟ้าแดงรถถีบไฟฟ้ารุ่นเอ้ยว่าอย่างสั้นปฐมสั้นปฐมโดยเฉพาะเขตเมืองหาดไซฟองนี่น
0: ะ
1: ยังเห็นหลายเนาะปัญหานี้ก็ฝากตื่นท่านผู้ฟังเพราะว่าอันตรายบางครั้งลูกหลานเขาอาจจะยังบ่ฮู้ยังจะบ่เก่งยังบ่ชำนาญเรื่องของการขับขี่รถเถื่อ
0: แม่นแล้ว
1: เนาะ
0: เอามื้อนี้ได้รายการนะสัมภาษณ์พันโทอําพรคําบุญธรของแผนกตํารวจชี้นําเรื่องการจราจรเมืองชัยเศรษฐาเพราะว่ามื้อนี้นี่ทางก็แจ้งมาโอ้ทางไอ้น้องเฮาเอาแต่เซาบ่ได้ใส่เสื้อกันฝนเป้าวิดปิดตาปิดพัดแล้วก็มีเหตุเสียชีวิตแด่เนาะอยู่ทางเมืองชัยเศรษฐานี่แต่ชายท่านเว้าสุฟังตื้มมาเหตุการณ์ในเบื้องต้นมันเกิดขึ้นจังใดเนาะเพราะว่ามีเหตุเสียชีวิตอยู่ทางเมืองชัยเศรษฐานั้นก็รถถ่าฟังตื่มทางเจ้าหน้าที่จะได้สังรวมให้ทราบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเบื้องต้นเป็นจังได๋
1: เจ้าร
0: ายละเอียดเนาะอีกสักหน่อยจะได้รับฟังตื่มจากพันโทอัมพรคำบุญธรห้องแผนกตำรวจชี้นำเรื่องการจราจรเมืองชัยเศรษฐาบัดนี้เกี่ยวมาถึงเรื่องอุบัติเหตุบุญน้อง
1: เจ้า
0: ป้าโถเห็นข่าวอุบัติเหตุนี่กันหลายเด้เนาะเรื่องต่ำกันเด้เรื่อง
1: ต่ำและหนีก็มี
0: ต่ำและหนีเด้เห็นบ่นี่อันตรายอันเรื่องต่ำแล้วนี่นี่เห็นข่าวนึงนี่เพิ่นลงสื่อออนไลน์ Facebook อันนี้เพิ่นก็ประกาศวันนี้เพิ่นประกาศได้ทั้งสื่อออนไลน์นี่เขตบ้านโน้นเขตเล็กเมืองสีโคตะบอง
1: เจ้า
0: เนาะก็เห็นข่าวที่เพิ่นแจ้งมาจากกล้องวงจรปิดนี่แหละเพิ่นจับมานี่นะ
1: เจ้า
0: โอ้ยเบิ่งแม่ทุกท่านเนาะอันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องต่ำแล้วตัวลบนี้
1: แม่แล้วแล้วก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นอีกได้สมมาลาต่ำและหนีนี่มันอยู่เขตบ้านหองแสงหองแสงหอม3เมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทเป็นเหตุรถกระบะรีโวไปตามเอารถเก๋งที่ว่าจอดอยู่แคมทางแคมทางหนังของพ่อแม่ประชาชนนี่นะทางกับก้วงอยู่ได้สมมาลาจากคลิปวิดีโอจากรูปภาพที่เฮาเบิ่งนี่นะทางกับก้วงแต่เพิ่นต่ำแล้วแล้วก็ถอยหลังกลับคืนแล้วก็ซิ่งไปเลย
0: โอ้ย
1: เจ้าของรถนี่นะยังอยู่เฮือนอีกคือสิแม่นนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านบ่เลยได้แล่นออกมาบ่ทัน
0: เน
1: า
0: ะ
1: แล่นออกมาโอ้ย
0: เห็นป้ายเนาะบึง
1: เนาะเห็น
0: ป้ายอยู
1: ่ก็เห็นป้ายอยู
0: ่ห้องคุณโอ้ยไหลนํา
1: ไปแล้วรถมุนละทางหลัง
0: แหมถอยต่ํามึงแม่ตกตาเลยส่วนว่าอยู่ทั้งแขวงขมวนอันนี้ก็เห็นข่าวทั้งเพจมันแจ้งมานี่วันที่28สิงหาคมกับเวลา 23:00 นมีรถใหญ่ชื่อว่าต่ำซ้ำเหยียบซ้ำอีกเด้เนาะรถจักรไปต่ำคนยางแล้ว
1: จ
0: ากนั้นรถใหญ่ที่เลนมานี่น่ะไปเหยียบซ้ำอีกเสียชีวิตคาที่ถึง2คน
1: โอ้ย
0: ทางจังหวัดแขวงขมวนในคืนวันที่28สิงหาคม
1: เจ้า
0: เนาะก็โอ้ยเป็นตาย่านหลายท่านทุกท่านเลยเกิดขึ้นมันอยู่บ้านเราคาเมืองหินบุญแขวงขมวนเนาะเป็นเพศชายนี่40ปีแล้วก็ผู้ที่สองเป็นเพศชายอีกเด็กน้อยอายุเพียงแต่12-13ปี
1: เจ้า
0: ครบหัวแล้วก็คอหัก
1: อ
0: ยู่บ้านพ้นสูงเมืองหินบุญแขวงขมวนอันนี้ก็มันเสียชีวิต2คนในค่ำคืนของวันที่28โอ้ยทุกท่านเลยก็เสียใจน้ำหลายๆเนาะขอฝากไว้นั่นแหละเป็นทุกท่านสนใจเนาะเรื่องการขับการขี่อย่าประมาทขาดสตินี่เห แห้งยามฝนผู้ใดก็แล่นไว้เฝ้าฟังเห็นบ่อันนี้แหละเป็นห่วงหลาย
1: เจ้า
0: ให้มีสติอย่าประมาทบัดมันพลาดมันเอาคืนบ่ได้แท้ๆเด้อ
1: ัน
0: นี้ก็ขอนําแล้วก็คืนวันที่29ต่อมาวันที่28 29เนาะก็เหตุเสียชีวิตที่พวกเขาได้แจ้งไปอยู่หน้าปกครองเมืองเสถียรฐานเด้
1: เจ้า
0: เป็นเพศชายอายุประมาณ29ปีเพิ่นแจ้งมานี่อยู่บ้านแสงสว่างเมืองเสถียรฐานนครจันทน์กระทบที่หัวขาหักเบื้องซ้ายแล้วก็แขนหักเบื้องขวาคอหักอีกเสียชีวิตคาที่เอารายละเอียดก็จะถามทางปทุอําพรตึมว
1: ่า
0: เป็นไดที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในค่ําคืนมื้อนั้น
1: เจ้าแล้วก็ยังมีกรณีที่เพิ่นขี่รถไปตามเอาประตูหัวของบริษัทบริษัทอยู่เขตสีไข่เนาะให้ผู้ฟังรถกระบะไปตามเอาประตูหัวจนประตูหัวล้มแล้วก็หนีเลย
0: หนีเลยเนาะนี่ก็ได้
1: เพิ่นประกาศให้มารับผิดชอบเลยเด้อเหตุเกิดในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา12โมงกลางคืนและสมลาน
0: ั่น
1: อ
0: ันนี้ก็ตามหัวจนพีเน
1: า
0: ะบ่รับผิดชอบอันนี้ก็ได
1: ้แม่นแล้ว
0: โอ้ยเบิ่งแม่ทุกท่านนี่แหละมันเกิดแล้วก็ต้องได้รับได้มันสิเสียน้อยเสียหลายก็ต้องได้รับไปก่อน
1: เจ้า
0: อันนี้แหละนี่เอาตัวรอดเป็นยอดดีบ่เอาอันนี้เนาะเฮาเป็นผู้เฮ็ดเด้เฮาเป็นผู้ก่อเด้
1: เจ้าม
0: ันก็ต้องได้รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เสียหายนั่นแหละอันนี้ก็อยากฝากจากเป้าแท้ๆแล้วก็แจ้งนิดนึงอันนี้ก็เป็นการปิดเส้นทางเด้ออันเนื่องจากว่าฝนตกหนักนี่นะผ่านมาว่าเส้นทางเลข 8A ผู้ผ่าม้านั่นดิ
1: เจ้า
0: สิไปเมืองคุณคําออกสุดเสด็จแล้วเวียดนามพุ่นผ่านมากับมันทางขาดทางเพน้ําปลาสุทางขาดหมดเลย
1: เจ้า
0: ก็แปลงไปแล้วสัวขาวแก้ไขได้ล่าสุดที่เพิ่นแจ้งมาว่าจะได้ปิดเส้นทางเลข 8A เขตผู้ผ่าม้านี่สัวขาวก่อนเวลาปิดนี่3กันยาก็สิแม่นพุ่นละอีก 2-3 มื้อ
1: เจ้า
0: เนาะอีก3มื้อสิได้ปิดเริ่ม 9:30 นเนาะแล้วก็วันที่5กันยานี่สิได้ปิด 6:00 นเวลา 6:00 นเป็นต้นไปรวมเวลาปิดนี่เพิ่นว่าทั้งหมด44ชั่วโมงพุ่นเด
1: ้เจ้า
0: เนาะดังนั้นเพิ่นแจ้งมาว่าวันที่3กับวันที่5เด้อเนาะบางท่านไปฮอดเขตนี้โดยเฉพาะแล้วเป็นการบรรทุกขนส่งสินค้าหลายเช่นนี้นะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าระยะที่ทั้งพวกเขาแล้วก็ทั้งร่วมกับกรมป่าไม้ไปลงติดตามการถ่ายทำวิดีโอเวียกงานการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเด้พาเจนี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปหันไปได
1: ้
0: ทางกับเพได
1: ้เจ้า
0: เพื่อก็ใช้รถรถลากดึงขึ้นลากลงดึงขึ้นเขตผู้ใหญ่ผู้พามาน่ะนะ
1: เจ้า
0: ๆๆผู้ให้แหละ
1: เจ้าม
0: ันสูงเด้ลงไปทางกับขาดกับเพน้ําป่าที่ถึงผู้ผุดลงมาให้ได้ทางขาดไปบ่ได้ก็ล่าสุดนี้เพิ่นแจ้งมาผู้ใดสิไปบริษัททางห้านเชื่อว่าบริษัทเพิ่นสิฮู้บ่เลยนี่เอกสารมันต้องแจ้งหาบริษัทขนส่งสินค้าต่าง
1: ๆเจ้า
0: เนาะวันที่
1: 3ตามก่อน
0: เอาวันที่3กับวันที่5กันยาเด้อหลายเพจเพิ่นก็ลงอยู่ในเพจชีวิตกันค่าบ่เพิ่นลงนี่น่ะ
1: เจ้า
0: เขตเส้นทางเลข 8A ผู้ผ่ามาน
1: โทรโคงแดงโทรโคงกระแจ้งกันเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะผู้ฟังหลายคนอาจจะเห็นแล้วโดยเฉพาะมันเมื่อวานนี้เพิ่นแจ้งว่าอยู่ทางอุดมไซโดยเฉพาะกับเป็นเมืองงานี่นะขวจุดบ้านนาโคกนี่มันขวน้ำงานี่มันขาด
0: โอ้
1: ขาดแล้วไปบ่ได้สมลา
0: ปาโถ
1: โอ้ยเห็นสภาพ
0: ตัดการสัญจรเนาะ
1: ตัดการสัญจรแล้วไปบ่ได้แล้ว
0: น้ำขึ้นน้ำไหลแห้งมวลน้ำซั่นซะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแขวงอุดมไซนี่เพิ่นตามคลิปวิดีโอของหลายคนที่อยู่ในเขตนั้นเพิ่นถ่ายลงนี่นะ
0: เจ้า
1: เพื่อนบางหลังที่ว่าบ่สูงหลายนี่มันเกือบวิดว่าหลังคาแล้วเด้
0: ก็เห็นภาพนึง
1: เห็นบ่
0: คนอยู่หลังคาเห็นบ
1: ่เออเห็น
0: ผู้ชายน่ะ
1: แม่น
0: ปีนอยู่ถึงหลังคาได้
1: เจ้า
0: คิดว่าพื้นที่ต่ําในเขตนั้นคือสิมันต่ํา
1: เลยพื้นที่ต่ําแลแล้วก็เบิ่งจากวิดีโอหลายหลังอยู่ในเขตนั้นบางหลังนี่มันเกือบว่าวิดหลังคาแล้ว
0: แม่น
1: ๆโอ้ย
0: พอเห็นมันอย่างก็ชื่อเอิ้นว่าโฮงจ้าโฮงงาน
1: บ่
0: มันไหลมากน่ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็มีผู้ชายอยู่ถึงหลังคา
1: อ
0: ือโอ้เป็นตาย่านเกือบหนีบ่รอดคือเพิ่นเว้า
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เห็นภัยธรรมชาติเนาะอยู่ทั้งอุดมไซถือว่าเห็นข่าวแสดงความเสียใจเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วหลายคนก็สิเป็นกำลังทว่าน้ำบกแห้งก็สิได้อนามัยน้ำตะขิตมโอ้ยหลายเขาเงินเขาซานเราก็ขอภาวนาให้น้ำมันบกแห้งไว
1: ้
0: เดี๋ยวมาเบิ่งเทียบไซฟ้าฝนละแต่ยังฝนยังตกอยู่เลย
1: นั่นแล้ว
0: ผู้นับแต่โบตินผู้ละเขตชายแดนลาวจีนผู้นี่เห็นบ่บนที่เพิ่นพักรถเกี่ยมขนส่งสินค้าออกไปทั้งเสด็จแล้วจีนน่ะ
1: เจ้า
0: ป้าโทรถจากเครื่องของถือว่าน้ําไหลแห้งแท้แห้งว่าต ตั้งตัวบ่ทันเปิ้น
1: ม
0: าอ่อน
1: แม่นแล้วก็ภาวนาขอให้ปลอดภัยโดยเฉพาะแม่นลูกหลานเฮาแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เนา
0: ะ
1: บางครอบครัวอาจจะมีลูกเล็กเด็กน้อยหรือบางครอบครัวอาจจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นช่วยเหลือตัวเองบ่ได้นี่นะเนาะก็ขอให้ช่วยกันก่อนท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นในระยะนี
0: ้แม่นแล้ว
1: แล้วก็ที่นครลำปางของพวกเฮาบัดนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นหลายท่านอาจจะเห็นทางเมืองสีโคตะบองโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่เพิ่นได้เริ่มลงทยอยเก็บกู้เอารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าส่งมาละ
0: เพิ่นวางอันแต่ละจุดแต่ละจุดเลยเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วเพราะว่าเพิ่นว่ายังบ่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วนเถื
0: ่อ
1: นั้นก็ต้องได้มีการเก็บไปแล้วก็ไปรักษาไว้ก่อนนะบางคันก็แม่นอยู่ป่าพุ่นเด้เห
0: ็
1: น
0: บ่น้ําตก
1: น้ําตกหยังก็มีทิ่มไว้ทั่วทิพย์เลยนะอันนี้เบื้องของเจ้าหน้าที่ก็คือเมืองสีโคตะบองเพิ่นก็ได้ลงไปเก็บไว้ก่อน
0: เจ้า
1: เนาะท่านผู้ฟัง
0: โอ้เนาะอันนี้ก็คือว่าเลยผู้ไปใช้บริการบ่ฮู้ว่าแม่นนั้นๆต้องเจตนาบ่
1: แม่นแล้ว
0: เพราะว่าทิ่มลงหนอง
1: ใช้เลือดทิ่มลงไปเลยบ่หรือว่าแนวใด
0: โอ้อันตราย
1: เพราะว่าบางครั้งนี่ก็แม่นเอาไปไว้สถานคนยางเด้ๆไปค้วงทางเลยฮะนะเนาะอันนี้เฮาเห็นบ่เฉพาะแต่เขตเมืองสีโคตะบองเนาะเมืองสีสัตนานี่บางจุดก็ยังพบเห็นอยู
0: ่จ้ะเนาะและอีกข่าวนึงที่กำลังเป็นกระแสฮือฮาอยู่ทางโลกออนไลน์ก็ว่าได้เนาะและท่านสิเห็นข่าวในต้นแรงของมือวันที่29หั่นเนาะอันนี้ก็สิว่าอารมณ์ก็ว่าแม่นเด้ตามวิดีโอนี่ผู้ไปจอดรถตันชื่อว่าบ่แม่นตันก็ว่าแม่นใกล้ๆห้านไข่เป็ดไข่ไก่หั่นนะ
1: เจ้า
0: เขตบ้านพระขาวนี้เนาะผู้ไปจอดรถนี่ก็สิแม่นว่าเห็นสภาพฟากที่เพิ่นมาหั่นน่ะมันรถติดจอดบ่ได้เลยมาจอดอีกฟากแต่ว่ามาเป็นฟากนี่เป็นฟากที่ผิดระเบียบแหม
1: เจ้า
0: เบิ่งจากกล้องวงจรนี่น่ะเบิ่งจากการถ่ายวิดีโอลงนี่น่ะแม่นผิดระเบียบถ้าว่ารถไปตามที่เป็นจังได๋อันนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ไปจอดเฮียงอยู่รถกระบะหุ่นใดหั่นแหละเบิ่งจากภาพนี่น่ะเนาะแล้วก็มีการเถียงได้มีการเถียงกันเว้ากันว่าว่าบ่ได้จอดตะหน้าหั่นแล้วก็จอดใกล้ๆหั่นนี่ก็สิแม่นอารมณ์บ่ทั้ง2ฟากและ2ฝ่ายเนาะเถียงกันเนาะเฮ็ดให้มีการปะทะด้วยน้ำเสียงคำเว้าคำว่านี่นะบ่ม่วนหู
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้เพิ่นก็แจ้งมานี่ยังสิได้ไปหาห้องกันบ้านนี่เด้นี่ยังบ่ได้แล้วเด้นี่บุญน้อง
1: เจ้า
0: เนาะฝ่ายใดก็ว่าฝ่ายนั้นถูก
1: การจอดรถที่ว่าเพิ่นเอาไปตันประตูบ่ให้ขึ้นหั่นตัวเจ้า
0: ก็มีการเถียงกันโอ้ว่ากัน3บ่ลูกแล้วก็ทั้งอีกคู่กรณีก็เป็นเพศหญิงถือพา8เดือนบ่ตามในคลิปวิดีโอเพิ่นลงข่าวเด้อันนี้ก็คือว่าหลายน้ําใจเด้อทุกท่านเด้อขอให้เอามาใช้น้ําใจเนาะขอจอดบ่ตัวอย่างว่าสิไปถามห้านเพิ่นหั่นเน
1: า
0: ะเอาน้ําใจซะโอ้ขอจอดบ่ดึงเด้อเอ้ยเด้อป้าเด้อลุงเด้อสมมุติว่าน้ําใจมาใช้นะ
1: เจ้า
0: แน่นอนแหละคนอยู่เขตนั้นเพิ่นก็สิมีน้ําใจนํากันนั่นแหละเอาบ่เป็นหยังบวกใส่ถือผ้าคาท้องแดงก็สิว่าซั่นนะ
1: เจ้า
0: สมมุติว่าถือว่าออกมาถือว่าผิดกันสิแม่นเว้ากันบ่อยากคักได้บ่นําเสียงบ่อยากม่วนหูก็สิมันเถียงกันเถียงแท้เถียงว่าอันนี้ยังบ่ได้แล้วนะตามข่าวเพิ่นเว้านี่สิได้เชิญไปห้องกันบ้านอีก
1: เจ้า
0: แต่เบิ่งจากภาพคือว่ารถเก่งคันนี้ถ้าว่ารถมาต่ําอีกสิเป็นแนวใดนี่เพราะว่าทางมันจอดผิดทางอะดิ
1: แม่นแล้ว
0: อันนี้ก็เป็นห่วงอยู่ทุกท่านเรื่องการจอดรถจอดรางเรื่องต้องเข้าสู่ระเบียบเนาะจังได๋มาต่ําซ้ําอีกสิเป็นแนวใดแฮงสิผิดกับมันเติมอีก
1: เจ้า
0: เ
1: นี่ยแหละบางคนคิดว่าจอดบึดเดียวค่อยซื้อเครื่องบึดเดียวนี่ค่ะผู้ฟังเนาะการที่เฮาว่าใช้คําว่าบึดเดียวนี่นะบางครั้งมันก็สร้างความวุ่นวายหรือว่าสร้างความที่บ่ถูกต้
0: อง
1: โดยเฉพาะมันบ่ถูกระเบียบแล้วแล้วก็ระยะที่ผ่านมานี่ก็มีเด้ไปจอดรถอยู่ห้านึงแล้วไปซื้อเครื่องห้านึงแล้วก็ฮ้องไห้ด่ากันนี่นะปัญหานี้ก็มักมีหลายท่านผู้ฟังนั่นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งน้ำกันคืนตื่นอีก
0: ช่วยกันดูกันน้ำใจเนาะเล็กๆน้อยๆก็พอโยนย้ายกันได้ก็โยนย้ายกันไป
1: เจ้า
0: เนาะคำเว้าคำว่าให้มันม่วนหัวแล้วคำเว้าคำว่าถ้าม่วนหูผู้ใดก็มักถ้าว่าบ่ม่วนหูบ่เข้าหูมันก็จะเป็นเรื่องใหม่เด้
1: แม่นแล้ว
0: น้ำใจคนเราก็ฮู้แล้วว่าคนเราคนกินใจคนใจใหญ่อบเอื้ออารีเพื่อเพเว้านัวหัวม่วนเว้าถือคอนี่นะบ่ต้องซื้อก็ได้ไฮล่าคือเพิ่นเว้าแหละ
1: เจ้า
0: เว้าผิดใจนี่ขอซื้อก็บ่ขายคือเพิ่นเว้าแม่นเท่ได้เนาะดังนั้นก็ขอให้มีหยังก็ปรึกษาเลือกกันให้ทั้ง2ฝ่ายนี้ไกลเกลี่ยกันให้มันแล้วซะนะเบิ่งจากภาพเพิ่นยังบ่ได้แล้วสิได้เชิญไปห้องกันบ้านเว้าวางตึมนะอันนี้ก็ช่วยกันนั่นแหละเนาะพ่อก็บ่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นะทุกท่านเลย
1: แม่นแล้วแล้วก็ไปทาง แขวงจำปาสักเติมอีกท่านผู้ฟังเนาะเพิ่นแจ้งมาว่าเส้นทางเปเพหลายโดยเฉพาะแม่นอยู่เขตบ้านคดใหญ่เมืองปากซองแขวงจำปาสักเพื่อนประชาชนหลายกว่า17บ้านได้รับผลกระทบบ่สามารถเข้าออกได
0: ้โอ้
1: อันนี้เป็นเส้นทางเข้าออกของบ้าน
0: แม่
1: นเปเพเนาะท่านผู้ฟัง
0: ห
1: ลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะแม่นระยะฝนตกแบบนี
0: ้
1: ฝนตกติดต่อกัน 2-3 มื้อนี่ทางที่ว่าเคยไปมาได้ปกติโดยทางที่ว่าเป็นทางดินแดงนี่นะมุ่นเราได้สมลาโดยเฉพาะเขตทางบ้านบุญน้องนี่ก็คือกันเขตดงซาวาดดอนนกคุ้มสร้างเว้ย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าระยะที่ผ่านมามันเป็นบวกอยู่แล้วมันเป็นห้อยตีนรถของรถบรรทุกรถแกหินดินทรายนี่นะบวกกับเฮ็ดให้ฝนตกก็ถือว่ามุนเปเพ
0: แห่งบวมน้ําอีกเนาะ
1: บวมน้ําแล้วก็เป็นขี้ตมดินแดง
0: ขี้ตมอีกบรรทุกนักโอ้แห่งสิหยกยากตึมเอาทั้งท่านติบประสานไปหาทั้งพันธุอําพรขบุทรไทยแดแล้วว่าโมงนี้เวลานี้เพิ่นก็กะเกียมเข้าสู่รายการพวกเขาแล้วและขอแจ้งไปนิดนึงอุบัติเหตุในเมื่อวันศุกร์เนาะพอแจ้งในตอนแรกวันศุกร์นี่ประจําวันที่27สิงหาว่าอุบัติเหตุทั่วประเทศ13รายพนักเปเพ23คันเล็กหน่อย5สมควร17ใช้การบ่ได้1คนได้บาดเจ็บ15คนเล็กหน่อย2สมควร8สาหัส5เสียชีวิต1นครจันทร์นี่เกิด5จำปาสัก2สามเหลี่ยมนี่2สามเหลี่ยมค้ำเนาะ2อุดมไซ1รวมพบบาง1ค้ำมวน1เสียกล่อง1เสียชีวิต1รถคนตกรถอันนี้นะในคืนในมื้อวันที่27
1: เจ้าของ27เนาะ27มันกงกับวันพฤหัสบดีมัน
0: บ่แม่นล่ะ
1: พฤหัสบดีเจ้า
0: 28แล้วแม่นเกิดขึ้นทั้งหมดนี่16รายพนักเปเพ25คันเล็กหน่อย9สมควร16ใช้การบ่ได้บ่มีคนได้รับบาดเจ็บนี่21คนเล็กหน่อยนี่11สมควร8สาหัส2เสียชีวิต6คนบุญน้องเอ้ยวันที่28
1: วันศุกร
0: ์วันศุกร
1: ์มื้อเดียวท่านผู้ฟังทั่วประเทศเสียชีวิต6คน
0: นักข่าวจ๋านี่เกิด4เสียชีวิต3คนบ่ได้นี
1: ่จ้าร
0: ถจักรตามรถบรรทุกรถจักรล้มเองแล้วก็รถจักรต่ำกับรถยนต์เนี่ยแขวงเรืองจันทร์นี่3เสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถยนต์คำมวลนี่3เสียชีวิต2รถยนต์ต่ำรถจักรแล้วก็ไปต่ำกับคนยางสวรรณเขตนี่2ชัยบุรี1เสียงขวาง1บุรีคำไส1แล้วก็อัตตปือ1
1: เจ้าอันนั้นมันประจำวันที่28เน
0: า
1: ะสำหรับ29สิงหาคมท่านผู้ฟังทั่วประเทศ16รายยานพาหนะเปเพ24คันเปเพเล็กหน่อย14สมควร10คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด15คนบาดเจ็บเล็กน้อย10คนสมควร5สาหัสบ่มีแต่ว่าคนเสียชีวิตนี่มัน4คนสำหรับแขวงที่เกิดนครเวียงจันทน์6รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำรถใหญ่ทั้งแขวงเวียงจันทน์อีก2เสียชีวิต1รถใหญ่ต่ำคนยางแขวงบริคำไซ2แขวงบ่อแก้ว1แขวงเสียงขวาง1เสียชีวิต1รถใหญ่ต่ำคนยางแขวงสวรรณเขตอีก1แขวงเสกอง1เสียชีวิต1รถใหญ่ต่ำคนยางและก็แขวงอัตตปืออีก1ราย
0: คนยางคือว่าเหตุ 3-4 มื้อพิลึกแท้
1: แม่น
0: เนาะเอาเสียใจนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถห้าได้ประสานไปทั้งกรมจราจรแล้วแต่ว่าเพิ่นทันสะดวกอาทิตย์นี้ก็สิขอเป็นท้ายอาทิตย์ถ้าเพิ่นสะดวกสรุปท่านน่ะนะให้เพิ่นรายงานอุบัติเหตุในเดือนสิงหานี้ว่าจะเกิดขึ้นหลายปันใด
1: แม่นแล้วว
0: ันศุกร์นี้ถ้าว่าทันสิประสานไปตึมเอาตอนนี้ทั้งพันโทอัมพรคำบุญทนห้องแผนกตำรวจชี้นำเหตุการณ์จราจรเมืองเชษฐาอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดีพันโทอัมพร
0: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่ท่านพันโทอัมพรพันโทอัมพรได้ยินบ่เนาะบ่ได้ยินเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นน้ําระบบโทรศัพท์บ่หรือจังได๋ให้ท่านติดประสานอีกบาทเนาะบ่ได้ยินเนาะกดเข้าแล้วเนาะได้ยินบ่ท่านฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่ท่านบ่ได้เนาะเป็นน้ําระบบโทรศัพท์แล้วนี่เอ้าบ่เป็นหยังอันนี้ท่านติดโทรไปใหม่สิใช้มือถือก็ขอแก้ไขไปก่อนเนาะว่าลมบ่ฮู้เรื่องแล้วทีนี้เสียงกึดกึดกึดนี่คือเป็นระบบโทรศัพท์เอาแจ้งให้ทั้งเจ้าหน้าที่ตื่นบัดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นน้ำระบบสัญญาณบ่หรือว่าเป็นน้ำโทรศัพท์ของเขาแต่ว่าลมเมื่อกี้นี่เพิ่นมาเข้าใจกันได้ล่ะแต่ว่าตัดเข้าห้องทรงเนาะตัดเข้าห้องทรงมาแล้วบ่ได้ยินเลยบ่ว่าเป็นน้ำย้อนสาเหตุใดเอาแต่รถไถไปนึงบางว่าเช้าบ่นี้ก็เป็นมือหลายท่านลูกหลานเฮาก็สิเป็นกาเกียมไปโรงเรียนเด้ใครโรงเรียนใหม่บ่าวเฮียนเอามือนี้เด้บ่าวเฮียนสิเอามืออื่นเอ้าตอนนี้ใช้มือถือส่วนตัวเนาะเอามือถือซะสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: สบายดีตอนเช้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเมื่อกี้นี้บ่ได้ยินเลยบ่ท่าน
2: เจ้าแม่นล่ะ
0: โอ้ เบอร์ตั้งโต๊ะเฮานี่บ่ได้ยินเนาะเอาก็รบกวนท่านหลายๆให้ใช้มือถือส่วนตัวให้โทรหาท่านเอาให้ท่านเมาสู่ฟังได้เป็นจังได๋เช้ามื้อนี้สภาพการสัญจรของพวกเขาแน่นอนบางโรงเรียนนี่ก็สิไข่โรงเรียนมื้อนี้บางโรงเรียนก็สิไข่มื้ออื่นสภาพกำลังเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดแต่ละบอนความพร้อมพวกเขาเป็นจังได๋ท่าน
2: เจ้าก็อีกคนหนึ่งสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าแนะนำตั้งนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไชยทาก็ขอรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไชยทาที่ปกครองรับผิดชอบเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนสิงหาซึ่งมื้ออื่นก็เป็นมื้อเริ่มต้นเปิดสุขเห็นไหมสั่นกับติดตามเบิ่งรวมแล้วการสัญจรของวิญญาณฐานะก็คือนักขับขี่ผู้สมใส่เส้นทางซึ่งมี4เส้นทางหลักคือเส้นทางไตซ้อนเส้นทางนาควายเส้นทางสนามม้าและก็เส้นทาง450ปีสอดใส่บ้านพลบะเป้าบึงทะลวงนี่อันนี้ก็ถือว่าสังเกตลงแล้วเส้นทางที่1แม่นตั้งแต่สี่แยกแพรมนาดดงลูกจนหอดประตูไซปัจจุบันนี้ก็ถือว่าการสัญจรของยุนยานพาหนะโดยเฉพาะกระเมนผู้ไปลามาการก็ยังถือว่ายังยาวเยียดอยู่เนาะยังเขาขาเขานี่ยังยาวตั้งแต่ราคาจนหอดพยายามนาดอยู่บนคิงนี่ก็ถือว่าขาเขานี่ยังยาวเส้นนี้เจ้าเน้นเทว่าเส้นที่หนึ่ง
0: เจ้า
2: ส่วนเส้นที่สองมันเริ่มกันในบุญเย็นสนามาเนาะ
0: เจ้าม
2: าหอดตลาดโมกัวแพร่อำนาจถัดล้วงขึ้นมาทางกรมเรียนขึ้นมาทางแพร่อำนาจน้องบอนจนหอดธนาคารจีนตูดเวียดนามและก็ประตูไซกับที่ว่าค้าเขาปัจจุบันนี้เงาเย็ดหอดคุณอะไรเนาะอ่านเฟอร์ต้นตาน
1: เฉพ
2: าะแพร่อำนาจถัดล้วงเงาเย็ดอยู่แต่ก็สามารถเคลื่อนย้ายไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเขาได้กดไฟเบื้องนั้นมาทางสนามานไล่กว่าทางอื่นเพราะว่าอย่างเส้นทางเวียงเจริญบ่เรือเส้นทางลงข่อยชาติล้วงนี่ก็บ่ลงลายไปไหนอันนี้ก็ที่ว่าเส้นที่สองเนาะก็ยังแน่นหนาอยู่เป็นอันดับสองของเส้นทางไปสอนนั้นเนาะส่วนเส้นที่สามก็แต่สามแยกคำสวัสดิ์เนาะขึ้นมาทางตัดบึงทะลวงใส่แพร่อำนาจสังกะสีนี่เนาะพ้นทันนี่ขึ้นมาทางอ่างน้ำประปาลงมาทางแม่นาดันสะพานทองเนาะถนนตรงไปหน้าดงประลานนี่ก็ได้ว่าขาเขานี่ก็ยังยาวเหยียดในนึงยังยุ่งยากในนึงอยู่ชี้แยกของการบ้านพลทันหันอันนั้นก็ถือว่ามันเป็นแยกที่บ่เสมอกันเนาะเป็นแยกเลยคูณอันนั้นก็ถือว่าดันขาเขานี่ก็ยังยาวอยู่อันส่วนเส้นดีซีก็เป็นเส้นเต3แยก450ปีเนาะเส้นทางตัดไม้เชียงดามาฮอดสี่แยกบ้านเชียงดาหันออกอันนั้นก็ถือว่าเป็นสี่แยกบ่เสมอกันมาแต่ดงคำสร้างจะเลี้ยวไปทางศิลาสิบปีก็ถือว่ายุ่งยากมันเป็นมุมแหลมจุดดังกล่าวมันก็เห็นว่าการสัญจรอยู่เช่นนี้ก็ถือว่าเบาบางแล้วในปัจจุบันนี้อันนี้ถือว่าดังงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไชยทาเนืองจังหวัดมื้อนี้แต่ตอนเช้ามานอกก็มีฝนตกทยอยมาแต่ละจุดแต่ละบอนนั่นเห็นได้มีความยุ่งยากโดยเฉพาะกับเป็นรถจักรซึ่งระยะนี้ก็ถือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายเนื่องจากว่าบางเทื่อก็บ่มเบิ่งแต่ทางเนาะบ่เบิ่งอันทางหน้าทางไกลหันเงยคอขึ้นมาก็มันต่ำก้นรถอันนี้ก็ถือว่ามีความยากในการไปกันมาเนาะเจ้านั่นถือว่ารายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่เมืองไชยทาของเฮาในตอนนี้เนาะเจ้าก
0: ำลังเฮานี่เพียงพอบ่ทันที่สุ่มใส่ในระยะเกี่ยมไข่ซกเฮียนใหม่เนาะมื้ออื่นนี้แต่ว่าบางเฮียนนี่เปิดมื้อนี้แล้วเนาะแต่ว่ามื้อจะถาเป็นมื้ออื่นเนาะสิได้เข้าวางกําลังแต่ละจุดแต่ละบ่อนเพียงพอบ่ท่าน
2: เจ้าภายหลังที่ทางภายในก็คือทางกรมจราจรได้ออกแจ้งการหน่อมเชิญตั้งแต่แต่ละเมืองตัวเข้าตัวเมืองนี่จราจรนั้นให้เข้าไปฟังกันเผยแพร่หรือการศึกษาบ่มการเมืองแนวคิดให้น้องแต่ละจุดแต่ละบ่อนนั้นมันในมือวันสุขหั่นก็คือว่าในพร้อมเพียงเองเฉพาะเมืองไชยทาของเฮาก็เป็นแต่ละจุดแต่ละบ่อนของเฮาก็ได้ถึงว่าบ่มีกําลังก็ได้บรรจุนะเอาป้อมเอาผักชนใส่กวดใส่แต่ละจุดแต่ละบ่อนก็คือได้ส่งให้รายการเห็นเนาะแต่ละจุดแต่ละบ่อนเมืองของเฮาถือว่าเต แต่ละจุดที่สำคัญล่ะมันมีมดเนาะกำลังบ่เฮาได้บรรจุสมดแล้วเจ้าตั้งแต่มื
0: ้อ
2: นี่เป็นต้นไปเจ้า
0: เจ้าเจ้าโอ้สมเสยเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังที่พวกเขาได้กาเกียมนะเพื่อต้อนรับเมื่อใครจะเขียนใหม่ทางเมืองเส้นทางของพวกเขาและมาว่าเรื่องการวางขายเครื่องของพันมาการจัดสรรความเป็นเรียบร้อยของเมืองสมเสยได้ทานเด้อก็เห็นทานได้แจ้งลงกลุ่มพวกเขาตลอดในการลงจัดสรรเพื่อความเป็นเรียบร้อยเพื่อความสะดวกกันไปกันมาลดความเป็นเรื่องที่เหตุนั่นแหละสมเสยท่านเป็นแต่ใดเวียกพวกเขาได้สืบต่อดำเนินไปขึ้นเท่าไหร่ปัญหานี้
2: เจ้าเกี่ยวกับเวียดงานเฉพาะกิจเนาะเกี่ยวกับการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวเมืองอยู่ไสยฐานนี่พวกเฮาถือว่าเฮ็ดเป็นประจําเนาะวันจันทร์1ครั้งแล้วก็วันพฤหัส1ครั้งแล้วอิงใส่สภาพตัวจริงถ้าว่ามีกองประชุมหรือแขกต่างดาวเฒ่าต่างเมืองมายามพวกเฮาได้ลงเป็นประจําเป็นแต่ละมื้อไปเลยแต่ว่าช่วงระยะนี้ก็ฮู้ว่ายามฝนแดงพวกเฮาก็ติดตามเนาะถือว่าทีมงานหันรอดตลอดจุดใดที่ว่ามันเปื้อนเปื้อหรือว่ายังคล้ายเครื่องซ่าๆพวกเราก็ได้ลงไปเตือนนั่นก็ถือว่าพวกเราเฮ็ดเป็นประจำจ้า
0: จ้าสมเสยเนาะแล้วเรื่องเงินรถบรรทุกเขาก็มีอยู่บ่เรื่องการขนดินออกจากบ่อพันมากับสมเสยแล้วที่เขาแก้ไขไปแล้วเนาะบ่ให้แล่นในยามฝนโดยเฉพาะบ่อดินหินทรายที่บ่ได้โจ๊ะสัวคราวนั่นแหละนอกจนฮอดว่าเดือนตุลาจึงสิได้การบริการปกติเป็นจังได๋ทางเมืองเฮาได้ลงติดตามขึ้นได้ท่าน
2: เจ้าเฉพาะเมืองเฮาเนาะก็ช่วงระยะที่มีการปิดบ่หินบ่ใส่บ่ดินดําดินแดงนี่เนาะก็พวกเฮาก็ถือว่าได้ให้มอบให้ป้อมให้จุดใส่กวดต่างๆติดตามสภาพการเคลื่อนไหวนอกจากรถบรรทุกก็น่ะแกหินแกทรายแล้วยังมีรถหมู่ปูนเนาะรถแกซีมังที่รถเป็นรถพ่วงเขาในวงการนี่พวกเฮาก็ปฏิบัติตามระเบียบคือเก่าบ่เฮายังเฮ็ดอยู่ต่างแต่บ่ได้ตั้งจุดคือกับช่วงระยะรถแก้หินแก้ทรายที่เข้ามาวงการเลิกการนั้นอันนั้นก็ถือว่าพวกเฮาได้ปฏิบัติตามแผนอย่างเข้มงวดหรือว่ายังปฏิบัติอยู่คือเก่าเนาะบ่ได้ปะเกี่ยวกับเรื่องงานจัดสรรเรื่องงานการควบคุมรถเข้าวงละวงการนี่พวกเฮายังเฮ็ดเป็นประจําอยู่เจ้า
0: โอ้สมเสยนะท่านเนาะบริเกี่ยวมาเรื่องอุบัติเหตุเด้เป็นจังได๋ท่านก่อนสิสรุปอุบัติเหตุมีเหตุเสียชีวิตอยู่ใกล้กับปกครองเมืองที่สถานนั้นทั่วเมืองเฮามีตัวเลขสังรวม1อาทิตย์น้อยหลายปานใดท่าน
2: เจ้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุอาทิตย์นี้ก็ถือว่านักหน่วงเนาะอาทิตย์แล้วนี่มีแต่11รายเนาะอาทิตย์นี้นี่ขึ้นเมืองขึ้นมามีอยู่17รายตาย3เนาะ
0: โอ้คร
2: ับมื้อเช้านี่ไอ้น้องเฮายังลงไปอยู่ยังบ่ทันฮู้สัตกรรมว่าสิเสียชีวิตบ่รู้ยังอันนี้พวกเฮายังติดตามอยู่เนื่องจากว่าอุบัติเหตุช่วงนี้ก็หลายเนาะแต่ว่าในนั้นก็เฉพาะ3รายฮะเนาะสิเสียชีวิตนี่รายที่1ก็แม่นเกิดอยู่เชียงดาฮะเนาะคือโลกโซเชียลได้เอาลงฮะเนาะรถจิตตําซอยฟ้าล้มหกต้นนั้นผู้ขับขี่เสียชีวิตคาที่รายที่2ก็มันอยู่ห้องปกครองเมืองเนาะที่รถอันเลี้ยวเขามันเกิดวิธีต่ำเสียชีวิตแล้วรถนั้นกูกรณีนี้ไปเลยนั่นก็ถือว่าเป็นเหตุให้ที่บนาพึงพัฒนาเนาะเหตุที่3ก็เป็นยูนอนไว้เนาะต่ำท้ายรถบรรทุกหันเสียชีวิตคาที่ก็ได้ส่งให้ทางรายการเบิ่งเนาะและอันผู้ที่ชี้ก็เป็นผู้มือเศร้านี่เนาะก็ถือว่ายังบ่รันหัวเสียชีวิตหรือยังเพราะว่าไอ้น้องเฮายังนำไปเบิ่งอยู่หมออยู่พอติดต่อผู้ให้บู้ว่าผู้ให้ปักสุดไหนมาเอานั่นก็ถือว่ามีทั้งหมดอยู่17รายเนาะแต่ว่า3รายได้ส่งอันให้พระเนกจราจรนครหลวงเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตเนาะแล้วส่วนนั้นการดําเนินนั้นอยู่ในน่ะ16รายนั้นพวกเฮาก็พันไกลกันไกลเกียร์เนาะการอุ้มมันก็คู่กรณีก็ถือว่าเขาเจ้าอุ้มกันได้หั่นตัวได้เขาสำนวนแต่รายเดียวเนาะที่นี่เนาะใน17รายฮะเนาะว่านอกจาก3รายได้ส่งให้พระเนตรจราจรนครหลวงแล้วฮะคือว่ามีอยู่อ่ะนะ14รายฮะได้เขาสำนวนมีแต่รายเดียวกันนั้นเขาเจ้าล้มกันรอทากันไกลเกียร์ของประกันภัยก็คือคู่กรณีฮะเนาะนั่นก็ถือว่าถึงว่าเขาหลายอยู่แต่ว่าเขาเจ้าสามารถตกลงกันได้คือระยะพันมาพวกเฮาก็บ่ได้เข้าเลขที่1เนื่องจากว่าคู่กรณีบ่เอาเรื่องกันก็ได
0: ้
2: หรือว่ายกเลิกการเกิดอุบัติเหตุทางเพลงในเพลงนั้นก็มีอันนี้ก็ถือว่ารายงานย่อคือจังซั่นเนา เกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายแท้อาทิตย์นี้นะชิดกินลายเนาะ
0: โอ้แล้วลายเนาะมันเป็นนอนอย่างทันฟ้าฝนนี่บอกมันเป็นสาเหตุที่ว่าเกิดอุบัติเหตุจ้ะ
2: สาเหตุหลักๆนะหนึ่งมันดื่มเหล้าหรือชิงมันเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะมันบ่สามารถควบคุมตัวเองได้เนาะ
0: อ
2: ันนั้นปัญหาที่หนึ่งที่เป็นต้นต่อปัญหาที่สองปัญหาการขี่รถไวขี่รถไวแล้วก็คือกินหมดคืนเนาะหงเศร้ามาขี่รถบู้ผ้าหูดินเลยขี่ไปแต่ไปตำคนไปตำท้ายหันก็ตายคาที่ก็มีอะไรก็เทว่า
0: เ
2: นี่ยสังคมมันยังมึนเมายังขี่ลายอยู่เนาะมันเกือบกินหมดคืนหนุ่มเศร้ามาขี่รถก็จนบ่ได
0: ้
2: มันจะมีอันสาเหตุหลักๆมันเป็นการดื่มอันที่สองมันขี่ไว
0: อ
2: ันที่สามดินฟ้าอากาศเนาะบ้านเฮามันก็คือเส้นทางบางบอนนี่ใส่โซลาร์เซลล์เนาะแต่หมดมือหมดวินเนี่ยบ่มีตะวินมันก็บ่สามารถเก็บไฟได้แล้วมันก็มืดแล้วก็บ่เห็นทางอะไรก็ที่ว่าสาเหตุหลักๆแล้วเป็นฟืนสั่นอันที่ฟ้าให้คือรู้ดีแต่เจ้า
0: อ๋อเนาะเรื่องฝ่าเรื่องฝนเลื่อมดื่มสิ่งมึนเมาเนี่ยนะองค์ประกอบต่างๆก็เป็นสาเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
1: เจ้าและสำหรับท้ายนี้พันธุอมพรมีอย่างอยากจะฝากเตือนผู้ขับขี่ดื่มบ่ทานบ่เฉพาะแต่นครบางจันทน์ก็คือการเดินทางในขอบเขตทั่วประเทศ
2: เจ้าก็อีกชั้นนึงข้าพเจ้าแนะนำทางนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ขออีกห้องมายังนะครับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกับแม่นรถจักรซึ่งปัจจุบันนี้ปรากฏการเกิดขึ้นส่วนหลายแล้วมันผู้เสียชีวิตและมันลดจักก็เนื่องจากว่าการขับขี่ของตัวเองหูจักตัวติดจักแล้วก็เขาเลขแล้วก็ไปเลยบู้เส้นทางของตัวเอง
0: นั่นแหละ
2: จ้าคือเคยได้แนะนำกายักให้ห้องมายังนักขับขี่ถ้าเวลาเราสัญจรไปมากายักให้หูขอบเขตบริเวณที่ตัวเองจะสัญจรนั่นเนาะลดจักพันนิยามว่าให้ขี่ออกจากทางจากขอบทางไปเกิน2เมตรแต่ว่าอยู่บ้านเฮาเนาะก็เข้าใจว่าแคมทางเนี่ยเป็นบนจอดรถฉะนั้นจึงบ่ฮู้ว่าเส้นทางตัวเองจะไปมันเส้นใดอันนี้ก็ถือว่าสังคมยากการเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนี่ส่วนหลายล้วนแต่มันรถจักเป็นผู้ละเมิดเนื่องจากว่าตัวเองอันนึงก็ทราบเพื่อนบ้านเฮาว่ากินทางเนาะแต่ว่าในนั้นก็ถือว่าตัวเองบ่ฮู้กับสายทางของตัวเองว่าต้องแลนระยะทางจากขอบทางระยะจากแมตต
0: ์
2: เหมาะสมอย่างไรอันก็ถือว่าในนั้นถ้าเฮาเขามีการสิ่งกีดขวางรถจอดทางหน้าเขาควรจะเปิดไฟตาเนาะเพื่อให้ฮู้ว่าทางรถมาทางหลังนั่นว่าเฮาลีกรถหรือว่าเฮาขอทางนั่นก็อยากให้นักขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนในนั้นก็รถใหญ่ก็ควรให้เกียร์รถจักเนาะบ่แม่นว่าตัวเองเป็นรถใหญ่ล่ะเหยียบน้ำเหยียบหยังใส่รถจักรมีอันนี้ก็เห็นว่าการไปการมามารยาทในการขับขี่นี่มวลชนลาวส่วนหลายก็มันยังเฮ็ดตามลำพังใจตัวเองเนาะบัดไปประเทศเพื่อนบ้านบ่เนาะโดยเฉพาะคือไปเวียดบ่ก็ย่านได้เข้ามั้ยไปไทยก็ย่านได้เข้ามั้ยบัดมาลาวเฮาได้ซั่นน่ะคือบ่ย่านมั้ยว่าแต่น่ะนี่เจ้าหน้าที่เฮาเข้ามั้ยกับโควิดนิดเดียวนึงก็ว่าสร้างความยุ่งยากสร้างความรำคาญแนวนั้นแนวนี้อันนี้ก็เฮียห้องมันยังนักขับขี่จงปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรโดยเฉพาะก็แม่นการสัญจรไปมาอยู่แต่ละมื้อนี่พวกเฮาบ่ปฏิบัติตามกฎเนาะว่าอยากไปละไปอยากมาละมาโดยเฉพาะช่วงระยะนี้ก็มีเส้นทาง VRT หั่นถ้าว่าเขาอยู่ในเส้นทาง VRT นี่ถ้าหากเกิดเหตุผู้เขาคนเขารุ่นก็รุ่นแล้วแต่จะเป็นผู้ละเมิดหมดเนาะเพราะอันนั้นถือว่าชิดในการแล่นตามสายทางเนาะเพราะว่าพวกเฮาอิงใส่ระเบียบของการสัญจรหั่นเนาะมันก็ขอขอบใจนํานะครับพี่ถ้าครับเจ้าฮักเว้าผิดบ่พลาดก็ขอโทษขออภัยนําขอขอบใจเจ้า
0: จะขอบใจทางปทบหลายๆเด้อที่สละเวลาแจ้งสภาพเส้นทางการสัญจรและการบรรณาธิที่เกิดขึ้นทั่วเมืองของพวกเขาให้สังคมได้ทราบเนาะโชคดีท่านแข็งแรงท่าน
2: เจ้าเช่นเดียวกันขอบใจหลายๆมานะให้ข้อมูลหน่อยเจ้า
0: ชมเชยท่านชมเชยขอบใจป้าตัวเลขเนาะ
1: เจ้า
0: หลาย
1: 17ลายแต่เพิ่นว่าก็หลายกรณียังสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ส่วนข่าวเลขที่ในของเมืองไซเสถาเป็นกรณีเดียวแต่ว่าไปข่าวเลขที่ทั้งแผนกก็คือกรณีเสียชีวิต3กรณีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเสียใจนําเนาะถือว่าทั้งเมืองไซเสถานี่ทุกมื้อเด้
1: เจ้า
0: ที่ทั้งปฐมพรแจ้งให้พวกเฮาในกลุ่มครับที่ปลอดภัยนี่นะ
1: แม่แล้ว
0: ทุกมื้อทุกมื้อ
1: บ่กรณีเล็กบ่เกิดน้อยก็เกิดหลาย
0: แม่น
1: ๆบางกรณีก็แม่นสาหัสหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตก็มีท่านผู้ฟัง
0: เอาที่พักโฆษณาได้หนึ่งเนาะและจึงกลับกับสู่ในตอนท้ายรายการ
3: สบายดีแพง สบายดี
4: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
4: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
4: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
0: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: สบายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
2: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงนั่นนี่นะ
1: อย่ามาทั่วปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกติกแม่นบ่เห็นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
2: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซึนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
3: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนางโดดๆถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
1: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
0: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเครื่อง
1: นี่เด้โตซั่วที่ดี i pass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
0: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
1: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
0: โอ้คักๆๆ คันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
1: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
0: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
1: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก i plus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
2: ขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามรับฟังรายการครับที่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวเวลากันมันใกล้สิหมดแล้วขอบใจนะมีรายการทั้งออนไลน์อุดรศรีสุวรรณหงษ์ศรีสุวรรณทองเนาะเป็นแฟนรายการประจำเลย
3: จ้า
2: ขอบใจท่านหลายๆนอกติดตามทางเพจพวกเขายินดีมีอย่างกันแจ้งกับสุริการพวกเขาได้อีกทีนึงค่อยไปค่อยมาเด้อฟ้าฝนตกทางมืนเปียกบุญน้อง
3: แม่แล้วค่อยไปค่อยมาแล้วก็ท่านใดที่อาศัยอยู่เขตใกล้แม่น้ำจัดต่างๆใครผู้ผ่านไปมาก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเนาะให้มีการติดตามแล้วก็ให้มีการกาเก็บความพร้อมทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มาประสบภัยบ่เฉพาะแต่ทางแขวงอุดมไซแขวงหลวงน้ำทาก็คือในขอบเขตทั่วประเทศทางภาคกลางก็เช่นเดียวกันสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เนาะก็ต้องขอขอบใจมีรายการอีกครั้งนึงท่านใดที่มีปัญหาติดตามฝากไว้ได้กองขอความสั่นพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าท่านจะส่งหรือว่าจะโทรมาหน้าไม้หลังไม้บางท่านที่บ่สะดวกเป็นสายหน้าไม้เนาะ0305787052สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนสมมาลาพิมพ์มาวงและบุญนองผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี
2: ้
3: สบายดี
2: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซี่น้ำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบคนเป็นระเบียบเพียบห้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้สิงสับอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาในวันที่25สิงหานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิจันทร์ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเสาะเจือนตัดขาดให้สามารถสัญจรไปมาได้กักเกียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดี
3: สืบต่อสุ่มใส่แก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว้แก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเสาะเจือนเด็ดขาดให้สามารถไปมาได้ก้าเกี่ยมกรมพร้อมอบด้านในการรับมือภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทางการจัดปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดียี่พรพันขยายมติ 3-4 ทับสพสว่าโดยการรับรองวาระแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสุ่มของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติท้ายปี
2: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่านายกรัฐมนตรีเน้นลักให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของแผนการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยา2026สุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแรงและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมุนค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งสุ่มใส่การเสริมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายรับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง
1: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
4: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
5: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
4: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
5: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
6: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz ออกอากาศเนาะในเวลา 9:50 น.มีรายการสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง FM 103.7 MHz และนอกจากนี้ท่านใดนำสายระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟัง

สำคัญก็คือขับขี่รถให้ถูกต้องทางและเคียงคู่กันนั้นก็คือการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงมาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำเนาะส่วนว่าสายฝนเพิ่นก็ยังติดภารกิจอยู่ในหนึ่งชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่อเนาะท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่ทางต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นมื้อสุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วเนาะท่ามกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวมื้ออื่นนี่ก็เป็นมื้อไข่สุกเฮียนใหม่ของน้องนางเฮียนชั้นประถมมัธยมเนาะมีรายการมื้อนี้ทางผู้ปกครองเองเพิ่นก็ได้พาลูกพาหลานไปลงทะเบียนเนาะก็เกี่ยมกันเข้าโรงเรียนก็ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจศึกษาหำเฮียนเนาะให้ประสบผลสำเร็จก็แล้วกันและสำหรับท่านใดที่ว่ารับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมผลของการรับฟังได้เป็นเท่าใดสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากแนะนำเสียงเพลงใดกันเข้ามาก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะโทรกันเข้ามาได้0305787052อยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามื้อผ่านมาก็ได้เปิดเป็นรายการบันทึกแน่เนาะในมื้อพักผ่อนมื้อนี้ต้นน้ำเองก็ดำเนินรายการสดเด้อท่านผู้ฟังอยากหาฟังเสียงเพลงใดกิ้งก้างกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนกับเสียงเพลงนี้ดีใจที่ได้ฮู้จักกันเนาะตอนนี้ท่านได้หาฟังม่วนๆนำกันก่อน

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงจบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงดีใจที่ได้ฮู้จักกันฝากตอนมีรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นว่าอยากรับฟังเสียงเพลงไทยเพิ่มเติมเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทงบ้านนาแนะนำขอมาหาต้นน้ำได้เนาะ0305787052กับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังทั้งกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์พื้นกระแจ้งเตือนเด้อในเขตหลายพื้นที่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือเฝ้าระวังน้ำท่วมสุดและดินเจือนโดยเฉพาะก็คืออยู่ทางภาคเหนือท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงหลวงพะผางหลวงน้ำท้าอุดมไซบ่อแก้วไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทและนอกจากนั้นก็จะเป็นทั้งแขวงภาคใต้เนาะนั่นก็คือทั้งสารวันแน่ทั้งสวรรค์เขตคำมวนแดซึ่งว่าในขอบเขตนี้ท่านผู้ฟังอาจจะอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงเนาะในบางจุดโดยเฉพาะก็คือหูน้ำกันระยะผ่านมานี่ก็มีฝนตกติดต่อกันเลี้ยนหลายมื้อบางจุดนี้เส้นทางก็ขาดบางจุดนี่ก็เฮ็ดให้มีดินเจือนทับถมหนทางและก็เห็นข่าวผ่านทางแขวงหลวงน้ำทาเนาะมีน้ำท่วมเหือนพ่อแม่ประชาชนดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ทุกคนติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันพร้อมเดียวกันนั้นทว่าท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงหรือวัตถุสิ่งของที่มีค่าก็ให้ยกย้ายไปไว้บนที่ปลอดภัยพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามประกาศแจ้งการจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องก็แล้วกันตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ15นาทีท่านกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ครับใส่น้ำไม้กันก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีไหมคะ
1: ใส่ฝนบ่มาวะ
0: ใส่ฝนพันติดภารกิจเด้อเจ้าม
1: าคนเดียวตลอด
0: เจ้าวันนี้ดำเนินรายการผู้เดียวเจ้าฟังเพลงอย่างบ่ไหมคะ
1: นั่นเด้อมันเพราะเป็นลูกไพล่ามีอยู่บ่
0: เจ้ามีเด้อขอเป็นลูกไพล่าเนาะ
1: เจ้า
0: ฝากไปทั้งใดบ
1: ่พ่อแม่มันในลานาเพลงเด้อกับพ่อลิ้นทองคนผิงเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็มีบอนโชบอนแม่ไผ่กับพ่อเชงแก้วแม่จันทลากับพ่ออึ้งแล้วก็ชาเพลงนวลแก้วกับเพลินเพิ่น
0: เจ้า
1: ลูกชายสมฤทธิ์เด้อ
0: เจ้า
1: ลูกชายชนวังเวียงดีแม่ถึงวังเวียง
0: เจ้า
1: ลุงทําท้ายภูมิเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วจะบ่าวออดบ้านบัวน้องชาทิศออดปลูกสะอาดแล้วก็ชาติมันมีห้องค่า
0: เจ้า
1: แล้วก็บ่าวอันยังบ่ได
0: ้บ่าวใดเนาะ
1: บ่าวนึงเ
0: จ้า
1: ลูกแม่มณีลาว่าซะเนาะอันลูกชายคำเล็กเมืองเผื่อนเด้อ
0: เจ้า
1: ในวันชายเนื้อเด้
0: อเจ้า
1: จะแม่เวียนจร
0: เจ้า
1: เพียงถูกชายเจอหนูเด้อ
0: เจ้าขอบใจไหมคำเด้อ
1: เจ้า
0: อย่าดีมีเฮง
1: เธอปวดท้องคือเจ้าเด้อ
0: เจ้าแล้วสักตี
1: เด
0: ้
1: อ
0: เจ้าขอบใจทั้งแม่คำเด้อติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาขอเป็นลูกไพล่าในเด้อฝากต้อนทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสายทำอิดของรายการพวกเราที่ได้โทรข่าวหวามผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เด้เป็นแล้วถ่ายเนาะสภาพอากาศการรายงานของสูตรต้นน้ำได้เด้อโดยเฉพาะมีรายการที่ว่ารับฟังอยู่ทางตังแขวงเนาะตอนนี้ครับตื่นหนึ่งสายสบายดีเจ้าสบายดีเบ้าสอน
1: โดย
0: เจ้า
1: ฟังเพลงกันไปเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้
1: อเอาล่ะมันก็ได้เอาตามหาสายแน่นซะ
0: ตามหาสายแน
1: ่นยังสอบสายแน่นเวทเลย
0: สองยากแท้บ
1: ่สอบยากสอบแน่น
0: บ่แม่นเลือกหลายบ่หัน
1: บ่ได้เลือกมันสอบง่ายซื่อ
0: ขอให้พบไวๆเด้อ
1: พอบังอาโคมอไปเด้อ
0: เจ้าเจ้าเสร็จเลย
1: มอพี่สาวคนต่อน้อย
0: เจ้า
1: สาววันมันเฟือง
0: เจ้า
1: สาวแพร่เงินแก้ว
0: เจ้า
1: สาววันชิงขวง
0: เจ้า
1: สาวเพ่งบางเวียง
0: เจ้า
1: สาวเพชรมณี
0: เจ้า
1: แล้วก็ลุงคู่คำไอ้คำฤทธิ์ผอซุยแล้วก็ทุกเพียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่หน้าตาลพร้อม
0: เจ้า
1: จะทำมาเรียนเมื่อกี้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ๊คือคาดคนได้เป็นคนงามๆหน้าใหม่เด้อ
0: ขอบใจเด้อ
1: ขอบใจขอบใจสบายดี
0: เจ้าโชคดีสบายดีเนาะตามหาสายเนนพี่น้องโอ้ใส่เนนอยู่ไกลอยู่ไกลบ่น้อก็ให้จองให้มาหาทั้งเบาสอนในเด้อจังหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้เนาะเสียงเพลงที่มีรายการได้ในน้ำกันเข้ามาตอนนี้ครับตื่นนึ่งใส่กันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีแม่วันเจ้าฟังเจ้าฟังเพลงอย่างน
1: ้อเบาเส
0: ื้อขาวกับสาวเสื้อดำเนาะเจ้ามอบให้ไผบ่เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: ขอบใจเด้อโอ้เป็นอย่างแม่เป็นไข้บ่หรือว่าแนวใด
1: เป็นไข้แม่
0: เจ้าก็สิเป็นน้ำอากาศเปลี่ยนเนาะเจ้ารักษาสุขภาพเด้อแม่เด้อแข็งแรงไวๆเจ้าเจ้าเอารักษาสุขภาพอยู่ดีไม่แห้งแม่เจ้าสุขดีสุขดีเจ้าเจ้าเซ็นกันขอบใจเด้อขอบใจทางแม่วันอีกเท่านึงติดตามรับฟังอยู่ทางคิวรถไซเนื้อเนาะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาบ่าวเสื้อขาวกับสาวเสื้อดำก็ขอบใจเด้อมิตรรายการทุกคนพ่อแม่เนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ผู้ใดที่ว่าเป็นมิตรรายการประจำบางคนนี่ก็แจ้งมาว่าจะรักฟังอยู่เด้อถึงว่าบ่ได้โทรของความรายการก็ติดตามฟังรายการตลอดก็ขอบใจเนาะถึงว่าจะบ่ได้โทรของความรายการในมื้อนี้มื้อหน้าก็ให้โทรเข้ามาได้ใหม่เด้อเพราะว่าบางคนนี่ก็มาโทรเข้ายากยากทั้งเบอร์ห้องส่งพวกเขาก็ขอบใจทุกคนที่ยังบ่ลืมต้นน้ำใส่ฝนเนาะอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันครับตื่นนึ่งสายสบายดีเจ้าสบายดีแม่วอน
1: สบายดีทั้งต้นน้ำรับฝนพ่อเด้อบ่มาก็สบายดี
0: เจ้าบ่ได้ยินเสียงแม่วอนนี่โดนเดินละไปทางใดมาเด้
1: โ
0: อ้
1: อยู่นี่ล่ะแม่จะได
0: ้ว่าบ่ได้ไปทางใดบ่
1: จะได้ไปทางไหนอยู่กันเอาหลาน
0: เจ้ายังหาฟังวิทยุอยู่บ่นี
1: ่โอ้บ่ขาดสเตียวิทยุแม
0: ่แม่นบ่เจ้าอ่ะมื้อนี้ฟังเพลงหยังเนาะเจ้าคิดฮอดจึงโทรหาคิดฮอดต้นน้ำนี่เป็นบ่
1: ค
0: ิ
1: ดฮอดต้นน้ำ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาฝากไปทั้งไหนบ่แม่เพลงนี้
1: ฝากทั้งอันแม่คำเด้อ
0: เจ้า
1: แม่จันทนาลุงภูคำ
0: เจ้า
1: แม่จัน
0: เจ้าเจ้า
1: เนาะทุกคนนั่นน่ะบ่เอ่ยชื่อเอ่ยเสียงก็ได
0: ้เจ้าเจ้า
1: เพลงบ่ทุกคนนั่นล่ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็พี่เซฟแม่นรอหน้าใหม่แม่นลูกสาวคนน
0: ั้นเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: อยู่กับเด้อบ่มาก็ได้ลูกเด้อ
0: เจ้าเจ้าเซ็นกันเด้อแม่บอน
1: สาวคำแสงนนท์แก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: น้ำตวงแล้วก็เบาใจสนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: สบายดี
0: เจ้าโชคดีสบายดีขอบใจทางแม่วอนเด้อในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะคิดฮอดจึงโทรหาจึงหน่อยต้นน้ำทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะที่มีรายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาก็มีหลากหลายเสียงเพลงแล้วเนาะตอนนี้จะเตรียมบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขากับเสียงเพลงนี้ลุกไพล่า ฝากไปทางแม่คำเด้อขอขวัญใจทางพ่อท้องและพิเศษเสียงเพลงนี้ก็ฝากหวมทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงโมดทุกคนเนาะตอนนี้มันม่วนนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อกนั้น
1: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังว่าถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะก็คือฮู้น้ำกันระยะนี้ทางว่าผู้ใดที่กล้าเกี่ยมแผนการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมเนาะโดยเฉพาะมีรายการทันใดที่ว่าเดินทางด้วยรถส่วนตัวขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันดังที่ฮู้น้ำกันเนาะสภาพอากาศเอาแน่เอานอนบ่ได้บางเมื่อนี้ก็ฝนตกแน่บางเมื่อก็แดดออกซึ่งพวกเราคาดเดาบ่ได้เนาะว่าสภาพอากาศในแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางคนนี้ว่าปรับเปลี่ยนนำบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้ทางกายนี้บ่แข็งแรงแดดเนื่องจากว่าบึดฝนบึดแดดจังซี่ปรับนำบ่ทันเนาะอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนบังแยงตนเองให้ดีเด้อถ้าว่ารู้สึกบ่สบายก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นกวดบ่งมาตีเนาะกินยุกกินยาให้ทรงให้เซาแล้วก็ขอให้แข็งแรงโบ้ทุกคนก็แล้วกันท่านผู้ฟังทางภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นก็ได้ให้ฮู้เนาะเกี่ยวกับสภาพภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทั้งเขตแขวงหลวงน้ำท้าโดยเฉพาะก็คือจุดที่ได้รับผลกระทบมีน้ำไหลสุลงมาจากห้วยฮองแล้วก็ล้นทางเข่าไหลเข่าเฮือนพ่อเมประสะสนสำนักงานห้องการเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อติ่นแดนงามและก็เขตด่านสากลบ่อติ่นท่านผู้ฟังและบรรดาบ้านที่ว่าอยู่เรียบตามแคมแม่น้ำทุงบ่ว่าจะเป็นบ้านบ่อติ่นบ้านบ่อเปียดเนาะแล้วก็บ้านติ่นตกแล้วก็บ้านติ่นสารบ้านนาเตยซึ่งในจุดนี้ก็ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตนี้ท่านผู้ฟังทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นก็ได้ลงให้การช่วยเหลือทางพ่อแม่ประชาชนและพร้อมเดียวกันนั้นก็แจ้งให้พ่อแม่ประชาชนมีสติเนาะก็เกียมเมี่ยนเคืองโดยเฉพาะจุดใดที่ว่าอยู่ในความเสี่ยงอยู่ใกล้เขตพื้นที่เนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ว่าตามอาจจะเห็นให้มีน้ำไหลสุมาก็ขอให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนเนาะจากทั้งบอกว่าจะเป็นอำนาจการปกครองบ้านกระดังที่ฮู้น้ำกันท่านผู้ฟังทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงและขันเมืองแต่ละเมืองเพิ่นก็ได้ลงติดตามบอกว่าจะเป็นทางระดับน้ำกดการจุดเสี่ยงและกาเกียมพร้อมกำลังพลพาหนะวัตถุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นอื่นๆเนาะเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้พ่อแม่ประชาชนที่ว่าอยู่ในเขตเสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางการและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังทาวาทานใดที่จะเดินทางผ่านไปทางแขวงหลวงน้ำท้าก็ขอให้ทุกคนติดตามแจ้งการอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าบางเส้นทางบางจุดเนาะเพิ่นก็ได้ปิดเนื่องจากว่ามีดินทับถมดินเจือนลงมาเฮ็ดให้บ่สามารถสัญจรไปได้ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:35 น.มีรายการกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่อยากแนะนำเสียงเพลงใดกันเข้ามาเติมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052หลายคนนี้ก็กำลังรับฟังรายการอยู่บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้กับบรรยากาศที่ว่าอากาศดีเนาะบ่ฮ้อนหลายเกินไปแต่ว่าผู้ใดที่ว่าอยู่เฮือนอยู่ศาลกำลังรับฟังวิทยุอยู่บางคนนี้ก็เฮ็ดเวียกเฮือนเวียกศาลเด้อเนาะบางคนนี้ก็นอนรับฟังวิทยุท่ามกลางสายฝนลินอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ขอบใจเด้อทั้งพ่อคำเล็กแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะบ่าวเกาเลียวเกี้ยวสาวสัมพนาในเด้อบ่าวเกาเลียวเนาะเกี้ยวสาวสัมพนาฟังให้ทีมงานแม่มณีลาทุกคนบอกว่าจะเป็นทั้งแม่จันทราแม่บัวเพียนแม่เพลงบ่าวสอนบ่าวเล่เนาะทั้งแม่คำสาวแพงแม่วันเมืองเฟืองนำเด้อและก็ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนตอนนี้ครับสายหน้าไม้กันเติมก่อนเนาะสบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าเจ้าสบายดี
0: พอฟังเพลงนำแม่เด้อ
1: เจ้า
0: ทางอากาศปลอดโปร่งดี
1: เจ้าเจ้าอากาศปลอดโปร่งดีเนาะมื้อนี
0: ้จ้าจ้า
1: เจ้าฟังเพลงอย่างบ่มื้อนี
0: ้ฟังเพลงสาวอันนะอ่างน้ำหุ่มเด้อ
1: สาวอ่างน้ำหุ่ม
0: เจ้า
1: เจ้าเมาไปทางใดบ่
0: พ่อมอไปทางอนาโฟงงานนะเนื้อทางโฟงงานอยู่บ้านนะร่วมเนี่ยแหละก็เลยว่าเขาเขาใจนั่นเพิ่นเพิ่นก็ได้ติดตามรายการเราสมือเนี่ยเพราะว่าเป้าทองดำเนี่ยก็เลยว่าติดตามแต่โทรมันยากจะติดหนู
1: โทรยากไรบ่
0: เจ
1: ้าเจ้าอาขอบใจเด้อที่โทรมาหาต้นน้ำเนาะ
0: คิดหอดยุคอยนะเจ้านะได้เราได้รวยได้ชุกห่วยมาแรงเนี่ยเด้ออ
1: าซาถือถึกโซกน้ำกันเด้อเฮงเฮงไปน้ำกันเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าโชคดีเนาะสบายดีขอบใจเด้อมิตรรายการจังไหนทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้ยินเสียงทางเมมานิลาโดนละพอแต่ว่าเนาะโทรเข้ามาแล้วตอนนี้รับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีเจ้าได้ยินเด้อ
0: โอ
1: ้
0: ย
1: ยัน
0: ส
1: ิ
0: บ
1: ัน จ
0: ุกาเข้าบ่จะเว้าหลายมาคนเดียวเนาะ
1: เจ้าเจ้าวันนี้มาคนเดียว
0: สุดสัปดาห์ไม่ได้ขอฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: ฝนแข้งๆลอยเด้อ
1: ฝนแข้งแกงลอยเนาะ
0: ตกแข้งแกงลอยฝนตกก็สิแข้งไป
1: แข้งไปทั้งใดเด
0: ้อหาแล้วไปอลาคนเก่ง
1: เจ้า
0: เ
1: จ้าเจ้า
0: ครับเพลงนี้มอบให้เด้อ
1: เจ้าเซ็นเลย
0: มอบให้ป้าคำเล็กเมืองเฟืองของได้สิงหาเด้อ
1: เจ้า
0: ไหนบ้านสมิทรโปแก้วเด้อไอ้บ้านสวนบางเหียง
1: เจ้าเจ้า
0: ได้คำนาเรียนพร้อมด้วยผู้สนใจพวกขันทอง
1: เจ้า
0: แม่วอน
1: เจ้า
0: แม่ไผ่ต้องได้พ่อสันแก้วเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: อานาไม่เป็นอลาพร้อมด้วยตัวอื่นบันทาง
1: เจ้า
0: ไม่วันเมืองเกลืองไม่วันใส่เหลือเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: อันไม่ข้ามผิวไม่บัวเพียนเด้อ
1: เจ้า
0: ไม่ข้ามผูงไม่เลี้ยงสอนไม่เองวังเลี้ยงอันนั้นลูกผู้ขับไอ้ปุ่นเงี้ยเบาบุญช่วงเบาล่องแท้เบาเทียมเดินล่มเบาเล็กโลกแง่เรียบันทองคนคุกสะอาดไอ้บางเกิดเส้นหล่อแต่งเด้อ
1: เจ้า
0: ได้ใครมอบให้อันนะผู้บ่าวคนสูงหรือว่าถ้าเขาหลวงก็ได้เด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: ที่ฉันยังให้คุณสุขนะใส่ฝนต้นน้ำฝนหน้าห้างหันของบรรดาแม่ทุกคนเด้อ
1: เจ้าขอบใจแม่มานิลาเด้อ
0: เด้อบรรดาแม่ที่ฮัทแม่ปั่นกันเลยค่ะบรรดาที่ฮัทนะในย่านสลื่นฮัทคุณสุขทั้งสอง
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: แม่ฮัทแม่ใส่ฝนเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอายุดีมีแฮงเด้อ
0: ขอบใจสบายดี
1: เจ้าโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางเมมานิลานาแพงเด้อขอบใจทางเบานครหลวงเนาะนั่นก็คือทางเบาผลเคียงพวกเขาที่ติดตามรับฟังรายการตลอดมาแล้วก็อยู่กําลังแฮงเป็นกําลังแฮงใจเนาะแนะนําเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการฝนแข็งแกงลอยเด้อเพิ่นว่าบ่แข็งไปใส่ดอกจะแข็งไปทางผลเคียงพุ่นล่ะเนาะก็ขอบใจเด้อมีรายการสุขุสุคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เสียงเพลงกับพร้อมแล้วเนาะเบาเสื้อขาวกับสาวเสื้อดำจากทางแม่วันเนาะแนะนำกันเข้ามากำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ม่วนๆน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ดฮอดจึงโทรหาเนาะฝากไปทางแม่วอนเดอร์ที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะกันหลายสิ่งเพลงที่ว่าทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะกับมีรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันไปแด่เพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะฟังให้เป็นความสุขเนาะกับบรรยากาศในเมื่อเริ่มต้นอาทิตย์แบบนี้ส่งเป็นกำลังแห่งใจฝากด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะมีรายการให้เป็นการผ่อนคลายบางคนอีกาอิดเมื่อยแด่เนาะจากการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานของตนเองก็ฝากด้วยเสียงเพลงนี้เด้อให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนคิดฮอดคิดถึงมีรายการเนาะเมื่อเริ่มต้นอาทิตย์แบบนี้อยากหาฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เพลงเก่าเพลงใหม่บอกเลยว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงทำกลางเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟัง9:49 แล้วเนาะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งระยะนี้ต้นน้ำเองก็ได้น้ำเอาข่าวสันดีๆมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะพ่อแม่ๆท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างหรือว่าอยากได้ดินสวนต้นน้ำก็อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเนาะสำหรับดินปลูกสร้างนี้ท่านผู้ฟังเป็นโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยทั้งอยู่บ้านห้วยหงเป็นดินที่ว่าทำเลดีที่สุดท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งพานห้องหมอแม่และเด็กแน่ห้องหมอห้อยหานสิบเตียงแน่แล้วก็ใกล้ทั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติใกล้ตลาดน้ำเนาะมีรายการเดินทางไปมานี่สะดวกสบายเส้นทางนี้ก็เป็นทางคอนกรีตเนาะพื้นฐานโครงรางนี่ก็มีครบบ่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปามีไฟโซลาร์เซลล์ยังทางให้พร้อมเนาะมีรายการสำหรับท่านใดที่ว่าอยากได้ดินปลูกสร้างอยู่ในตัวเมืองแบบนี้ราคาแมนบ่แพงเด้อท่านผู้ฟังราคาเริ่มต้นเพียง2 ล้านกีบเนาะต่อตามแมตรจ่ายก่อน30%หรือว่า 30% หรือว่าจะผ่อนในระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยเนาะเรียกว่าท่านใดที่มีเงินไขครบถ้วนสะดวกท่านผู้ฟังจ่ายสดเพิ่นก็ลดให้ทันทีเนาะ10%และการเส้นทางที่2นี้อยากแนะนำโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าอยากได้ดินสวนบ่ว่าจะเป็นซื้อไว้เป็นดินสวนขุดหนองป่าเนาะไปพักพรในมื้อพักพรวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นก็มีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีเนาะตั้งอยู่บ้านกุสัมบานเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์บางคนนี่ว่าอยากมีสวนไว้ไปพักพรเนาะท่ามกลางอากาศปลอดโปร่งธรรมชาติไปสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เส้นทางนี้ก็ไปมาสะดวกเด้อท่านผู้ฟังและกาทางนี่ก็เป็นเส้นทางปูยางเนาะแต่ทางใหญ่จนฮอดโครงการดินจัดสรรพุลาซึ่งมีไฟฟ้ามีระบบโครงรางพื้นฐานนี่ครบถ้วนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายเนาะมีรายการจ่ายก่อนเพียง5 ล้านกีบก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยหรือว่าจะจ่ายพรเนาะพรยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยก็สามารถจ่ายได้1 ล้านกีบต่อเดือนท่านผู้ฟังและทั้งทาวาทานใดที่ว่าสนใจอยากเป็นเจ้าของดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนแบบนี้ทางโครงการเพิ่นก็แลนเอกสารออกใบตะลินให้ละล่าเนาะโดยบ่ได้เสียเงินเพิ่มจ้างกีบท่านผู้ฟังและนอกจากนี้พิเศษเด้อ10คนทำอิฐที่ว่าจับจองเป็นเจ้าของดินทางเจ้าของโครงการเพิ่นก็จะได้แถมเจาะน้ำบาดาลไฮลาล่าเนาะโดยจะบ่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆโอกาสดีๆแบบนี้มีจำกัดเด้อ10คนทำอิฐเท่านั้นเนาะถ้าว่าสนใจก็สามารถโทรปรึกษาได้เด้อมีรายการ020-5858-5833 030-5858-33ทำเลดีดินงามแบบนี้ท่านผู้ฟังสะดวกสบายเนาะเพราะว่าจะเป็นทางอยู่ใกล้ตัวเมืองแดหรือว่าท่านใดที่อยากได้ดินสวนเส้นทางนี่ก็ไปมาสะดวกสบายอยู่ในขอบเขตเมืองไซธานีเนาะบ้านกุสัมบานตอนนี้เวลาตามห้องทรง9:53ขอบใจเด้อมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงเอาเป็นว่าตอนนี้จะให้มีรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำกันเนาะเป็นระยะปิดท้ายรายการท่านผู้ฟังเสียงเพลงนี้ฝากไปทางแม่มณีลาเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะติดตามหับฟังเสียงเพลงอยู่เพิ่นว่าขอฟังเสียงเพลงฝนแข็งแกงลอยในเด้อ
ทำกลางสายฝนลินแน่เนาะบ่แข่งไปสายเป็นว่าจะแข่งไปทางพลเคียงพละเนาะไปหาทางครูขวัญใจเบานครหลวงปิดท้ายให้มีรายการได้ฮับฟังเสียงเพลงน้ำกันถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะฝากไปทางเบาท้องดำน้ำเด้อที่กำลังฮับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะตอนนี้เสียงเพลงพวกเขากะพร้อมแล้วฝนแข็งแกงร้อยหลังจากนั้นตอนน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพร้อมใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านพบพ่อกันได้ไหมในมืออื่นมือนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
1: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

มือนกันมื้อนี้เนาะอยู่ดีมีแห้งสุขสมมันเสมือนมันก็ใหม่ทางท่านสบายดีมิตรรายการเข้าสู่รายการลองไล่ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับโคศกเบาไทยขวัญใจมาส่วนคนเก่าคนเดิมนะมาฮอดจอดถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้นะรายการพวกเฮาแม่นเริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์1ชั่วโมงเดิมมีรายการเฮานะขอบใจพี่ทักแฟนเพลงที่ติดตามรายการเป็นประจำขอบใจลูกค้าแด่นะผู้ที่มักรักษาสุขภาพหับประทานอาหารเสริมดีต่อสุขภาพกับรายการพวกเฮาเป็นรายการเพื่อสุขภาพความงามและกระหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะแล้วก็ยังมีอีกทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายห้านน้องไฟไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์แบรนด์สบู่เจดจอยห้านนางพิมพ์สอนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซห้านเท่าพันบอบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู่ความสุขส่งดีจูบเกิดในเกียรติฐานผู้สมไซขอบใจห้านข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศพิเศษห้านขยานางเอ่งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านขยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลงลิสต์พวกเราทั้งแขวงเสียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นะที่อยู่เคียงข้างรายการมาดลพอสมควรภาคส่วนหนึ่งก็ถือว่าหมดสัญญาหมดเวลาก็ถือว่าได้ออกไปกับผู้ใหม่เข้ามาแทน

0: ดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวพวกเขาก็พิมพ์ไปที่ลาว National Radio เด้อนะพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดีนะพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะเห็นดอกนะปัจจุบันนี้ก็เป็นไลฟ์สดกันอยู่นะคุ้มสัตว์มาตรฐานดีฟังเสียงแจ้งดีก็เป็นเข้าไปฟังทางเพจพวกเขาได้ขอเพลงได้ทั้งเพจพวกเราขอเพลงได้เด้อคอมเมนต์เข้ามาได้นะเบิ่งทางออนไลน์ก็ดีคือกันสพมีรายการทางบ้านเฮาเด้นะบางท่านก็ได้ฟังแต่วิทยุนะฟังแต่เสียงนะบ่ได้เบิ่งดอกบ่มีเวลาได้มานั่งเบิ่งภาพอยากฟังเพลงนะเฮ็ดเวียกไปนําอยากฟังเพลงก็กดเข้ามาได้มีเบอร์ห้องห้องส่งพวกเฮาก็มี4030 5787052 5787052เด้อจะออนไลน์หน้าไม้เป็นแต่ละระยะระยะให้นะเฉพาะมิตรฮักแฟนเพลงเพิ่นมิตรแฟนรายการที่อยากมีส่วนร่วมอยากมอบเพลงให้สู้ให้แฟนอยากมอบเพลงให้ลูกให้เมียอยากมอบเพลงให้แก่เพื่อนมิตรสหายที่ฮักเพลงต่างๆแขวงหรือว่าทางนครหลวงพวกเฮาก็ถือว่ายินดีนะโทรเข้ามาได้เลยนะที่0305787052ในปัจจุบันนี้และเฉพาะมีรายการที่สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะแม่นสั่งซื้อได้เลยเด้อในสมองที่โคซกนี่จะได้ราคาพิเศษเด้นะถ้าว่าสั่งซื้อในตอนที่โคซกจัด1สมองนี่ได้ราคาพิเศษให้ที่เบอร์020-9829-4228เด้อสายน้ำไม้เข้ามาแล้วจะสบายดีสบายดีเอื้อยแพงบ่เจ้าสบายดีเจ้าเอาเพลงหยังเจ้าแฟนตำรวจเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวทั้งอาจารย์ทองอันทองดีนะหมอลำเก่าเพิ่นสิจดไว้นะเพิ่นพับนาทีเปลี่ยนแทนทั้งอาจารย์สมสะอาดเอาหักเบาตำรวจเดี๋ยวหมายไว้เด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ประ
0: คำ
1: ค
0: ิ
1: วประ
0: ค
1: ำ
0: พ
1: ง
0: ประ
1: น
0: าง เด้อเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้าประคำตาบอนประทุกเสียงทุกแฟนดีเจ้ามาคลาละ
1: ไม้เด้อเจ้าขอบใจสาวแพงเจ้า
0: เจ้าเจ้า
1: คนได้ฟังเพลง
0: มองมันนอนรักว่าโอ้ยจะเป็นเพราะถือใจเอาแท้ว่าเนาะเอื้อยก็ได้
1: แท้ว่าความจริงเลย
0: เสียดายเอื้อยเอาผัวก่อนเนาะจ้าขอบใจด้วยเด้อจ้าด้วยจ้าขอบใจเจ้าเจ้าสบายดีทั้งสาวเพลงน่ะคนงามลึกเงาเงาได้จักหน่อยเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าฝนตกลินเด้ยามเช้าตั้งแต่เมื่อคืนนี่พุ่นล่ะเนาะคอยลินตกเมื่อวานนี่ก็ตกมื้อนี้ก็ยังตกอยู่ตอนหับเด้น่ะต้นเดือน9โอ้ยมหัดเหล็กเด็กน้อยลูกเต้าเราก็กำลังที่เข้าโรงเรียนหากเป็นทุกปีเนาะเดือนเก้าฝนตกลินนะตอนหับหอเข้าได้เนาะมีรายการเฮาสายต่อไปจะสบายดี
2: สบายดีพระผู้ชาย
0: จะสบายดีไอ
2: ้ฟังเพลงเด้ออ
0: าเพลงอย่างเจ้า
2: เสือเขียวที่นะ
0: เคยพบยิงมาแล้วหลายๆหันหวาเจ้าเสื้อเขียวที่หักเนาะ
2: มอบให้แม่จันทราเด้อพิเศษเด้อ
0: หักแฮงบ่หัน
2: หักแฮงแจ้งหลาย
0: ว้าออกพรรษาพี่นี่ก็แต่งให้มันแล้วระบายถูกใจว่าสัน
2: แม่ไผ่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่มานิลา
0: เจ้าเจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อ
0: เจ้าขอบใจเจ้า
2: พิเศษก็เบาไทยเด้ออ
0: ันผู้โทรมานี่ซื้อไว้จะได้เน
2: าะซื้อไอ้อึ่งเด้อ
0: โอ้ไอ้อึ่งหันวาเจ้าโดยไอ้อึ่งดันสร้างมันบ่นี
2: ่เจ้า
0: โอ้สบายดีไอ้เจ้า
2: อยู่ดีเนี่ย
0: เจ้าโดยขอบใจหลายๆอยู่ดีมีแห่งเด้อพี่น้องทางบ้านดันสร้างทางเมืองไสธานีเฮาเนาะก็ไปลินไปยามก็คือได้ไปดอกบุญประเพณีบุญพระเวทบุญต่างๆก็ได้ไปแวะยามทําข้าวกันพี่น้องทางบ้านดันสร้างอาสาต่อไปเติมเจ้าสบายดี

0: สบายดีพ่อ
1: เบอร์เท่า
0: อันพ่อบอกคืออ้ายนี
1: ่ถือว่าอ้ายก็กับพ
0: ่อโมเมนต์อย่างดอกยันว่าเอื้อนพ่อแล้วสิบ่อยากล้มน้ำโคซุกสุดดอกเอออ้ายก็ดีพ่อก็คักเนาะจะเพลงหยังพ่อผัวเท่าหักผัวเท่ามักผัวเท่าหั่นหว่า
1: ผัวเท่าซื่
0: อๆ อันนี้ไอ้เบาเลี่ยงไก่ตีบ่นี
1: ่เจ้าเบาเลี่ยงไก่ตีหั่นจ้า
0: บึดจักโบกแล้วมื้อนี้แต่เซามานี
1: ่บ่ได้กินเหล้านะ เป็นคนนอกจังซี
0: ่ว้าไอ้หยอกหยอกไอ้เบาเลี่ยงไก่ตีแต่จัดเพลงให้เจ้าเจ้าฝากไอ้เพลงไงผู้สาวทางบ้านได้ไ
1: อ้
0: จ้าโดยจ้า
1: จ้า
0: จ้าขอบใจเบาเลี้ยงไก่ตีสบายดีโอ้ยหลายมิตรรายการเนาะมื้อนี้แฮกมานแต่เศร้าคนเฮานี่คันเฮ็ดแม่นแนวแม่นแล้วเขาสั่งก็ตามสร้างมิตรรายการเอ้ยเฮ็ดแนวมันแม่นแล้วเขาย่องก็สร้างเขาม่วนๆกันนึงบทเพลงกันซะก่อนเนาะเพลงนี้แหละแม่นแฟนตำรวจเด้อจากสาวบ้านนนแก้วขอมาฟังความกับมิตรรายการทั่วประเทศกับรายการ Long List ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สบายดีทั้งทานคำเล็กที่พะวงเด้อสบายดีทั้งพ่อคำเล็กเนาะสบายดีพ่อคำเล็กที่พะวงที่ติดตามรายการอยู่ทางพูนทางเมืองเฟืองนะตอนนี้สบายดีพ่อเด้อสบายดีเจ้าสบายดีนะสบายทั้งตุ๊ดจอยเวียงสมได้เนาะเบิ่งทาง Facebook นะเบิ่งทางอีตาโคซุกเว้าแบบอยู่ดิคิดฮอดคิดถึงก็โทรมาได้มีรายการเฮารายการฮอดเบรกกันเองเนาะโอลมกันได้กับปัญหาสุขภาพถ้าว่าอยากได้อาหารเสริมอยากโอล้มกันก่อนนะอยากถามว่าอาหารเสริมมันไปช่วยอย่างแดบำรุงอย่างแดลดพรอาการแนวใดในร่างกายก็มันจะมีพนักงานพวกเฮาทั้งหลังใหม่นะทั้งห้องการเพิ่นท่ารับสายของมีรายการอยู่เด้อส่วนเบอร์ห้องการเฮาจะมีเบอร์ที่020-9829-4228เป็น WhatsApp แล้วก็โทรตรงเลยก็ได้นะโทรไปหาเพิ่นมันจังละเอียดดีกันโทรมาหาโคซุกตัวเด็กก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะเล็งๆกับเวลาน้อยหนึ่งเนาะผ่านไปหนึ่งบทเพลงเมื่อกี้นี่เมียตำรวจหรือว่าหักเบาตำรวจก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่มีความหมายเนาะให้แก่ทางกำลังปกสถือว่าเป็นแห่งจิตแห่งใจให้นะทางการนำขั้นสูงนะขั้นกลางและขั้นพื้นฐานได้รับสมรับฟังนะเพื่อให้มีการหักเพลงในด้านของสังคมนะบางท่านก็ได้ผัวเป็นตำรวจบางท่านก็ได้เมียเป็นตำรวจเด็ดๆนะก็ถือว่าเป็นพนักงานราชการนำกันนะหลายๆท่านก็นี่ก็ถือว่าแสดงความดีใจนำหักกันมีความผูกพันไมตรีนำกันและก็อยู่นำกันมีลูกมีเต้านะสร้างสรรพัฒนาครอบครัวให้อยู่ซุ้มกินเย็นนะมีรายรับที่ดีมีพื้นฐานเศรษฐกิจครอบครัวที่ดีค่อยสร้างค่อยสานไปนำกันบางท่านก็ได้เมียเป็นทหารนะผัวเป็นตำรวจก็มีนะนี่เป็นครอบครัวพนักงานเด้ก็เลือกบ่ได้ดอกเด้บางท่านก็ได้เป็นประชาชนบางท่านก็ได้หลายอันคนเฮากันมันไปพ่อบ่ได้ก็มักบ่ทันได้มันถูกอกถูกใจสายแนนมันจองโน้มเข้าหากันก็จําเป็นได้อยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตนํากันเนาะฝากให้กันทั้งเอ้ยเพลงเด้อทางบ้านนนแก้วนะก็ขอให้เพิ่นสมหักสมใจปรารถนาที่เป็นลงบักผู้เบาตำรวจอย่าไปสิไปหักอกผู้เบาตำรวจแล้วก็แล้วเท่านั้นมวนๆกันนะมีรายการทำเมื่อกี้นี้ออนไลน์นะไม่ทั้งอันบ่าวบุญสวงก็โทรมาเมื่อกี้นี้แต่ว่าบ่ได้รับสายเพิ่นเด้อขอโทษขออภัยนําบ่าวบุญสวงได้กดมาใหม่เด้อมีรายการเฮาเนาะเฉพาะอาหารเสริมได้มีรายการเมื่อกี้นี้ได้ฟังอันสปอร์ตไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนี่ก็ติดตามเบิ่งเนาะร่างกายเฮาในปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่เนาะแปลงดีขึ้นบ่คือสิแปลงลงมันก็มีหลายแนวได้ดีขึ้นบ่คือมันดีลงคือมันแห้งถอยหลังลงไปเรื่อยๆแล้วมันอย่าสุไปซักซ่าเด้อไปเซกไปกวดไปบึ้งให้มันฮู้เท่าถึงกันลดเนาะให้มันเห็นกระจ่างแจ้งว่าเฮามันเป็นจังได๋สุขภาพมันคือบ่คือหมู่ มักเจ็บหัวมักเจ็บหัวนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บจังซี่บางท่านก็มีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้บ่ดีนะกระเพาะบ่เนี่ยกินหยังก็บ่ได้กินเผ็ดกินเค็มก็บ่ได้นะบางท่านมีปัญหาเรื่องของภาคส่วนหมักไข่ลังบ่จังซี่เด้เนาะหรือว่าต้มลูกหมากบ่อันนี้หลายๆท่านบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันข้างเส้นเลือดหลายคือเอิ้นว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดค่าไขมันสูงนี่ค่าน้ําตาลในเส้นเลือดสูงปัญหากันเรื่องความดันโลหิตมีขึ้นมีลงมีบางมือบางยามบางมือก็ถือว่าโอ้เจ็บหัวมัวเก้าแห้งก็พากันไปได้จะไปปล่อยดนเพราะว่ามันเป็นภัยมืดจริงที่เฮาบ่คาดฝันอาจจะเกิดกับขึ้นกับท่านได้เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะภาวะหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจเต้นที่ปกตินะเกิดอาการกระตุกการสูบซีโลหิตบ่ปกติแน่เกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตล้มหายตายจากกันไปก็มีเนี่ยบางท่านก็ได้ไปบ่ได้ลามาบริครอบก็มีเรื่องของความดันโลหิตเรื่องของธาตุน้ำตาลเรื่องของไขมันต่างๆนี่มันสำคัญได้มีรายการเฮาเด้อเฉพาะอาหารเสริมที่มีจุดสำคัญแล้วก็มีสรรพคุณในการลดพรไขมันก็เป็นหม้อจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสเป็นอาหารเสริมนัมเบอร์1ของพวกเฮาเลยแหละปัจจุบันนี้ก็ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีนะจากเพื่อนมิตรแฟนรายการผู้ป่วยที่รับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นประเภทแคปซูลชื่อว่าจีโก้พลัสเด้อรายละเอียดมีรายการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ห้องการที่เบอร์020-9829-4228นะนอกจากนั้นยังไปช่วยเฮ็ดให้น้ำตาลในเส้นเลือดในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติอีกนะปัญหาการนอนบ่หลับบ่จังซี่ดิสำคัญเด้คันเฮานอนบ่หลับหลายมื้อหลายคืนนี่โอ้ความดันสิขึ้นแล้วแล้วก็เด็กตากูนเข้าจ้อยเข้าพร้อมเข้ามันก็เปลี่ยนหลายอันหลายแนวไปเติมอีกคันเฮาบ่ได้นอนเนี่ยสังเกตได้ได้กับผู้นอนกับผู้บ่นอนนี่มันต่างกันได้มีรายการเฮาเด้อบ่นอนมึงจัก3คืนนี่มาขอบตาอยากเลิกลงนิดนึงน่ะเด้นะอันนี้ก็บางท่านก็ถือว่าได้ไปช่วยเนาะมันก็มีหลายกรณีนึงมาไปเฮือนดีบ่2ไปเฮือนกรรมบ่3มาไปงานบุญงานวัดงานวาบ่หรือว่ากะเกียมเสียดดองบ่มัดแขนขึ้นเฮือนใหม่ก็บ่ค่อยได้นอนดอกแต่หิวหลับหิวนอนแด 2-3 คืนมาโหสัวแล้วเวียปวดตาจนกูนบ่เด้เนาะอันนี้ก็ถือว่าได้รักษาสุขภาพแต่ว่าก็อยู่ให้มันดุหลายเรื่องว่าหิวนอนก็ได้เนาะให้มันนอนแต่เวียงตะเวียนแดเพราะว่าการพักผ่อนที่มันช่วยเฮานี่ร่างกายเฮานี่มันดีเลย1มาก็เฮ็ดให้ผิวพรรณดี2มาก็เฮ็ดให้ระบบเส้นเลือดเส้นประสาทดีนะมีก็มีส่วนหลายด้านในเรื่องของการได้พักผ่อนเต็มที่มื้อนึงให้มันได้ตื่นประมาณ 7-8 ชั่วโมงนอนเนาะเริ่มนอนกับมาถ้า 9:00 นก็นอนแล้วบางท่านเนี่ยบางท่านก็ 10:00 นบางท่านคนนอนดึกแต่ว่าตื่นสวยก็บ่เป็นหยังดอกก็บ่ขอได้แต่ขอแต่ว่าได้พักผ่อนจังไปเนาะบางท่านนี่บ่นอนเลยเด้นอนแต่กลางเว้นแล้วก็แล้วกลางคืนมานี่เพิ่นน่ะกลางเว้นนี่เป็นนกเข้าเด้กลางคืนนี่เป็นนกเข้าล่ะขออภัยมีอากาศกลางเว้นนี่นอนเนี่ยกลางคืนนี่บินนะหลายๆอย่างแต่บางคนก็เป็นความสิ้นเคยนะบ่ค่อยนอนเว้นดอกนอนแต่กลางคืนบางคนก็นอนแต่กลางคืนกลางเว้นซะบ่นอนนะหลายแอนหลายแนวแต่สิ่งสำคัญก็คือการพักผ่อนปกตินะไปฟังเพลงกันตอนรายการเฮานะแต่ว่าอ่อนไลน์หน้าไมค์กันก่อนซะ FC แฟนไปรายการโทรมาเมื่อกี้นี้อ้าวกดมาใหม่ได้มีรายการเฮาเด้อ0305787052เนาะกับรายการได้มาจะสบายดีเจ้า
2: สบายดีบ่าวไทยคนรอ
1: ย่าว่ารอทอยามนี่มันย่อแล้วแต่หน้าก็ได้จะเพลงหยังเจ้าบ่ได้ติดต่อแต่ว่าติดตามแสดงว่าไปลักจอบเบิ่งเจ้าสิว่าจอบเบิ่งหยังเบิ่งแล้วล่ะเจ้าเจ้าอันได้ยินข่าวว่าเจ้านี่ไปหาสาวค้ำหัวหน้าเนื้อตลอดวะ
2: สาวค้ำหัวหน้าเนื้อไปบางทีก็จอบไปแล้ว
1: จะอาดีบึ้งไปแย้งกันแน่จะสองน้องเอื้อยก็งามน้องก็งามบ่ซั่นจ้า
2: ไปดี
1: เจ้า
2: ท่านน้องบ่สิได้เอื้อยฮะเอื้อยสิได
1: ้เอาผู้เดียวบ่แม่นจะฮอด2คนเนาะเอ้าฝากละบ่ล่ะเจ้าเจ้าเจ้า
2: โดยขอบใจสบายดี
1: สวัสดีทางบ่าวบุญสวงนะคนเสียงหวานผ่านไปอีกหนึ่งเสียงนะกดเข้ามาหนึ่งสายตอนนี้ออนไลน์กันอยู่นะสำหรับบรรยากาศทั้งอุดมไซสนใจต้องการอยากได้อย่ามองนะอย่ามองลองลิสแมนเปเอาอยู่ที่ห้านนางพิมพ์มาสอนได้เด้อตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ่าวนะตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซสายหน้าไม้กันต่อสบายดี
2: สบายดีลูกชายว่าใ
1: ครโอ้อีแม่วอนวะโอ้ยขอบจุ๋ยแม่เนื้อทำไมยองไม่ยอแท้ว่านะจะกระได้เนาะเอ้ยคันว่างามแล้วว่าผู้หญิงคันว่าล่อแล้วผู้ชายอืมเฮ้ยยองยองนะขอเปลี่ยนยองนะเป็นแป้งงอถุงนึงซะเออขอบเจอแม่เนอะขอบเจอขอบเจอ
2: เ
1: อาเพลงเพลอโอ้มันที่ไปตายที่อกหักที่ซื้อนอจักรว่าไปนะเอออันบุญมีข้าวกินนะมันที่ตายจะเอาจะฝากให้เพลอเพลงนี้สินะจ้าเจ้าเจ้า
2: แม่มาแล้วก็แม่คำแม่จันทรา
1: เจ้า
2: เจ้าคุณสมประเสริฐเด้อ
1: เจ้า
2: ลุงคุณคำลูกสอนนางเลี้ยงทุกเสียงทุกสายเด้อลูกเด้อ
1: ขอบเจยแม่วอนเด้อ
2: พี่เต้แม่ลูกใส่แม่เด้อให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อลูกเด้อ
1: โอ้ยให้สมพรปวกเออสมพรปากนะแม่เด้อ
2: การไปดุนดุนเด้อแม่
1: เจ้า
2: ฟังผู้ที่จะตลอดเด้อลูก
1: เจ้าขอบเจยแม่วอนเด้อโอ้ยแม่วอนนี่ก็บ่ธรรมดาก็สมัยเพิ่นเป็นสาวเพิ่นเล่าสู่ฟังบ่โถหัวคันใดบ่แห้งว่าซั่นซุ่มอยู่ตลอดว่าซั่นดิได้เที่ยวปัดอยู่ตลอดขี้ฝุ่นเกือบผู้บ่าวมายามมันหลายให้หลายว่าซั่นตายคงบ่งามบ่แท้ว่าเนาะสายต่อไปเจ้าสบายดีเจ้า
2: สบายดี
1: เจ้าโอ้อีเมอันสาวมณีลาปากหวานจ้าเพลงหยังเจ้าเจ้าต้นดูสู่ซับเนาะจ้าได้ได้ได้ได้เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจได้แม่เด
2: ้อ
1: สบายดีเนาะอ้าวแม่มานิลาเพิ่นก็เป็นคนมักม่วนดอกนะบุญปางใดเพิ่นก็บ่หล่อเด้นะเพิ่นไปเที่ยวบุญเก่งเพิ่นแม่มานิลาก็ได้สบายดีท่านคำเล็กสบายดีมณีวันวงคีรีทั้งเมืองเฟืองนะสบายดีอีตาโคสุกขวัญใจมหาสนบสันขอเพลงแดติดต่อแต่บ่ได้ติดตามเด้อได้ได้จัดให้เนาะแล้วก็ตำหูคอยแฟนนำเด้อว่าจะจัดให้เด้อให้สาวให้บ่าวร้องแพแดแม่มณีลาแดตู้คำผงทุกเสียงทุกสายเด้อไอ้บ่าวโคสุกได้ได้จัดให้เด้อมณีลาเด้อแม่มณีวันเนาะพี่น้องทั้งเมืองเฟืองท่านต่อไปแม่ตุ๊จอยสบายดีโคซกเสียงขมขมก็ขมเนาะขอเพียงแดเสื้อดำเสื้อสาวเสื้อเขียวฮักเบาเสื้อเขียวว่าสันได้จัดให้เด้อฝ่ายบุตรทุกคนเลยเด้อว่าสันอันนี้มันแห้งใจจากทางเพจแห่งชาติลาวก็เข้ามาเบิ่งมาสมกันอย่าลืมฝากแชร์ให้ได้จ้าได้ฝากแชร์กดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้แดเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคซกสบายดีทั้งเบาอันนาสุขีแดเพิ่นบอกว่าเวียงสวรรค์ขอเพียงเวียงสวรรค์ของอาจารย์บุญค่ำเด้อได้จัดให้เนาะอันนี้ก็เป็นมีรายการทั้งพี่น้องทั้งฟังราชอาณาจักรไทยเพิ่นนะขอมาได้ได้จัดให้จักหน่อยเด้อไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาก็ได้เว้าไปหลายมันก็สิยาวสิยืดนะเปิดฝาหม้อพ่อแต่ครัวผักนอกกับผักกะหล่ำปีหมักพวกเขาเพลงนี้ม่วนๆกัน

ซมเซยเด้อท่านใดที่ได้ผัวเฒ่าเออซมเซยเด้อท่านใดที่ได้เมียเฒ่าเออเฒ่าก็เฒ่าแต่แข้วแต่ว่าแอวยังหนุ่มเฒ่าก็เฒ่าแต่แข้วหัวยังบ่ล้านนี่พี่น้องเฮาเนาะมักคนละแบบกันห้ามกันบ่ได้ดอก

0: พักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เห็นไอ้ดำคีรีอย่าเฝ้าขี่เหือกายเด้อผู้สาวเด้อเห็นไอ้ดำพลอยลอยอย่าเฝ้าพายเหือเว้นบัดบ่เหือคาแก้งดำพลอยลอยเพิ่นยังสิได้ซวยคันบ่ได้ซวยอยู่ก็ยังสิได้ซวยพายมันแม่นอีหลีได้มีเลยกะเนาะคำพญาคำสุภาษิตคำพังเพยนะคำตุงตวยต่างๆนี่มันแต่เก่าแต่แก่นี่เป็นต้นตำรับนะถึกบัดนะมาถึงปัจจุบันเบิ่งคนจะเบิ่งที่ภายนอกแต่เบิ่งทางภายในน้ำแดงเนาะบางท่านนี่งามแต่หูบแต่ว่าจูบบ่หอมบางท่านภายนอกขี้ไล่เขียววงผิวพันดำทมินนี่แต่ว่าใจอันปูประเสริฐเลิศล้ำเนาะเป็นนั่นไหนมีรายการเนาะบางท่านนี่กับทางนอกนี่งามงามงามเนาะงามงามตลอดการแบบบัดโพบัดคำเว้าคำจ่าว่าสินั่งอยู่ใกล้จนบ่ได้มันต่างกันเนาะสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจกันมักแล้วก็จึงค่อยลุมเนอมักแล้วก็จึงค่อยเอาถือกใจแล้วก็จึงค่อยพร้อมเพียงเฮียงหนาเฮ็ดตามฮีดตามคองเนาะถึงสิเฒ่าสิแก่ความหักมันห้ามกันบ่ได้บางท่านก็หักกันเอากันย้อนความอีตนสงสารบางท่านหักกันมักกันเอากันย้อนย้อนยังล่ะนะบางท่านก็มี2ประเด็นอันหนึ่งมาย้อนเรามีเงินหลายนี่เด้บางท่านเนี่ยมักย้อนว่าเราบ่มีเงินก็ดีคือคือกันดอกคนเฮามันมี2ช่องทางบางท่านนี่ก็เอาย้อนเพิ่นมีมูลมีมังหลายก็มีเนาะบางท่านก็บ่ได้คิดดอกว่าสิอาศัยมูลมังสังขยานะเพื่อมาเป็นของตัวเองมักอีหลีเด้บางท่านนี่ก็มักด้วยจิตด้วยใจถึงว่าสิบ่ได้หยังก็ยาค่อยก็สิขออยู่นําเจ้าเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลเข้าเม็ดหักผักเส้นมีก็สิกินนํากันบ่ซั่นเด้เออก็ดีเนาะก็ถือว่าให้ปฏิบัติเนี่ยมันดีแล้วถูกต้องเนาะแต่บางส่วนนึงก็หวังผลประโยชน์นี่ก็บ่อยากขักปานใดเออคันเอากันมาแล้วก็แม่นหวังแต่เอาผลประโยชน์อย่างเดียวเลยมันบ่เป็นในพี่น้องเฮาเนาะผ่านไปเมื่อกี้นี้มักพอเฒ่าเด้สุขภาพแข็งแรงเนาะถึงสิเฒ่าสิแก่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงก่อนเออท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายนะมันหาเรื่องอาการตอมลูกหมากเขานะบางท่านนี่ก็อายุหลายขึ้น45 46ปีขึ้นไปแล้วก็แม่นมีปัญหาเรื่องตอมลูกหมากเออบางท่านก็มีอาการเหี่ยวฝืดเนาะอันนี้ใส่คําแบบว่าชัดเจนเลยก็คือการที่ว่าทายเบาฝืดก็ได้บ่เป็นหยังนะทายเบาฝืดทายเบาแสบตามปลายปัสสาวะแน่ทายเบาแล้วมีเลือดออกมานำนะบางท่านก็เถื่อเบ่งกระบอกออกเด้ออกอยู่แต่ว่าออกเทื่อละน้อยนะออกเทื่อละน้อยแล้วบ่สุดจักเทื่อเกิดเป็นเหี่ยวยอดนะเหี่ยวยอดแล้วก็แสบตามปลายปัสสาวะเด้บางท่านก็มีอาการกั้นบ่อยู่ว่าจะไปเนาะกั้นทายเบาบ่ได้เวลาปวดนี่ต้องได้ให้มันเหี่ยวทันใจโลดให้มันทายเบาไวๆเลยได้ฮีด10ส่งยังบ่ทันในบางทานก็ได้นะอันก็มีอาการหลายๆอย่างก็ติดตามเบิ่งเจ้าของเด้อสุภาพบุรุษเฮาก็ได้อายุหลายขึ้นก็อย่าสิเฝ้าให้เพิ่นจิบเพิ่นป่วยไวหลายเรื่องของสภาพของอวัยวะต่างๆในร่างกายดีอกดีใจแล้วบางทานก็โอ้ยังแข็งแรง4 50ปียังได้อยู่ได้ทางอาจารย์โคศกว่าซั่นเออก็สมเสยบางทานก็โอ้เพิ่นนอนไปโดนนั้นแล้วบอกอาจารย์ว่าซั่นเด้เพิ่นบ่ฮู้แล้วยามนี้ว่าซั่นน่ะฮู้นวกแล้วบ่ยามนี้ว่าซั่นเอออันนั้นได้คนเฮาก็ได้ก็จะเฝ้านะบางท่านก็ยังมีคันว่าเรื่องครอบครัวนี่ครอบครัวก็ยังต้องการอยู่ก็มีนะคันเฮาขาดปัญหาตัวนี้ไปได้ก็มีความเสี่ยงนะให้ฝ่ายนึงต้องได้แสวงหาไปในทางอื่นที่บ่ถูกต้องนะกลายเป็นครอบครัวที่ บ่ไว้วางใจกันนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปและบ่ได้ก็ได้ย้อนว่ามันขาดความมั่นใจขาดความสุขขาดความสัมพันธ์ในอีกด้านหนึ่งของชีวิตนะสุภาพบุรุษเฮานี่แหละเด้อก็อย่าสุลืมมีรายการเฮาปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะการดูแลสุขภาพบ่ได้จิบจ่อจงอยู่ที่ปลายปัญหาเดี๋ยวเอาต้นปัญหาพุ่นก่อนตัดตั้งแต่เริ่มเฮามีอาการพุ่นละคอยดูแลเป็นปัวฟื้นฟูมาซอกมากินมาดื่มซอกมาดูแลห่างกายเฮาตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเนาะบ่ต้องคองคอยท่าให้เพิ่นนอนท่าให้เพิ่นป่วยท่าให้เพิ่นเจ็บก่อนดอกสุขภาพตอนนี้เวลานี้เฮากินแล้วดีแล้วก็ซอกมากินโลดเนาะการลงทุนกับอาหารเสริมลงทุนกับปัญหาของสุขภาพนี่บ่ต้องไปผิดหวังดอกบ่ต้องไปขึ้นโอ้เสียเงินบ่ได้อย่างขึ้นมาท่านได้แน่นอนได้สุขภาพพันดิซื้อไปแล้วได้อย่างมาได้สุขภาพนี่เออสุขภาพได้สุขดีได้มีรายการเฮาอย่าลืมได้นะปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะต้อมลูกหมากตัวนี้เด้อมีรายการเฮาพอพันสอบถามได้ทั้งหลังใหม่เด้อที่020-9829-4228เนาะอันนั้นก็คืออีกด้านหนึ่งช่องทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพก็คืออวัยวะเรื่องของต้อมลูกหมากเกี่ยวโยงไปใส่กับอวัยวะเพศเอิ้นว่านกเขาบ่ขันก็เป็นต้องสู้ลามกันไปเนื้อมือเอิ่มจุดอ่อนมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยเป็นไปอลานละแนวนะทานสายเฮาบ่ควรพลาดได้เนาะกับการดูแลสุขภาพเรื่องของต้อมลูกหมากมีจำนายคือกันเนาะสุภาพสตรีก็เช่นเดียวกันนะเรื่องของปัญหาเรื่องของการมัดใจผัวอยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่ก็สำคัญคือกันเนาะการดูแลทั้งภายในเรื่องของมดลูกเรื่องของรอบเดือนเรื่องของเพศสัมพันธ์ต่างๆในครอบครัวสุภาพสตรีพวกเราควรเอาใจใส่และก็คำนึงถึงจิตใจของเพศชายที่เป็นผัวเนาะการมัดใจผัวแบบง่ายๆซื้อหัวใจผัวแบบบ่ได้ลงทุนหลาย กับการกินอาหารเสริมซื้อว่าดับเบิลคลิกบริการเฮาเฉพาะสุภาพสตรีนะนี่เด้อดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกคืออาหารเสริมเฉพาะพยาธิหญิงโดยกงเลยลองลิสต์จำนายแต่เพียงผู้เดียวปัญหาเรื่องอาการมีลูกยากปัญหาอาการมีจิตกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมีกินตกข่าวหรือว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำก็คือตกข่าวและส่วนหลายในปัจจุบันนี้เนาะบางท่านก็เกิดอาการติดเสื้อติดแบคทีเรียไปเที่ยวไปลิ้นหันลิ้นนี่ไปทายบอกทายเบาห้องหน้ามันบ่สะอาดอันนี้นั่นมันต้องได้ระวังได้เพศหญิงบ่เฮาเด้อให้เบิ่งซะก่อนจะไปนั่งก่อนจะเฮ็ดหยังก็ตามมันติดง่ายเพศหญิงบ่เฮาให้เบิ่งบางท่านติดแล้วก็เกิดตกข่าวเกิดขึ้นมาเกิดอาการอักเสบเกิดบวมเกิดซ้ำเกิดเป็นติ่งเกิดเป็นก้อนเบ้าเกิดอาการที่แบบว่ามีบาดแผลฉีกขาดหลายๆอย่างย้อนเฮามีพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติบ่หรือว่าเฮ็ดหยังหุนแฮงเกินไปบ่หรือว่าบางท่านก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่แบบว่าเกิดลูกใหม่เนาะบ่เข้าอู้บ่หรือว่าไหนๆบ่ลูกบ่เข้าอู้เรื่องนั้นตาญาดอกเรื่องอันนี้เรื่องของเพศหญิงเพิ่นฟังแล้วฮู้แล้วก็คือสิพันขยายได้อยู่ดอกเนาะมิตรรายการเฮาสมอท่านหญิงบ่เฮาเด้อรอบเดือนบ่ปกติมาแล้วบ่เมื่อแล้วก็บ่มาแล้วป๊าปั่นท้องเจ็บท้องนอนโคโดนโคงอยู่ก็มีเด้อท่านได้เปลี่ยนบ่คันเปลี่ยนแล้วโทรมาโทรมาเลยที่ห้องการผมมีคำตอบให้กับอาหารเสริมดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเป็นประเภทแคปซูลในรายการฮอเดอร์จบปัญหาการดูแลสุขภาพซื่อใจสามีแบบง่ายๆลองเบิ่งจักหนึ่งกับสองกับนะผิวพรรณดีเลือดลมดีหน้าตามีออร่ามีสุมผูมีความงามขึ้นในตัวเป็นอย่างผัวมันสิบ่มักบ่หักมันสิบ่ห่วงมันต้องห่วงแน่นอนคันเฮางามอยู่เฮือนมันฟิตว่าเอิ้นว่ามีวลีที่สำคัญเนี่ยวลีนี้คือเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตเด้เห็นบ่มันคักมองหันได้เรื่องตัวนี้เด้อแนะนำให้สุภาพสตรีพวกเฮาลองหันมาดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารเสริมเบิ่งคันบ่ลองก็บ่ฮู้นะโทรมาได้ที่เบอร์020-9829-42289829-4228พวกพันและสอบถามหรือว่าสั่งซื้อเลยก็ได้นะดับเบิลคลิกสุขภาพทันยิงนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงนี้และแม่นบ่ได้ติดต่อแต่ว่าติดตามมวนๆกันเจ้า

อลำเลืองเป็นหมอลำในบรรยากาศเฮาเด้อลำแบบม่วนๆคักๆให้เนาะเอาใจบรรดาคอหมอลำเปล่านั่งดดมันเมื่อยนั่งดดมันปวดขาปวดแอวลูกย้อนกันจากบาดแดงฝากลงกระจายแกมีรายการทั้งทศกาวังบนพนึงอีแม่ดอกคำเนอะอีแม่ดอกคำแดดแล้วก็มีรายการทางพูนทางอนันต์แต่ว่าน่าเพลงเนอแล้วก็ขึ้นไปทางกาสีแดนะพี่น้องทั้งบ้านนามนใหม่นะติดตามรายการเป็นประจำทางภาคนั้นเนาะลงไปทางปากเงิมเลยเด้อมีรายการทั้งทาแขกแดนะทั้งทาแขกทั้งคำมวลทั้งสวรรค์เขตนครปักเสแข่งจำปาสักและก็อัตตปือที่เป็น FC แฟนรายการของเบาไทยม่วนกัน

พระสัมปทานสมศักดิ์ทองสมบัติเด้อทางทีมงานโซเฟอร์10ล้อเด้อยินดีมีแฮงเด้อฟังรายการนำเปิดวิทยุถึงรถเนาะกำลังบริการแก่เห็นแก่ทรายนะทางท่านสมศักดิ์ทองสมบัติยินดีมีแฮงได้ติดตามรายการฝากแชร์แท้กันแน่เนาะกันหลายๆท่านเนาะได้ฟังกันในสมองนี่ก็เป็นสมองกลางๆเนาะยังบ่เซาแล้วก็บ่สวยเนาะกลางๆจักหน่อยเป็นมงเฮ็ดเวียกเด้บางท่านก็ฟังไปนำเฮ็ดเวียกไปนำบางท่านก็นอนก็มีเด้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงบรรยากาศคล้ายๆกับมันเย็นๆได้จะหน่อยอยู่เถียงให้เถียงนาก็ฟังวิทยุไปแล้วก็หลับเพลินไปนะอันนี้ก็เป็นภาคส่วนที่วันนอนฟังนะภาคส่วนนี้ก็นั่งฟังเนี่ยนั่งหลับก็มีบางท่านก็ได้ ขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามรายการนะเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของโคสุกเบาไทยสนใจอาหารเสริมประเภทใดก็ว่ากันมาเด้อมีรายการเฮาเนาะสำคัญอยู่ที่การดูแลสุขภาพสำคัญนั่นแหละนะที่ไปใส่มาใส่ก็ต้องมีสติกันได้ได้ยามนี้ก็ได้ยามฟ้ายามฝนถนนหนทางก็อยากมื่นอยากเปื้อนแน่เนาะบางบอนบางทีก็ยังบ่ได้ปูอย่างบางบอนบางทีก็ยังบ่ทันได้เกตได้ดุดบางบอนบางทีก็เกิดน้ำปลาไหลหลากนะถนนหนทางก็ขาดเปเพเสียหายย้อนของธรรมชาติน้ำนะน้ำฝนนะน้ำปลาน้ำพูต่างๆเด้ค่อยไปค่อยมามีรายการเฮาติดตามข่าวสารติดตามเบิ่งพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมเพิ่นติดตามเบิ่งทางสถานีพวกเฮาเพิ่นก็รายงานทุกๆมื้อทุกๆอาทิตย์และก็ทุกๆเดือนเลยนะในเดือนนี้เดือนนั้นเวลานั้นเวลานี้จะมีพายุลูกนั้นลูกนี้เข้ามาละเด้อถ้าเป็นการป้องกันและการกะเกี่ยมได้มีในการเฮาเนาะเหตุเกิดขึ้นแบบสับพันเกิดขึ้นกระทันหันก็ยังได้พอได้เก็บกู้กันทันได้เนาะพอได้จูงแขนกันลี่กันลบกันไปได้มีในการเฮาก็ได้เด้อฝากไว้จังสั้นแหละเรื่องของการติดตามเบิ่งธรรมชาติเฮาแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งในช่วงนี้ก็เป็นวันที่1เดือน9เนาะช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงเปิดเทอมใหม่ว่าจะไปเนาะเปิดจกเรียนใหม่ของมหาวิทยาลัยเด็กน้อยลูกเต้าเราก่อเฮานี่แหละนักศึกษานักเรียนฮู้ปัญญาชนอนุชนทั้งหลายผู้ปกครองต่างๆก็แม่นห่างหากาเกียมเครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องนอนเสื้อผ้าอาภรณ์ปากกอกปากเก่าอุปกรณ์การศึกษาถือว่าเพียบปุละนอนในยามนี้ก็ได้ก็ขอให้เบิ่งลูกเบิ่งเต้านอนในการจัดส่งนะการทำการเรียนในแต่ละมือนะถือผ้ากันฝุ่นไปน้ำแดงนะซื้อขันห่มน้ำแดงเสกเบิ่งระบบเทคนิคลดน้ำแดงนะลดจักก็ต้องได้เบิ่งลดใหญ่ก็ต้องได้เบิ่งให้มันครบนะไปมาหาสู่ให้มีความปลอดภัยตามถนนหนทางก็ถือว่าอยากแออัดในมงราชการในการอยากแออัดก็คอยไปคอยมานะสำคัญก็ต้องได้เบิ่งลูกเบิ่งเด็กน้อยนะผู้ที่ยังบ่ฮู้หยังนะเฮาเป็นผู้พาไปก็คอยไปคอยมาเด้อคันเห็นแล้วก็โอ้ยรถล้มบ่รถเจือกบ่หรือว่าไปเกาะไปดาดกันก็จะยุ่งบ่นึงในรายการเฮาเนาะยุ่งนะยุ่งโอ้ยุ่งยากหลายบางท่านคันบ่เจ็บบ่ป่วยนี่ก็ใครแหน่นะคันเจ็บป่วยมาแล้วก็ยากสลับบันก็ได้เด้ออ้าคอยไปคอยมาในเรื่องของการเดินทางเนาะในเรื่องของสายตามีรายการเฮาก่อนจะอําลาพาจากมีรายการก็ฝากอยู่ที่อาหารเสริมบํารุงสายตากันนิดนึงเนาะให้พบพันสอบถามได้เด้อพวกเฮามีซื้อว่าคอละลิ้นพาสเป็นแคปซูล30เม็ดในหนึ่งกับบํารุงสายตาบํารุงเส้นประสาทและสมองนะสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกในตามันเสื่อมปัญหาดวงตาแบบรวมๆเลยเนาะมอบให้คอละลิ้นพาสเป็นนวัตกรรมใหม่ๆจากโรงพยาบาลเฮาเอามาตอนมาฝากให้แก่ผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมทางดวงตาเด้อกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสายตาโทรมาได้จัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเนาะปิดท้ายรายการ1บทเพลงให้มื้อนี้เนาะต้นดูสู่สับเด้อจากทั้งบทเพลงของการโคเวอร์เนาะท่านน้องสายบ่มเสียงสวรรค์ศิลปินต้นฉบับเป็นทั้งอาจารย์สุบินเพิ่นพุ่นนะแต่ว่าทั้งน้องสายบ่มเพิ่นเอามาโคเวอร์ก็เป็นในแนวจังหวะระวงธรรมดานะจัดให้แกเพิ่นมีแฟนรายการที่บ้านนาเพลงเด้อให้แกมณีลาปากหวานหลังจากเพลงนี้จบแล้วข้าพเจ้ากับท่านทองดีถึงมาเปลี่ยนแทนทานสุสวาดอาจารย์ท้องดีนี่เป็นมอลำเก่าเด้อมีรายการเฮานะครับหน้าที่คุ้มเทคนิคให้แล้วก็ปล่อยเพลงแล้วก็เฉพาะโคชกเบาไทย
พบกันมื้ออื่นในบรรยากาศเวลาเก่าที่เก่าและเดิมนะแห่งศาสตร์ลาวคือเก่าแล้วก็เพลงนี้จบแล้วข้าพเจ้าต้องอำลาพระจากเลยเนาะสบายดีสบายดีเจ้า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซแจ้งมายังผู้สมใช้ไฟฟ้าในทั่วแขวงอุดมไซรับทราบเนื่องจากสภาพฝนตกและน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซเฮ็ดให้มีน้ำเสาะเจือนดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มในขอบเขตทั่วแขวงอุดมไซซึ่งได้กระทบต่อระบบไฟฟ้าอาจเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาดนฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าให้กะเกียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเส้นไฟสายดอกไฟสำรองอุปกรณ์ในการเก็บเมี่ยนอาหารต่างๆบ่ให้บูดเน่าและอื่นๆที่จำเป็นด้วยถ้าหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มไฟตกไฟมอดหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0812125305สายด่วน0811199ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสารท่านกำลังติดตามหับฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

กำลังติดตามรับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการออกขอสื่อสาร

สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือเอิ้นสันสันย่อๆว่าออกขอสื่อสารพวกเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการออกอากาศออนไลน์ควบคู่กับออฟไลน์ไปในเวลาเดียวกันถ้าท่านรับชมทาง Facebook ก็จะได้ยินทั้งเสียงก็จะได้เห็นทางภาพเนาะเมื่อก่อนนี้การฟังวิทยุนี่เห็นแต่ได้ยินแต่เสียงเนาะบ่เห็นภาพแต่ว่าเฮ็ดเอาได้เพื่อว่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทางพวกเราได้มีการออกอากาศควบคู่กันออนไลน์ออฟไลน์สามารถเข้าไปทาง Facebook ของ Lao National Radio หรือท่านจะเข้าไปกดติดตามเพจของรายการMOIC สื่อสารได้เนาะเขียนว่า MOIC ตามด้วยสื่อสารเข้ามาแบ่งปัน

0: จะพบกันตอนต้นอาทิตย์เลยก่อนอื่นมดโคศกขอบใจท่านคำลาทีสละเวลาเข้ามาห่วมสนทนาในรายการของพวกเฮาอยากให้ท่านได้แนะนำตัวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงเจ้า
1: ครับก็เดือนกับขอสบายดีบรรดาท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าผู้อำนวยการภาษากิจถือคุณลาวขออนุญาตแนะนำตนเองก่อนข้าพเจ้าชื่อคำลาวิจิตวงศาผู้อำนวยการภาษากิจถือคุณลาวมื้อนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถือครับเชิญมาสนทนาในรายการการเกิดว่าการนาพัฒนาภาษากิจในหัวข้อ20ปีในผ่านมาว่าภาษากิจของพวกเฮาเฮ็ดหยังได้แน่
0: จ้ะมื้อนี้คันซั่นก็สิใช้โอกาสนี้เวทีนี้เนาะ1ชั่วโมงในการสนทนาแลกเปลี่ยนหรือว่าให้สังคมได้รับรู้และก็รู้ถึงพลังบทบาทเนาะในตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมาได้ประกอบส่วนแนวใดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก่อนอื่นมุดเลยอยากให้ทางท่านผู้อำนวยการได้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับพลังบทบาทของบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวนี้เป็นคือแนวใดท่าน
1: เจ้าสำหรับรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวของพวกเขามีชื่อย่อว่าลฮล.แต่ว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเอิ้นว่าลาวโฮลดิ้งสเตทเอ็นเตอร์ไพรส์
0: เจ้า
1: ชื่อย่อภาษาอังกฤษมัน LHSE ซึ่งว่าถูกสร้างตั้งขึ้นในวันที่23เดือน2ปี2005ในหั้นมีกระทรวงการเงินเป็นเจ้าของทุน 100% และเป็นหัวหน่วยธุรกิจที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้า
1: และสำหรับพลังบทบาทต้นต่อของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวของพวกเฮานี้แม่นการเข้าร่วมลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าตามการมอบหมายของรัฐบาลและก็มีหน้าที่ในการค้นคว้าแหล่งทุนเพื่อมาประกอบเป็นทุนหุ้นของตน
0: เจ้า
1: พร้อมนี้ก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองบริหารโครงการร่วมกับบรรดาขาหุ้นต่างประเทศโดยพื้นฐานแล้วการประกอบทุนหุ้นนี้ของพวกเขานี้แม่นพวกเขาได้ขนควายระดมเนาะและในการบริหารขาหุ้นนั้นโดยผ่านกองประชุมขาหุ้นกองประชุมผู้บริหารและก็กองประชุมผู้ชี้นำโครงการเพื่อค้นคว้าศึกษา
0: เจ้า
1: เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการบนพื้นฐานการลงทุนต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์โดยสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐและก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลพร้อมนี้พวกเราก็ยังมีหน้าที่ในการเข้าร่วมในการเจรจาและก็บริหารสัญญาต่างๆของโครงการเช่นสัญญาผู้ถือหุ้นสัญญาสัมปทาน
0: เจ้า
1: สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและก็สัญญาด้านการเงินของโครงการสัญญาการออกแบบและการก่อสร้างสัญญาคุ้มครองดำเนินการผลิตและสัญญาผูกพันอื่นๆของโครงการ
0: อ
1: ันนั้นมันภาระบทบาทต้นต่อและก็มีหน้าที่รัฐวิสาหกิจของเรามีหน้าที
0: ่เจ้า
1: ในการคุ้มครองบริหารสัญญาเงินกู้เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างการผลิต
0: เจ้า
1: การเข้าร่วมในการตรวจสอบภายในประจำปีร่วมกับบรรดาขาหุ้นต่างประเทศสมทบกับองค์การมหาภาคและอำนาจการปกครองท้องถิ่นที่บอนโครงการตั้งอยู่เพื่อประสานเวียกงานต่างๆเป็นต้นแมนเวียกงานด้านสิ่งแวดล้อม
0: เจ้า
1: สังคมเวียกงานยกย้ายจัดสรรเวียกงานการสดเสยและการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีหน้าที่สรุปรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของบรรดาโครงการและเคลื่อนไหวธุรกิจของรฮล.ให้คนเทิงทราบเป็นแต่ละระยะอย่างเป็นปกติ
0: เจ้า
1: อันนั้นเป็นภาระบทบาทหลักและก็หน้าที่ในการเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา
0: ว่าได้ว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวนี่แมนเป็นหัวหน่วยธุรกิจที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม

0: การค้าโดยมีกระทรวงการเงินเป็นเจ้าของทุ
1: น
0: ห้อยส่วนห้อยแล้วบันนี้เห็นยังแง่ธุรกิจเพิ่นก็คือห่วมลงทุนกับโครงการไฟฟ้าบันนี้หลายๆคนโดยเฉพาะสังคมรวมทั้งโฆษกในเมื่อก่อนเนาะทานกำลังก็เข้าใจซับสนว่าเอ๊ะรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวหรือว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวไฟฟ้าลาวเนาะหรือว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแล้วกับบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือว่า EDL Gen คิดว่ามันเป็นอันเดียวกันเนาะสังคมกับซับสนคันสั้นอยากให้ทานี้จำแนกขอบเขตพาราบุตรบาทได้บอกว่าทั้งรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวทั้งไฟฟ้าลาวแล้วกับอีเดียวเจนนี่มีขอบเขตมีการรับผิดชอบจำแนกให้เห็นชัดเจนได้บ่จ้ะ
1: เจ้าสั้นก็ข้าพเจ้าขออนุญาตนำเสนอเป็นภาพรวม
0: เจ้า
1: โดยรวมแล้วทั้งรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวแล้วก็ทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแล้วก็ทั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนและรัฐวิสาหกิจก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าการดำเนินธุรกิจแม่นอยู่ในแขนงการอุตสาหกรรมพลังงานคือกัน
0: เจ้าอันนี้คืออันคือกัน
1: เจ้าฉะนั้นหลายภาคส่วนอาจจะบ่เข้าใจฉะนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าก็สิขอเนี่ยบางอันจำแนกบางอันให้เห็นภาพ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นในเมื่ออยู่ในแขนงการเดียวกันนั้นแต่ก็มีหน้าที่เวียกงานที่แตกต่างกันตามพาราบุตรบาทเฉพาะด้าน
0: เจ้า
1: เฉพาะด้านของแต่ละบริษัทและก็ของแต่ละวิสาหกิจและก็สำหรับวิสาหกิจถือหุ้นลาวบทบาทหลักแม่นการเข้าร่วมลงทุนและก็ถือหุ้นในโครงการไฟฟ้า
0: เจ้า
1: ตามการมอบหมายของรัฐบาลและก็คุ้มครองและบริหารหุ้นในโครงการไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อส่งไฟออกขายต่างประเทศเป็นส่วนใหญ
0: ่เจ้า
1: คันว่าในนี้บ่หมายของว่าส่งออกจนหมดก็มีจำนวนน้อยหนึ่งที่มีตามสักส่วนตามสัญญาสัมปทานฮะไปแบ่งขาย
0: เจ้า
1: ทั้งภายในก็คือขายทั้งไฟฟ้าอันนั้นแมนอันเป็นส่วนหนึ่ง
0: เจ้า
1: วันนี้สำหรับรับสายกิจไฟฟ้าแล้วสำหรับสายกิจไฟฟ้าแล้วสำหรับสายกิจไฟฟ้าแล้วนี้แมนก็ขายไฟออกไปต่างประเทศเช่นกัน
0: เจ้า
1: แต่ว่าโบแมนเป้าหมายหลักเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งซื
0: ่
1: อบทบาทหลักของไฟฟ้าลาวตัวจริงแล้วแมนการคุ้มครองระบบไฟฟ้าภายในประเทศแล้วก็ให้บริการแล้วก็สนองไฟฟ้าให้กับผู้สมใช้ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หรือว่าเป็นหลัก
0: เจ้า
1: เป็นหลักอันนั้นเป็นบทบาทหลักของทางไฟฟ้าลาว
0: ไฟฟ้าลาว
1: ส่วนบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหันเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อการว่าขายยกให้ทั้งไฟฟ้าลาวนำไปเพื่อจำหน่ายหรือว่าบริการแก่พ่อแม่ประชาชนอันนั้นมันอันลักและนอกจากนั้นบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมาซ้นนี่ยังเฮ็ดหน้าที่อันหนึ่งคือหน้าที่ดำเนินการผลิตและก็บำรุงรักษาให้บรรดาเครื่องต่าง
0: ๆ
1: นอกจากเครื่องตัวเองที่ม
0: ี
1: เ
0: ครื่อง
1: ว่า O&M อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของ Ideal Gen ที่เพิ่นได้เฮ็ดหน้าที่ของเพิ่น
0: เจ้า
1: บัดนี้สำหรับรัฐวิสาหกิจก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าสำหรับรัฐวิสาหกิจนี้เป็นรัฐวิสาหกิจที่เขาเอิ้นว่าดำเนินการสำรวจออกแบบ
0: เจ้า
1: และติดตั้งแล้วก็ก่อสร้างหมายเขาขยายตะข่ายให้พ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศ
0: อ
1: ันนี้มันเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐที่มีหน้าที่คันจิว่าแบบย่อๆหรือมันเป็นฝ่ายก่อสร้าง
0: เจ้าเจ้า
1: เป็นฝ่ายก่อสร้างอันนี้มันเขาแยกกันให้มันเห็นในภาพรวม
0: เจ้า
1: สั้นเนาะสำหรับ3 4รัฐวิสาหกิจของพวกเขา
0: เจ้าน
1: อนอยู่ในแขนงการเดียวกัน
0: แต่ว่ามีพลาบุตรบาทขอบเขตในการเฮ็ดเวียกที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวพันกันเนาะอ่ะการสั้นก็หวัง
1: อีกนิดนึง
0: จะเสริมเติมได
1: ้จะสรุปแล้วแม่นรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวของพวกเฮานี่เป็นผู้เข้าร่วมถือหุ้นแล้วก็ผลิตไฟฟ้า
0: เพื่อ
1: ส่งออก
0: เป็นส่วนใหญ
1: ่เป็นส่วนใหญ
0: ่เป็นหลัก
1: ส่วนไฟฟ้าลาวแม่นเฮ็ดหน้าที่บริหารจัดการรับใช้พ่อแม่ประชาชนส่วนอีเดียลเจนแฮนเฮ็ดหน้าที่ผลิตเพื่อส่งขายให้ทั้งไฟฟ้าลาว
0: เจ้า
1: ส่วนบริษัท เราจะคิดก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแม่นเฮ็ดหน้าที่ในการสำรวจออกแบบก่อสร้างและขยายตะข่ายในกรอบเขตทั่วประเทศนั้นมันเฮาแยกกัน
0: เจ้าจ้าหวังว่าจะชัดเจนขึ้นเนาะประธานรวมทั้งโฆษกเองก็สิบ่ซับสนในเมื่อก่อนก็ยังซับสนเวลาขี่รถไกลไปไกลมาเอ๊ะอันนี้แม่นรัฐวิสาหกิจถือหุ้นอันนี้แม่นไฟฟ้าลาวอันนี้แม่นอีเดียวเจนอันนี้แม่นก่อสร้างและติดตั้งเพิ่นเฮ็ดหน้าที่คือว่ามีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนก็จังซับสนอยู่หวังว่าการสนทนามื้อนี้ จะให้ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับภาระบทบาทเนาะขอบเขตของการเฮ็ดเวียกแต่ละรัฐวิสาหกิจที่เอิ้นว่าเป็นส่วนของรัฐเนาะปานี้อยากให้ท่านผู้อำนวยการได้อธิบายให้ฮู้ตื่มอีกแน่ในฐานะที่ว่าทั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวนี่เป็นผู้ถือหุ้นแทนรัฐฉะนั้นบริษัทมีหลักการแนวใดในการเลือกวิสาหกิจหรือว่าโครงการที่เฮาจะไปร่วมถือหุ้นนํา
1: ครับฉะนั้นก็ในข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญแล้วก็เป็นข้อที่ดีเพราะว่าการเลือกโครงการที่ลงทุนนี่มันจะเคลื่อนว่าจะเฮ็ดให้บริษัทเขามีความมั่นคง
0: เจ้า
1: แล้วก็น่าเชื่อถือแล้วในผ่านมาเนาะในผ่านมาในปัจจุบันนี้แม่นพวกเขามี4โครงการ
0: สี่โครงการหลัก
1: แม่นเป็นโครงการหลักที่รัฐสกิจถือคนลาวของพวกเขาแม่นได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ต่างหน้าเขาร่วมถือหุ้น
0: เจ้า
1: ซึ่งว่าในบรรดาผู้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนมันจะมีการศึกษาความเป็นไปได้เป็นได้เบื้องต้นของโครงการร่วมกับรัฐบาลก่อนแล้วภายหลังที่มีการศึกษาและเซ็นสัญญาการพัฒนาโครงการกับรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลจึงมีการตกลงมอบให้รัฐสกิจถือหุ้นลาวของพวกเขานี่เข้าไปศึกษา
0: เจ้า
1: เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับและกับผลตอบแทนทางด้านการเงินอื่นๆของโครงการ
0: เจ้า
1: เพื่อกะเกียมดำเนินการเข้าร่วมถือหุ้นตามขั้นตอนซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้แม้จะช่วยให้รัฐสกิจถือหุ้นลาวของพวกเขานี่ลดพรความเสี่ยงในค่าใช้จ่ายในการศึกษาในกรณีที่โครงการครับบ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได
0: ้เจ้า
1: หมายความว่าได้ใดหมายความว่ามันมีบรรดาบริษัทนักลงทุนของต่างประเทศจะเป็นรายใหญ
0: ่
1: ที่เข้ามามาศึกษาบรรดาโครงการแล้วได้พัฒนาแล้วได้มีข้อมูลและรัฐบาลมอบหมายเขาไปศึกษาว่าผลประโยชน์ว่ารัฐเขาจะได้อย่างไรผลตอบแทนจะเป็นได้ใดการเงินจะเป็นได้ใดหลังจากเขาศึกษาแล้วเห็นว่ามันมีผลประโยชน์ตอบแทนแห่งทั้งภาครัฐแล้วพวกเขาจะก้าวเข้าไปสู่การลงทุน
0: ลงทุนถือหุ้น
1: อันนี้แล้วเขาจะมีความเสี่ยงไม่ต้องได้จกเงินในสุดทำอิฐเริ่มไปศึกษาออกเงินนำข้าเจ้าถ้าว่าโครงการบ่เกิดแล้วมันในกรณีนี้เขาจะบ่ได้เสียเงิน
0: เจ้าเจ้า
1: อันนี้มันตัวดีผลดีฉะนั้นจึงได้เลือกได้แต่โครงการที่มีประสิทธิผล อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐสกิจถือหุ้นลาวใน4โครงการใหญ่ในปานมาฮัน
0: เจ้าหมายความว่าได้มีการเอิ้นว่าคัดเลือกคักแน่เนาะเพื่อรับประกันว่าเป็นโครงการที่มีคุณภาพและสามารถเข้าไปร่วมถือหุ้นนำได้ขั้นท่านทันพอบอกได้บอกว่าณปัจจุบันนี้ทางรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวนอกเหนือจากการร่วมลงทุนในแขนงการพลังงานแล้วยังมีแขนงการเติมอีกบ่ท่าน
1: ข้าพเจ้าอยากนำเสนอจังซี่เนาะเพราะว่าในหัวข้อเมื่อกี้นี้เขาเพียงแต่นำเสนอใน4โครงการแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าข้าพเจ้าอยากขอนำเสนอต่อว่าในปัจจุบันนี้รัฐสกิจถือหุ้นลาวของพวกเขานี่ต่างนายรัฐบาลเข้าร่วมถือหุ้นใน4โครงการคือโครงการน้ำเทิน2
0: เจ้า
1: ตั้งอยู่แข่งขมวนหันพวกเขาถือหุ้นอยู่ 25% 25% และโครงการไฟฟ้ากลมห้อนหงสาตั้งอยู่แข่งเซนยาบุรีมี2ภาค
0: ภา
1: คไฟฟ้าพวกเขาถือหุ้นอยู่ 30% และภาคบ่อแฮพวกเขาถือหุ้นอยู่ 25%แล้วก็โครงการไฟฟ้าเสเปลี่ยนเสน้ำน้อย
0: เจ้า
1: ตั้งอยู่แข่งจำปาสักและก็แข่งอัตปือพวกเขาถือหุ้นอยู่ประมาณ 24% แล้วก็โครงการไฟฟ้าน้ำเงียบหนึ่งตั้งอยู่แข่งบริคัมไซพวกเขาถือหุ้นอยู่ 25% ซึ่งรวมกำลังติดตั้งแล้วประมาณ 3,658 เมกะวัตต
0: ์เจ้า
1: แล้วก็สามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดถึง 11 ล้าน 21,551 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีมูลค่าในการก่อสร้างโครงการทั้งหมดมัน 6,933 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: เจ้าน
1: อกจากนี้ในปี2014 59รัฐกิจถือหุ้นลาวผมเขาได้ถูกมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกี่เท่าร้อยและยิบซ้ำ
0: ตามลำดับมียิบซ้ำเข้ามาจ้ะ
1: ซึ่งว่ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวของพวกเขานี่ใช้สิทธิ์ภายใต้สัญญาสัมปทานของโครงการไฟฟ้าคมฮ้อนหงสาหมายความว่าพวกเขานี่มันเอากี่เท่าร้อยกับยิบซ้ำจากขบวนการเผาไหม้ถ่านหินที่ไปนำใส้เขาในการผลิตไฟฟ้า
0: เจ้า
1: เอามาขาย
0: โอ
1: ้ อันนี้มันธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความหมายจากรัฐบาลผ่านมา
0: โอ้ก็เห็นได้ว่านอกจากลงทุนโดยกลุ่มกับขั้นแห่งการพลังงานแล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นที่เข้ามาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของยิบซ้ำนี่เนาะท่านเน
1: า
0: ะ
1: คีเท่าร้อย
0: คีเท่าร้อยเอิ้นว่าคีเท่าร้อย
1: คีเท่าร้อยและยิบซ้ำ
0: เจ้าแล้ววันนี้อยากให้ท่านได้เล่าถึงตลอดระยะ20ปีผ่านมาของทางรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเนาะได้ประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติคือแนวใดจ้ะ
1: เจ้าอันนี้ก็แม่นอันหนึ่งที่จะเป็นอันยั่งยืนให้แก่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวของพวกเขาตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมานี้เห็นได้ว่าคันสิเว้าแล้วมันจักยาวในหนึ่งข้อนี้เพราะว่า20ปี
0: คันสิเว้าบ่ธรรมดาได้เนาะ
1: แม่นข้าพเจ้าจะขอยกอันที่เด่นๆ
0: เจ้า
1: ให้ทั้งท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมได้รับทราบในตลอด20ปีที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและก็บริหารผลประโยชน์จากการลงทุนของรัฐในแขนงการพลังงานเริ่มต้นปี2005ที่รฮล.ได้มีการระดมทุนและก็การลงทุนการเจรจาสัญญาต่างๆและการบริหารเงินหุ้นจนสามารถสร้างรายรับให้แก่รัฐบาลและก็ในระยะ2005ฮอด2025ถือว่า20ปีที่รฮล.ได้นำใช้ทุนหุ้นจำนวนอยู่ประมาณ 536.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: เจ้า
1: เข้าร่วมลงทุนใน4โครงการพลังงานและก็สร้างมากสร้างผลประโยชน์ในหลายด้านซึ่งข้าพเจ้าจะยกเป็นข้อเป็นตัวเลข
0: เจ้า
1: ว่าในหนึ่งกับเพื่อ
0: ให้เห็นภาพกว้างเนาะเจ้าก
1: ว้างออกไปรายรับและผลกำไรให้แก่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวก็คือรัฐบาลฮอดท้ายปี2025รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวมีรายรับจากการดำเนินธุรกิจแม่น 576.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าพวกเขามาเบิ่งว่าพวกเขาลงทุนทั้งหมดใน4โครงการมีแต่536.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาฮอดปัจจุบันนี่มันเงินที่พวกเขาเอามาลงทุนถือว่ากายละ
0: อัน
1: นี้มันอันหนึ่งที่พวกเขา
0: ได้รับผลสำเร็จ
1: ได้รับผลสำเร็จแล้วก็มีผลกำไรทั้งบัญชี 231.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมนี้รัฐวิสาหกิจถือหุ้นแล้วยังสามารถชำระหนี้ต้นทุนและดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ให้แก่กระทรวงการเงิน
0: เจ้า
1: จำนวนอยู่396.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐและปฏิบัติพันธะอากรต่างๆให้รัฐบาล 67.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนั้นมันจุดที่1
0: เจ้า
1: จุดที่2มันรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวได้มีส่วนสำคัญในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่กันเองการพลังงานให้กับประเทศโดยช่วยเฮ็ดให้รัฐบาลมีรายรับจากค่าภาคหลวงของ4โครงการคันไหลเป็นเงินมัน581.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอากรกำไรแม่น 287.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ค่าคดค้นแฮทาดมัน 204.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมแล้วเป็นเงิน 1,073.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้ารวมกับรายรับจำนวนดังกล่าวนี้เข้ากับรายรับธุรกิจการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวและอากรต่างๆที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวมอบให้กับรัฐบาลรวมทั้งหมดเป ็นเงิน 1,717.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นจำนวนหลวงหลายถ้าไล่เป็นจำนวนเงิน
0: อ
1: ันนี้เป็นจุดที่2และจุดที่3จุดที่3นี้พวกเขาก็ได้มีความเอาใจใส่ในการประกอบส่วนเข้าใส่ในวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินที่รัฐบาลได้วางออกแต่ปี2021ฮอด2025อย่างตั้งหน้าด้วยการประสานสมทบกับกระทรวงการเงินในการระดมทุนระยะสั้นจากบรรดาธนาคารธุรกิจภายในได้37ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมทางได้ค้นคว้ากลไกเพื่อรับเงินปันผลล่วงหน้าจากโครงการไฟฟ้าน้ำเทิน2จำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: เจ้า
1: และวางหนังสือสินเชื่อค้ำประกันเพื่อรับเงินปันผลล่วงหน้าเติมอีก15ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: เจ้า
1: ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ E-GAT ทั้งหมดเป็น72ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นจุดที่2
0: อ
1: ันนี้มันเขาเอาผลงานเอาตัวเลขมา
0: แต่ตัวเด่นๆพอกระทรวงก็ฟังไปตั้งแต่เมื่อนั้นจนฮอดมื้อนี้ก็เห็นว่าผลสำเร็จยิ่งใหญ่และก็หลายด้านเจ้า
1: อันนี้จุดต่อไปรัฐกิจถือหุ้นเรายังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินธุรกิจของตนเติมอีกจากการดำเนินธุรกิจการขายกิเทาลอยและยิบซ้ำคือเดี๋ยวว่ามาเบื้องต้นหัน
0: เจ้า
1: ในโครงการไฟฟ้าคมฮ้อนหงสาซึ่งได้จากขบวนการเผาไหม้ถ่านหินในการแลนจักผลิตไฟฟ้าฮอดท้ายปี2025รัฐกิจถือหุ้นเราสามารถจำหน่ายกิเทาลอยได้ 4.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยิบซ้ำ 0.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเป็นจุดที่3จุดที่4รัฐเศรษฐกิจถือหุ้นแล้วได้ช่วยสร้างฐานการลงทุนด้านพลังงานและเพิ่มศักยภาพของประเทศในการพัฒนาแขนงพลังงานในการร่วมมือกับบรรดานักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
0: เจ้า
1: ในนั้น4โครงการที่รัฐเศรษฐกิจถือหุ้นลาวเข้าร่วมถือหุ้นยังถือสำคัญในเรื่องงานสร้างสาพัฒนาระบบพื้นฐานโครงร่างส่งเสริมการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่การศึกษาของประชาชนในเขตโครงการ
0: เจ้า
1: และเอาใจใส่ในเรื่องงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีแบบแผนอันนี้มันเป็นระบบ
0: เจ้า
1: ในการคุ้มครองอันนี้มันชาวปีของพวกเขาถือว่าว่าวแต่ตัวเด่นๆมันเป
0: ็
1: นส่วนน้อย
0: ยังมีอีกหลายเวียกงานหลายๆโครงการที่ได้หับผลสำเร็จเนาะท่านเนาะแต่ว่
1: า
0: จริงที่ยกมานี้ย้อนอิงใส่เวลาฉะนั้นก็ถึงได้ว่าจุดที่เด่นๆเวียกงานที่เด่นๆจ้ะระยะต่อไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงเขายังจะให้ท่านได้มาหู้จักกับรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองการปกปักรักษาล้มไปถึงกลไกในการติดตามกวดกาเผาผักฟังเพลงก่อนเนาะจากหนึ่งเสียงเพลงเพื่อให้หลายๆท่านได้ผ่อนคลายกันก่อนเพราะว่าเข้ามาแล้วล้มแต่ข้อมูลหลายๆคนจะบอกว่าโอ้มีคำถามระวังการสนทนานี่ก็สามารถพิมพ์เป็นข้อความกันเข้ามาได้เนาะหลายๆท่านที่เข้ามาก็สามารถกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์เพราะว่าหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่สำคัญที่หลายคนโดยเฉพาะสังคมบางคนอาจจะหับหู้ผิวเผินบางคนอาจจะหู้เพียงแต่น้อยเดียวหรือบางคนอาจจะบ่หู้เลยเป็นเรื่องใหม่เลยของพลวัตบาทการเติบใหญ่ขยายตัวการประกอบส่วนการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวอีกจังหน่อยเฮากลับเข้ามาสู่การสนทนาเติม

0: ได้ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: กลับเข้าสู่การสนทนากับรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารบ่แน่ใจว่าตอนนี้ภาพทาง Facebook ข้างแม่นบ่เห็นโคซุกกำลังจับหน้าจับตาอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวให้เทคนิคเพิ่นเบิ่งเนาะว่าเป็นนําระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่หรือว่าขัดข้องอยู่จุดใดแต่ว่าการออกอากาศของพวกเฮาตอนนี้แม่นออกอากาศสดเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเฮายังอยู่กับการสนทนาภายใต้หัวข้อสาวปีในการประกอบส่วนพัฒนาของบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวร่วมสนทนากับโฆษกในมื้อนี้ก็คือท่านผู้อำนวยการบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวท่านคำลาวิจิตวงศาเฮาอารมณ์กันต่อเนาะท่านเนาะอยากให้ท่านได้เว้าถึงบริษัทเฮาก็คือในนามรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวนี้ได้มีวิธีการคุ้มครองและก็การปกปักรักษาทรัพย์สินของรัฐบาลที่นำมาลงทุนผ่านการถือหุ้นดังกล่าวนี้ให้มีประสิทธิผลและก็เกิดดอกออกผลคือแนวใดเด้
2: เจ้าข้าพเจ้าก็ขออนุญาตสืบต่ เพื่อให้ข้อมูล
1: เจ้า
2: สำหรับรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวของพวกเขาเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลได้สร้างตั้งขึ้น
1: เจ้า
2: ตามความเป็นห้องต้องการในการดำเนินธุรกิจของรัฐทุนเงินทุนประกอบเป็นหุ้นของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวที่นำมาลงทุนเข้าในบรรดาโครงการนั้นแม่นกู้ยืมต่อจากบรรดาจากบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินสากลโดยมีรัฐบาลก็คือกระทรวงการเงินเป็นผู้เซ็นสัญญาเงินกู
1: ้เจ้า
2: และก็ลอฮลอหรือคือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นแล้วได้มีการกู้ยืมเงินหันต่อจากกระทรวงการเงินโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมต่อร่วมกันและรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวจะต้องได้สำระหนี้เงินกู้นั่นตามกลไกของสัญญาอย่างครบถ้วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวจะเน้นใส่การลงทุนในโครงการที่มีท่าแห่งเป็นหลักมีการมีความคุ้มค่าและสามารถสร้างรายรับหรือว่าผลประโยชน์ให้แก่รัฐบาลก็คือแก่รัฐกิจของพวกเขาเป็นเกินว่าระยะยาวโดยผ่านการค้นคว้าศึกษาผลตอบแทนทางด้านการเงินผลประโยชน์ที่ทางรัฐบาลจะได้รับเป็นหลักก่อนจะตัดสินใจนั่นแมนการคุ้มครองการนำใช้ทรัพย์สิน
1: เพรา
2: ะว่าได้มีการประเมินการไล่เลี้ยงทั้งหมดว่าพวกเราลงทุนไปแล้วจะเบียดไถ่เงินที่รัฐบาลได้ทุ่มเทให้สูญเสียหร
1: ือ
2: ว่าสูญหายทุกกีบทุกอัดพวกเราต้องได้เก็บคืนแล้วก็ให้มีผลกำไรผลตอบแทนที่ดี
1: เจ้าเอิ้นว่าการคุ้มครองและก็การปกปักรักษาทรัพย์สินของรัฐบาลแล้วขออนุญาตถามท่านเติมอีกเนาะในฐานะที่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งบริษัทแม่นได้มีกลไกแนวใดในการติดตามในการกวดการหรือว่าประเมินผลเนาะเพื่อว่าในนามที่เฮาได้ลงไปถือหุ้นนําฮั่นเนาะท่าน
2: เจ้าตัวนี้มันเป็นกลไกที่สําคัญในการดําเนินในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างหน้าให้รัฐบาลรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวให้ความสําคัญต่อเวียกงานการกวดกาคือการประเมินผลการดําเนินธุรกิจของทุกโครงการที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเข้าร่วมถือหุ้นอันนี้มันพวกเขาให้ความสำคัญต่อการติดตามกฎกาและก็มีการประเมินอันนี้มันมีความเอาใจใส่แท้ๆโดยได้แบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะที่หนึ่งคือระยะก่อสร้างในระยะก่อสร้างนี้รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวได้มีการส่งพนักงานหรือว่าวิศวกรที่เกี่ยวข้องลงประจำติดตามกวดกาเวียกงานก่อสร้างทั้งเวียกก่อสร้างเวียกสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อรายงานความคืบหน้าให้รัฐวิสาหกิจก็คือรัฐบาลอันนี้แม่นพวกเราได้มีการติดตาม
1: เริ
2: ่มแต่หัวที
1: อ
2: ันนี้แม่นได้ส่งคนลงไปประจำอยู่แต่ละโครงการในระยะเริ่มต้น ในระยะที่2ระยะที่2แม่นระยะดำเนินงานในระยะดำเนินงานนี้รัฐไซกิจถือหุ้นแล้วเข้าร่วมในเวียกงานกวดการและประเมินผลการดำเนินธุรกิจผ่านบรรดากองประชุมคณะ4นำโครงการเช่นมันจะมีกองประชุมคณะสภาบริหารโครงการ
1: เจ้า
2: แล้วจะมีกองประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็ทั้ง2กองประชุมนี้ยกตัวอย่างข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างกองประชุมคณะสภาบริหารโครงการยกตัวอย่างโครงการที่พร้อมกองร่วมถือหุ้นนี้ยกตัวอย่างเฮาถือหุ้นอยู่ในโครงการยกตัวอย่างหงสา
1: เจ้า
2: หงสานี่มี3ขาหุ้นเฮาเว้าขาหุ้นภาคไฟฟ้าถือหุ้น 20% แล้วภาคบ่แฮ 25% แล้วก็มีอีก2ขาหุ้นเป็นขาหุ้นไทย
1: เจ้า
2: คือลาดบริษัทลาดครับอันบริษัทบ้านปู่เพิ่นถือหุ้นภาคส่วนน่ะ 40%
1: เจ้า
2: ฉะนั้นในสักส่วนในกรรมการในสภาบริหารนี่เขาถือหุ้น 20% เขาจะมีกรรมการอยู่2ท่านเขาร่ว
1: ม
2: ลาอีก2บริษัทที่เป็นขาหุ้นไทยนี่บริษัทละ4ท่าน
1: เจ้า
2: หมายความว่า 10% ต่อ1ท่านไล่เป็นสักส่วน
1: เจ้าเจ้า
2: ฉะนั้นในกล่องประชุมนี่จะมีคณะสภาบริหาร10ท่านจากลาวนี่2ท่านจากอนารัฐกิจถือหุ้นแล้ว2ท่านไปร่วมประชุมตัดสินปัญหาที่สำคัญในการบริหารจัดการ
1: เจ้า
2: อยู่ในเวียกงานที่สำคัญวันนี้กองประชุมที่2แม้กองประชุมผู้ถือหุ้น
1: เจ้าก
2: องประชุมผู้ถือหุ้นนี่มีแต่3เนาะเฮาแม้ขาหุ้นหนึ่งก็แม้ผู้หนึ่งคือข้าพเจ้าในนามต่างหน้าทั้งรัฐบาล
1: เจ้า
2: แล้วก็ในนามต่างหน้าเป็นทั้งอำนวยการแล้วก็จะมีอีก2บริษัทคือบริษัทบ้านปู่กับบริษัทลาดเพิ่นจะมีอีกตัวแทนเพิ่นเป็นขาหุ้นมีแต่3ท่านประชุมกันตัวนี้จะตัดสินทะเบียนงานใหญ่ๆ
1: เจ้า
2: อาจจะเป็นการลงทุนเพิ่มว่าเป็นเวียกที่ผ่านกองประชุมของคณะสภาบริหารมาแล้วจังมาให้กองประชุมของผู้ถือหุ้นนี่ตัดสิน
1: เจ้าน
2: ั่นแม่นขั้นตอนเป็นอันนั้นอยากชี้แจงอยู่ใน2กองประชุมนี
1: ้
2: ชั้นการพิจารณาบรรดาเวียกที่สำคัญของโครงการประเมินผลการดำเนินธุรกิจและการกำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้านั้นแม่นนอนอยู่ใน2กองประชุมนี
1: ้เจ้า
2: และนอกจากนั้นยังได้จัดตั้งคณะกวดสอบจากบรรดาผู้ถือหุ้นของโครงการ
1: เจ้า
2: การกวดสอบบัญชีโดยผู้กวดสอบอิสระและรายงานต่อคณะสภาบริหารและผู้ถือหุ้นหมายความว่าทุกภาคส่วนแม้กระทั่งบริษัทโครงการก็ต้องได้จ้างบริษัทกวดสอบ
1: ภายนอก
2: หรืออิสระเอกราชมากวดสอบ
1: เจ้า
2: เพื่อความโปร่งใสต่างๆให้บรรดาขาหุ้นรับทราบ
1: เจ้า
2: อันนั้นมันเป็นหลักการ
1: เอิ้นว่าเป็นกลไก
2: เน
1: า
2: ะ
1: กลไกในการติดตามกวดการและก็ประเมินผลของทางรัฐวิสาหกิจถึงหุ้นเราในการร่วมลงทุนแต่ละโครงการเนาะนะเนาะมานี่ในกรณีที่ว่ารัฐวิสาหกิจที่ทางบริษัทรัฐวิสาหกิจถึงหุ้นเฮานี่เนาะได้ไปร่วมนำและเพิ่นประสบร่วมลงทุนและเพิ่นประสบปัญหาหรือว่าผลประกอบการที่ออกมาบ่เป็นไปตามเป้าหมายทางบริษัทรัฐวิสาหกิจถึงหุ้นเราเฮานี่ได้มีบทบาทเดียวใดเข้าไปในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในจุดนี้ท่าน
2: เจ้าในกรณีที่เกิดมีปัญหาเนาะเกิดมีปัญหาว่าพวกเฮาช่วยอย่างแน
1: ่แก้ไขคือแนวใด
2: แก้ไขคือแนวใด
1: ใช่เจ้า
2: โดยพื้นฐานนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาภายในบริษัทดัชคิดถึงแล้วจะนำใส่บทบาทและก็สิทธิ์ของตนผ่านกองประชุมของคณะสภาบริหารโครงการ
1: เจ้าก
2: องประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหมายความว่าแน่ใดคือข้าพเจ้าได้นำเสนอว่ามันจะมี2วาระในกองประชุม
1: เจ้า
2: เพราะว่าพวกเขาจะนำเสนออย่างกระยาตามที่พวกเขาได้ประเมินแล้วเวลาจัดกองประชุมเขาต้อง สนอวิธีทางออกแก้ไขอยู่ในกล่องประชุมให้กรรมการนะครับพ้อง
1: อ
2: ยู่ในหันอันนี้เขาใส่ซิดตัวนี้เข้าไปนำเสนออยู่ในหัน
1: เจ้าเจ้า
2: เขาเห็นดีเขาโบเห็นดีวิธีนี้เขาคิดว่ามันดีเขาก็ไปนำเสนออยู่ในหันในกล่องประชุมหัน
1: เจ้า
2: ในหันมันจะมีสองกล่องประชุมข้าพเจ้าได้นำเสนอหันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประสานงานกับผู้ถือหุ้นฝ่ายอื่น
1: เจ้า
2: คณะกรรมการฝ่ายบริหารคู่สัญญาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันหมายความว่าพวกเขาเพียงแต่ไปเสนอวิธีการแต่พวกเขาบ่สามารถเข้าไปแทรกแซงในหลักการการบริหารของบริษัทโครงการได
1: ้เจ้าน
2: ั่นเป็นสิทธิ์พอเขาการอยู่ในส่วนหนึ่งอยู่ในกรรมการอยู่ในคันเทิงเพื่อชี้แจงเพื่ออธิบายเพื่อหาวิธีทางออกโบหมายเขาว่าพอเขาเข้าไปแทรกแซงเพื่อจะไปบริหารโครงการพร้อมเดียวกันนั้นรัฐสกิจถือหุ้นลาวก็เป็นใจกลางในการประสานงานกับรัฐบาลถ้าว่าตัวใดติดพันกับเบื้องรัฐบาลเขาก็เป็นขอดใจกลางหนึ่งเป็นขั้วต่อหนึ่งกับบริษัทโครงการเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจมานำเสนอต่อภาครัฐของพวกเขาเพื่อสุกยู่เพื่อแก้ไขให้เวียกงานหันมันบรรลุแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอมีบางด้านก็เจ้าอาจจะบ่มีความถนัดเพราะว่าเฮานี่เป็นขาหุ้นของลาวอยู่แล้วเบื้องของลาวนี่เฮาก็น่าจะประสานงานได้ดีกว่าข้าเจ้าที่เป็นคนต่างประเทศ
1: เจ้า
2: อยากนำเสนอสำนัก
1: เจ้าอันนี้คือการมีส่วนร่วมเนาะของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวในการเข้าไปช่วยแก้ไขในกรณีที่ว่าบริษัทพบปัญหาหรือว่าผลประกอบการมีปัญหาบ่เป็นไปตามเป้าหมายเนาะก็ตามสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของเฮาในการเข้าร่วมเสนอคำเห็นในกล่องประชุมมานี่อยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังเนาะในยุทธศาสตร์ของทางรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวนี่ได้มีการมีกำหนดยุทธศาสตร์แนวใดในการยกระดับการคุ้มครองวิสาหกิจในให้มีมาตรฐานสากลและก็มีความโปร่งใสให้หลายขึ้นเมื่อกี้ท่านก็ได้เล่าว่ามีบริษัทตรวจสอบภายนอกหรือว่าบริษัทตรวจสอบอิสระเข้ามาตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเติมอีกฉะนั้นในจุดนี้ให้ท่านได้ลงรายละเอียดหรือว่าเป็นการยั่งยืนให้สังคมก็คือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้เนาะว่าเฮ็ดเท่าไหร่จึงจะฮู้ว่าเป็นมาตรฐานสากลเรื่องของความโปร่งใสเจ้า
2: ตัวนี้นี่มีความสำคัญหลายตัวอนาคตในการดำเนินธุรกิจของรัฐสายกิจบ่ว่าจะเป็นรัฐสายกิจถือหุ้นแล้วหรือว่ารัฐสายกิจอื่นๆซึ่งว่ามันจะเฮ็ดให้พวกเขานี่ยืนยงได
1: ้
2: แล้วก็มีฐานะบทบาทได้พวกเขาต้องได้เร่งพัฒนาพัฒนาตนเองฉะนั้นในนี้พวกเขาก็ได้มีแผนว่าแล้วก็กำลังเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติกับพอดีสอดคล้องกับทางภาครัฐที่กำลังขุ่นเคี้ยวปรับปรุงหรือว่าปฏิรูปบรรดาลักษณะกิจต่างๆ
1: เจ้า
2: อันนี้มันเป็นกลไกที่มีความจำเป็นหลายฉะนั้นอยู่ในลักษณะกิจถือหุ้นลาวของเขานี่พวกเขาคิดว่าที่หนึ่งนะแมนการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะรัฐกิจถือหุ้นลาวของเขาเนี่ยอันสำคัญนะมันทางด้านการเงินพอเขาว่าเรื่องการเข้าห่วมถือหุ้นการบริหารหุ้นมันว่าเรื่องเงินเฉพาะต่อมากับมันด้านเทคนิควิชาการให้มีความสำนักงานเทียบเท่ากับขาหุ้นต่างประเทศพอแต่ละขาหุ้นนี่มาเบิ่งแล้วข่าวว่าพวกเขามาเทียบระหว่างรัฐกิจของเขากับบรรดาขาหุ้นต่างประเทศนี่พวกเขานี่ยังต้องได้บื่นหลาย
1: เจ้า
2: ต้องไปบื่นหลายเพื่อจะยกระดับให้มันเทียบเทียงกับ
1: สากล
2: เจ้าให้มันอันที่หนึ่งอันที่สองนั่นมันเวียกงานตรวจสอบบัญชีการเงินนี้อันนี้มันเป็นกลไกที่สำคัญภาวะเขาบกเข้มงวดทางด้านบัญชีทางด้านการเงินนี่จะเหตุให้การคุ้มครองของพวกเขานี่มีปัญหา
1: เจ้า
2: ฉะนั้นรัฐสากิจถือหุ้นลาวนี้ได้มีการรายงานทางด้านการเงินประจำ6เดือนท้ายปีและก็ประจำปีของโครงการตรวจสอบภายในของรัฐสภากิจของพวกเขาเอง
1: เจ้า
2: ภายในของพวกเขาก็มีตรวจสอบภายในเฉพาะเพื่อติดตามเรื่องนี้เฉพาะแล้วก็ร่วมกับบริษัทที่เคลื่อนว่าผู้ตรวจสอบอิสระ
1: เจ้า
2: คืออยู่ในรัฐสภากิจของเขาเนี่ยมัน PWC เป็น
1: บริษัทที่ได้ครับการยอมรับสากลเนาะ
2: ในระดับสากลเพื่อสนองให้บรรดาธนาคารและก็ผู้สนองทุนแก่รอของเขานี้ทันตามกำหนดเวลาตามสัญญาและยังมีการตรวจสอบจากองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ
1: เจ้า
2: หมายความว่าได้ใดนอกจากพวกเขากดคำลาว่าจ้างบริษัท นะกวดสอบจากภายนอกมากวดสอบเพื่อความโปร่งใสเพื่อรายงานภาคการเงินให้บรรดาธนาคารและก็ขาหุ้นเพื่อความโปร่งใสแล้วยังมีกวดสอบภายในประเทศของเราอีกคือองค์การกวดสอบแห่งรัฐลงมาติดตาม
1: เจ้า
2: อันนั้นเป็นจุดที่2ข้อที่2อันที่3นะแมนการบริหารการคุ้มครองโครงการแมนได้ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
1: เจ้า
2: อันนี้โดยพื้นฐานเลยมันรัศกิจของพวกเขาก็นอนอยู่ใน ISO 9001:2015ก็ได้มีทีมงานของสากลลงมาตรวจสอบแล้วก็ประเมินเป็นแต่ละระยะ
1: เจ้า
2: อันนี้มันเป็นตัวยั่งยืนอีกอันนึงให้ทางรัศกิจของพวกเขาแต่ในข้อที่4นี้การขออนุญาตพวกเขามีแผนว่าต่อไปนี่พวกเขาจะมีแผนขออนุญาตสร้างคลังสำรองไว้สำหรับการขยายธุรกิจการลงทุน
1: เจ้า
2: ในโครงการใหม่ทั้งภายในและก็ต่างประเทศโดยบ่จำเป็นนำใช้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสูงและก็จะเฮ็ดให้การดำเนินธุรกิจนี่มีผลตอบแทนนี่ดีขึ้นกว่าเก่าหมายความว่าแน่ใดถ้าว่าการผลประกอบการของเขามีกำไรหลายเพราะต้องแบ่งเงินส่วนไหนส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นครั้ง
1: สำรองไว้
2: สำรองไว้เพื่อเป็นการลงทุนต่อ
1: เจ้า
2: เพื่อขยายธุรกิจแทนที่ว่าโอ้มีโครงการใหม่เข้ามาเพราะเขาต้องแลนไปซอกกู้เงินการกู้เงินนี
1: ่ดอกเบี้ย
2: ม
1: ัน
2: ดอกเบี้ยมันจะสูงเพื่อให้ผลตอบแทนเขาต่ำถ้าว่าเขามีทุนของเขาแล้วเขานำใช้ตัวนี้จะให้ผลตอบแทนของเขาสูงขึ้น
1: อ
2: ันนี้มันทั้งหมดมี4ข้อที่นำเสนอ
1: เจ้าเอิ้นว่าเป็นยุทธศาสตร์เนาะในการยกระดับการคุ้มครองวิสาหกิจก็คือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นท่านผู้ฟังเบิ่งจากเวลาทางรายการก็พอดีเลยเนาะการสนทนาของพวกเราแต่ละหัวข้อแต่ละพาราบทบาทหรือว่ารับฮู้หลายๆข้อมูลจากทั้งรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวในตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมาก่อนจากกันนี้สุดท้ายอยากให้ท่านได้เว้าถึงแผนการในอนาคตแผนการ5ปี10ปีข้างหน้าทั้งรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเฮานี้ได้มีการวางแผนหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคือแนวใดท่าน
2: อยู่ในแผนการ5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าอิงใส่บทบาทของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวนี้พวกเขาว่าจะมีแผนการปรับเปลี่ยนบ่สิขยายตัวแนวใดบ่นี้มาเบิ่งในมุมมองแล้วนี้โดยพื้นฐานอิงใส่พระบทบาทหลักของพวกเขานี้ใน50ปีข้างหน้าธุรกิจของเขายังจะสืบต่อรักษา
1: เจ้า
2: แล้วก็ส่งเสริมจุดแข็งของตนที่มีอยู่นี
1: ้
2: ในแขนงการพลังงานในแม่ที่หนึ่งและนอกจากนั้นจะสืบต่อพิจารณาการเข้าร่วมพัฒนาในบรรดาโครงการใหม
1: ่
2: เช่นข้าพเจ้าขอญาติยกโครงการไฟฟ้าน้ำของหลวงเฮาบางและโครงการไฟฟ้าน้ำของปากหลาย
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ได้รับมอบหมายจากทั้งรัฐบาลให้เข้าร่วมศึกษาพร้อมทั้งขยายไปสู่การไปสู่บรรดาโครงการพลังงานสะอาดอีกโครงการหนึ่งหมายความว่าข้าพเจ้าขออนุญาตอธิบายว่าโครงการน้ำของหลวงเฮาบางกับโครงการน้ำของปากลายนี้แม้รัฐบาลได้อนุญาตให้รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวของพวกเขานี่เข้าไปศึกษาเบิ้ง
1: เจ้า
2: เพื่อเบิ้งผลตอบแทนว่ามันมีผลตอบแทนคือแนวใดทางด้านการเงินให้แก่ประเทศชาติของพวกเขานี้จังค่อยว่าพวกเขาจังค่อยตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือบ่ลงทุน
1: เจ้า
2: อันนี้มันได้ละได้สิทธิ์ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้กำลังศึกษา
1: อยู่
2: ศึกษาความเปลี่ยนไปได้ว่าผลประโยชน์เขาจะได้หามันมีอย่างแน
1: ่
2: ผลตอบแทน
1: เจ้า
2: อันนั้นต่อการลงทุนพอโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้เงินมหาศาล
1: เจ้า
2: อันนั้นมันอันหนึ่งที่อยากยกอันที่สองมันพวกเขากำลังศึกษาบรรดาโครงการพลังงานสะอาดเป็นต้นแมนพลังงานแสงตะเวนบอพลังงานล
1: ม
2: พลังงานไฟฟ้าแบบสูบกับหรือว่าปั๊มสโตรจ
1: เจ้า
2: น้ำบรรดาคูห่วมพัฒนาจำนวนหนึ่งมันพวกเขาได้มีการร่วมมือได้เซ็น MOU กันแล้วและจำนวนหนึ่งพวกเขาก็ได้มีการพัวพันเพื่อก้าวไปสู่การร่วมมือ
1: เจ้า
2: อันนั้นมันอันในอนาคตของพวกเขาคิดว่า และเพื่อเฮ็ดให้การลงทุนของรหล.นี่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงผ่านด้านพลังงานในอนาคตนั้น
1: เจ้า
2: เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตและทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้หลากหลายขึ้น
1: เจ้า
2: หมายความว่าในประกอบเฮาลงมีแต่ภาคเคลื่อนกับพลังงานคมฮ้อนใน4โครงการเดี๋ยวนี้เฮาไปลงทุนในภาคพลังงานสะอาดอื่น
1: ๆเจ้า
2: เพื่อกระจายความเสี่ยงออกไปอันนั้นแต่การเข้าลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเบิ่งผลตอบแทนความเสี่ยงกระแสเงินสด
1: เจ้า
2: แล้วก็ผลประโยชน์โดยรวมของรัฐบาลอันนี้มันพวกเขาต้องได้คำนึงอยู่ในนั้น
1: เจ้า
2: และในอนาคตเมื่อการลงทุนของรหล.ก็คือรัฐกิจถือหุ้นแล้วขยายตัวบทบาทของรหล.จากผู้ถือหุ้นเคลื่อนว่าหุ้นส่วนน้อยในอยู่ในแต่ละโครงการในตัวหน้าพวกเขาคาดการว่าเขาอาจจะก้าวไปสู่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ
1: ่
2: ที่มีสิทธิ์และก็มีบทบาทหลายขึ้น
1: เจ้า
2: อันนั้นมันพวกเขาวางแผนไว้ในนั้นและนอกจากนั้นรหล.ก็ยังจะต้องได้มีการเอาใจใส่ในการสร้างบทบาทสร้างความเชื่อมั่นต่อขาหุ้นต่างประเทศ
1: เจ้า
2: และก็สถาบันการเงินและก็บรรดาธนาคารธุรกิจทั้งภายในและก็ต่างประเทศเพื่อเป็นเงื่อนไขเข้าหาแหล่งทุนมาประกอบเป็นหุ้นของรัฐกิจถือหุ้นลาวในอนาคตถ้าว่าพวกเขาบริหารบ่ดีบ่มีความเชื่อมั่น
1: เจ้า
2: สากลบ่ให้ความยอมรับ
1: การ
2: ระดมทุนนี่ถือว่ายากหลาย
1: พบความยุ่งยาก
2: พบความยุ่งยาก
1: เจ้าอันนี้คือแผนการ5
2: ป
1: ี10ปีของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวโอ้มื้อนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลใหม่ลายยางเลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าเสียดายเนาะเวลาของพวกเฮาก็พอดีมาฮอดตอนท้ายทางทีมงานในสังควบคุมเสียงบอกว่าหมดเวลาแล้วนะก็ถือว่ามื้อนี้ขอบใจอีกครั้งนึงทางท่านผู้อำนวยการบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวท่านคำลาวิจิตรวงศ์สาที่สละเวลามาให้ฮู้ข้อมูลหวังว่าโอกาสหน้าและการของพวกเฮาจะได้รับเกียรติจากท่านมาแนะนำหรือว่ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะวันนี้พวกเฮาทั้ง2คนก็คือรายการ MOIC สื่อสารก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เวทีพวกเฮาได้มาโอลมสนทนาหมดเวลาลงแล้วขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมด้วยดีท่านสามารถรับชมคืนได้ผ่านทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารมื้อนี้พวกเฮาสิได้ลาไปพร้อมกับเวลาอาหารเที่ยงของหลายๆท่านสบายดีขอบใจ
2: สบายดีขอบใจ
1: สบายดีขอบใจหลายๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาในทั่วประเทศเตรียมความพร้อมให้การเรียนการสอนในศกเหียน2056 5207นี้ปรับปรุงเส้นทางเทศบาลคืนใหม่ภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์การน้ำแขวงหลวงน้ำทาลงติดตามแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองหลวงน้ำทาเวียดนามและกลุ่มตลาดห่วมอเมริกาใต้เจรจาการค้าการนำเข้าส่งออกสินค้าและการบริการสากลของจีนในเดือนกรกฎาคมบรรลุ5ตื้อ100กว่ายวนต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: นายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเรียนการสอนในศกเรียน 2026-2027 นี้เปรียบดังปางบทใหญ่ของศกการศึกษาให้เต็มไปด้วยบรรยากาศฟื้นและมีประสิทธิผลหับประกันคุณภาพการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดคงค้างในศกเรียนผ่านมาเป็นต้นการประละการเรียนถึงว่ามีทะเอียงลดลงแต่ก็ยังบ่ทันได้สามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวปัญหาการขาดครูสอนและการเข้าเรียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ทันได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงและอื่นๆท่านสนใจ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตตัวประเทศเนื่องในโอกาสวันไขศกเรียนใหม่ศกเรียน 2026-2027 นี้ว่าผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นจงเสื้อสู่และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำเน้นสภาพของบรรดาสถาบันการศึกษามีการติดตามสุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักแน่นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำเน้นสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามซุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างขบวนการกีฬากายกรรมศิลปะวรรณคดีและสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้ความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจารณ์บรรดาแขวงเมืองนครสืบต่อเอาใจใส่จะตั้งผ่านขยายผลสำเร็จก็คือมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเรียน 2025-2026 ให้เข้าสู่ล้วงลึกและเวียกงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม
0: พิธีมอบหับอย่างเป็นทั้งการโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลขึ้นใหม่ภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมนี้ที่เมืองวังเวียงโดยการเข้าร่วมของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีท่านภูวงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ท่านนางเอลิสเบธจุงผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาซีประจำลาวและท่านแสงเพชรอ่ำนันทวงศ์ห้องผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8พร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์องค์การปกครองเมืองบ้านและภาคธุรกิจภายในเมืองวังเวียงท่านนักสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความเห็นกล่าวเปิดว่าการปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลเมืองวังเวียงในครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวและเป็นหนึ่งในเวียกงานบุริมสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนภายในท้องถิ่นทั้งทางภายในและต่างประเทศให้เดินทางสะดวกปลอดภัยและทางเป็นการสร้างภาพโพธิ์ที่ดีงามให้แก่ตัวเมืองท่องเที่ยววังเวียงพร้อมเดียวกันนี้ยังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยววังเวียงให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวนับมื้อหลายขึ้นสร้างกระโอกาสในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพประกอบส่วนสร้างไร้หาบสร้างเวียกเหตุการณ์ทำและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นเทละก้าวตามทิศทางการพัฒนาแบบยืนยงและสีเขียวของรัฐบาลก็คือของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่วางไว้
3: ข้าพเจ้าสมเสยอย่างจริงใจต่อคณะรับผิดชอบโครงการผูกขัน ทั้งขันส่วนกลางขันแขวงบริษัทที่ปรึกษา MXPMCES รัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเหล็ก8และบริษัท LDB ก่อสร้างเคหสถานและครัวทางจอยเวนเจอร์หัวหน้าหัวหน่วยธุรกิจภายในเมืองที่เกี่ยวของตลอดหอดการจัดต่างบ้านและประชาชนอ้อมหอบเขตดังกล่าวที่ได้สุขยู่ติดตามและเป็นเจ้าการช่วยเหลือโดยความรับผิดชอบสูงของทุกภาคส่วนจุดที่เห็นไถโครงการสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้อย่างจบงามพร้อมเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อธนาคารพัฒนาอาเซียน ADB ที่ได้ให้การช่วยเหลือล่าและในการสนับสนุนด่านพิสการแก่การพัฒนากุ้งลางผืนฐานท่องเที่ยวของสปป.ลาวโดยเฉพาะแม่นอยู่เมืองวังเวียงแขงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นก็คือของสปป.ลาวโดยรวม
0: ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตมีคำเห็นตื่นว่าเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางได้รับการนำใช้ที่ยาวนานนั้นสิ่งสำคัญที่สุดแม่นการบริบัติรักษาและการนำใช้อย่างมีประสิทธิภาพขอเรียกร้องมายังองค์การปกครองเมืองวังเวียงภายในการเกี่ยวข้องภาคธุรกิจพ่อแม่ประชาชนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการรักษาเส้นทางใหม่ความเป็นระเบียบสะอาดสวยงามเพื่อให้เส้นทางนี้มีอายุการนำใช้ยาวนานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมจงช่วยกันรักษาต้นไม้ที่โครงการได้ปลูกใหม่ถูกต้นให้ใหญ่สูงเพื่อให้มีความห่มเย็นให้ความสวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวและหน้าย่างเที่ยวชมห่วมแห่งห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกต่างดาวชาวต่างเมืองด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ็ดให้แขกมีความประทับใจเมื่อกลับไปแล้วก็ให้คิดฮอดและอยากกลับมาเที่ยวอีกต่างหน้าคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอส่งมอบโครงการปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลเมืองวังเวียงให้แก่องค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งฝากความหวังนำทุกภาคส่วนช่วยการสืบต่อปกปักรักษานำใส่เส้นทางดังกล่าวให้ยืนยงพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงเมืองวังเวียงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตามแผนแม่บทพัฒนาเมืองวังเวียง2056-2036ให้สีเขียวสะอาดสวยงามปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างความประทับใจดึงดูดนักท่องเที่ยวอยากกลับคืนไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวอีก
1: วันที่18สิงหาคมนี้สถาบันการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำลาวได้ร่วมกันจัดปาฐกถาภายใต้หัวข้อ70ปีสายพันธุ์ลาวอินเดียจากโครงหัวพัฒนาสู่การเป็นครูหัวมือหบด้านการจัดปาฐกถาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียครบรอบ70ปีและเนื่องในโอกาสที่ท่านซีปาบิตามาเกริตารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวโดยมีบรรดาผู้เข้าร่วมจากกระทรวงการต่างประเทศคณะผู้พันต่างประเทศส่วนกลางภาคและบรรดากระทรวงอ้อมข้างทั้งหมดหลายกว่า60ท่านให้เกียรติเป็นประธานก็เปิดพิธีครั้งนี้โดยท่านไมทองธรรมวงศารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งท่านรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์สองประเทศที่มีมูลเชื้ออันยาวนานบนพื้นฐานการร่วมมือและมิตรภาพอันดีงามหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายจากรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียโดยท่านได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการพัวพันร่วมมือของสองฝ่าย

0: ุนเซียจนถึงปัจจุบันการพัวพันระหว่าง2ประเทศได้รับการเสริมขยายพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในต่อหน้า2ฝ่ายได้แสดงความหมายมั่นร่วมกันในการเสริมขยายการร่วมมือจากการเป็นคู่ร่วมมือเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นคู่ร่วมมือแบบรอบด้านการปะทะกระทาครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญในการตีราคาการพัวพันสองฝ่ายในระยะผ่านมาก็คือทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าซึ่งเป็นการประกอบส่วนให้แก่การเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตของลาวอินเดียครบรอบ70ปีและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังได้เป็นอย่างดี
1: ตอนบ่ายวันที่30สิงหาคม2016ท่านวงสวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามและกวดกาสภาพน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองไซแขวงอุดมไซโดยเฉพาะสำรวจบรรดาจุดที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตามสภาพการความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่การผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะจุดสำคัญคือบ้านกัดบ้านบอจุดลักซีเส้นทางไปหลวงน้ำท้าเขตหงเหียนซนเผาแขวงทางไปแขวงพงสาลีบ้านหนองแมงดาและจุดอื่นๆที่มีความเสี่ยงจากผลการลงติดตามเห็นว่ามีหลายบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ทงนาหนองป๋าเส้นทางทรัพย์สินและเงินสารของประชาชนเส้นทางบางจุดบ่สามารถสัญจรได้เนื่องจากน้ำอังสำหรับความเสียหายที่พบเห็นในเบื้องต้นยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจและบ่ทันสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ท่านวงสวรรค์ไสยวงศ์ได้เน้นให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มทวีการติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทันเวลาและวางมาตรการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนหากสถานการณ์มีความจำเป็นเพื่อหับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมนี้ยังได้แนะนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อติดตามสภาพน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเก็บกำข้อมูลและรายงานสภาพการอย่างทันการพร้อมทั้งสำรวจประเมินผลเสียหายและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบตามสภาพตัวจริงการลงติดตามและกวดกาสภาพน้ำท่วมครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ของการน้ำแขวงต่อสภาพความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทางเป็นการก้าวเกี่ยมความพร้อมในการรับมือกับภัยน้ำท่วมอย่างทันการเพื่อลดพรผลกระทบและหักษาชีวิตตลอดฮอดทรัพย์สินของประชาชน
0: วันที่19สิงหาคมนี้การน้ำขุนหลวงน้ำท้าได้ลงติดตามแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองหลวงน้ำท้าจากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงเหตุให้เกิดภัยน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างกลุ่มเอาหลายบ้านในเมืองหนองน้ำท้าโดยมีทานวงมณีเพื่อประสากรรมการประจำภาคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการต้านภัยพิบัติขันแขวงและทานพลจตวาหุ่มพันธ์แก้ววังราชหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงได้ลงเบื้องจุดบริเวณขอบเขตน้ำท่วมอยู่หลายบ้านที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองหนองน้ำท้าในครั้งนี้มีทั้งหมด34บ้านพร้อมเดียวกันนี้การน้ำของแขวงได้จัดจุดพักสัวขาวมี5จุดคือเดินกีฬาในห้องผงแขวงเดินมศเทศบาลแขวงห้องหมอตำรวจศูนย์ต้นทับผู้ถือข้อให้ภาคเหนือและศูนย์โรงเรียนมศทงปุงการช่วยเหลือในเบื้องต้นแมนทั้งแขวงได้จัดสรรอาหารการกินบนพักเสาส่วนผลกระทบและการเสียหายแมนยังบ่ทันได้สรุปได้เถื
1: ่อต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่นมบรมนีทานไสนครอินทวงศ์รองเลขาพรรคกระทรวงรองรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวย้ำยามและเหตุเวียกอยู่แขวงเสกองโดยการต้อนรับจากทานสมเพชเอิร์ดลัดดากรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยบรรดาหัวหน้าห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม4เมืองและพนักงานภายในแผนกเข้าร่วม
2: ในพิธีทานบุญทรงละมยศห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ6เดือนต้นปี2016ซึ่งระยะผ่านมาถึงว่าแขวงพวกเฮาได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านแต่ภายใต้การสีนำขององค์การภาคแขวงแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่างหน้าตาม7แผนงานหลักมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นเวียกงานคำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเวียกงานผลิตกสิกรรมและป่าไม้

0: เป็นสินค้าเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาและน้ำใสป่าไม้เวียกงานจัดสรรและคุ้มครองพัฒนาที่ดินเวียกงานคุ้มครองทรัพยากรน้ำอุตุนิยมและอุโทกศาสตร์เวียกงานปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโอกาสนี้ปริญญาเอกไสยนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้แสดงความชมเชยต่อผลงานที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านได้เน้นให้คณะภาคคณะแผนกสืบต่อถือสำคัญเวียกงานการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกภาคพนักงานรัฐกรจังตัวถึงปฏิบัติหน้าที่เวียกงานไปตามพระบทบาทสิทธิ์หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพในหมู่คณะและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในนี้การจะต่างปฏิบัติเวียกงานแต่ละหน้าเวียกที่นอนในของเขตเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องได้เอาใจใส่ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเวียกที่ติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากออกจากปัจจุบันอย่างแท้จริงจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกกวางรายงาน
1: พิธีเปิดสุดเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่3ประจำปี2026ของโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงศรีสมบูรณ์จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในต้นเดือนสิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านนางค้ำศรีสิทธิวรดาคณะประจำภาคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงมีท่านเหล่ายางจาว่ากรรมการภาคแขวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ในพิธีได้รับฟังการผ่านมติตกลงของคณะประจำภาคแขวงว่าด้วยการอนุมัติพนักงานเข้าเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่3ประจำปี2026ข้อตกลงของหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติว่าด้วยการอนุมัติเปิดสุดเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่3ประจำปี2026และบทแผนการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่3ประจำปี2026ซึ่งสุดเฮียนครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด54สหายหญิง5สหายซึ่งเป็นพนักงานนำพาคุ้มครองและพนักงานหลักแหล่งจากบรรดาแผนกการองค์การกรมกองขั้นแขวงเมืองตาเสงและวิสาหกิจต่างๆภายในแขวงซึ่งหลักสูตรจะใช้เวลาเฮียนทั้งหมด4เดือนเท่ากับ126วันกำหนดการเฮียนการสอนทั้งหมด8กลุ่มวิชาพร้อมทั้งการเขียนบทจบสั้นจุดประสงค์ของการจัดสุดเฮียนครั้งนี้เป็นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองฝึกฝนล่อหลอมแนวคิดศีลธรรมปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดตั้งให้แก่พนักงานหลักแหล่งเพื่อนำไปเคลื่อนไหวและหมุนไซเข้าในเวียกงานตัวจริงอยู่กลมกองและท้องถิ่นของตนให้มีผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงในโอกาสนี้ท่านนางคำศรีสิทธิวรดาได้มีคำเห็นโอรมและกล่าวเปิดสุดเฮียนอย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้เน้นนักให้คณะรับผิดชอบครูอาจารย์เอาใจใส่สิทธิ์สอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างสุดอกสุดใจสุดความสามารถและนักศึกษาแต่ละท่านก็ให้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบตั้งใจเรียนรู้อย่างเสิร์ชสู่คำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงศรีสมบูรณ์รายงาน
1: วันที่19สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีได้จัดพิธีปาฐกถาเหล่ามุ่นเสื้อหาวันประวัติศาสตร์สำคัญของพรรคของชาติอย่างหอบด้านและมีความหมายลึกซึ้งโดยการเป็นประธานของท่านเสนพันหลักกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองเพียงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: พิธีในครั้งนี้ท่านเสนพันหลักกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองเพียงได้ให้เกียรติปาฐกถาเราคืนมนเสือ5วันสำคัญประวัติศาสตร์สำคัญของพรรคของชาติซึ่งประกอบมีวันสร้างตั้งแนวราวสร้างชาติครบรอบ76ปีวันที่13สิงหาคม1950 53สิงหาคม2026วันสร้างตั้งสื่อมวลชนและวันพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันที่13สิงหาคม1950 53สิงหาคม2026วันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีวันที่23สิงหาคม1975 5วันที่23สิงหาคม2026และวันยึดอำนาจแขวงสัญญาบุรีครบรอบ51ปีวันที่6สิงหาคม1975 5 6สิงหาคม2026วันสร้างตั้งศาลประชาชนแห่งสปป.ลาวครบรอบ44ปีวันที่15สิงหาคม1982 55สิงหาคม2026วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวครบรอบ35ปีวันที่15สิงหาคม1991 5วันที่15สิงหาคม2026โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วเมืองเพียง ได้เสื่อมซึมและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมูลเสือการกำเนิดเติบใหญ่ขยายโตขององค์การจัดตั้งต่างๆมูลเสือประวัติศาสตร์ของศาสตร์และแขวงสัญญาบุรีพร้อมทั้งเป็นการเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเพื่อเสริมขยายมูลเสืออันดีงามแสงสุดาเก่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
1: เมื่อบรมนี้ที่ห้องว่าการปกครองแขวงอัตปือสภาประสนแขวงอัตปือได้พบปะและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะผู้แทนสภาประสนแขวงยาลายของเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยกสูงประสิทธิภาพการดำเนินงานและสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันหัวมืออันดีงามระหว่างสองแขวง
4: ในโอกาสนี้ภายแขวงอัตปือฐานภูวันพรหมจรรย์ได้นำเสนอภาพรวมและข้อมูลพื้นฐานของแขวงโดยแขวงอัตปือมีเหนือที่ 10,230 กิโลตรเมตรประกอบมีหาเมืองและมีประชากรประมาณ 150,000 คนเศรษฐกิจมีทาเอียงขยายตัวต่อเนื่องโดย GDP เฉลี่ยต่อคนบรรลุประมาณ 2,240 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผลงานใน6เดือนต้นปี2016สภาประชาชนแขวงอัตปือสุทธิ5ได้ซุ้มใส่การปฏิบัติพละบทบาทตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มส่วนด้านนิติกรรมและการตกลงปัญหาสำคัญได้พิจารณาและหับห้องเอามติกองประชุมจำนวน11ฉบับด้านงบประมาณสามารถเก็บรายหับได้กว่า 1,100 ตื้อกีบเท่ากับ 62.35 ส่วนหอยของแผนการปีด้านการลงทุนได้ติดตามและกวดกาโครงการลงทุนของรัฐจำนวน197โครงการในนั้นสำเร็จแล้ว95โครงการพร้อมนี้ยังได้ซุ้มใส่การติดตามกวดกาการนำใส่กฎหมายการแก้ไขคำห้องถูกและการสะท้อนปัญหาจากประชาชนเพื่อให้สิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบถามของประชาชนได้รับการคุ้มครองวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เหตุในเกิดมีน้ำท่วมสุยินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26กับ31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬา
6: คณะโฆษณาโฮม นครหลวงวิ่งจันทร์สร้างขบวนการแข่งขันกีฬาเตะบานมิตรภาพเพื่อเสริมฉลองวันสำคัญต่างๆของชาติของพรรคในวันที่19สิงหาคมนี้อยู่เดินบานเตะหญ้าเทียมเบสวรรค์บ้านคำสวัสดิ์เมืองไสเสียฐานนครหลวงวิ่งจันทร์โดยมีทานสาครพรหมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคทานธนงไซขุดไพฑูรย์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์ทานทวีไซเหมาสมภูรองเลขาคณะบริหารพรรคนครหลวงวิ่งจันทร์มีบรรดาทานในคณะพรรคคณะนำขันศูนย์การนครหลวงวิ่งจันทร์ตั้งหน้าบริษัทเวียลาวจำกัดมีวิสาหกิจส่วนบุคคล My Way Sport เวียลาวพร้อมด้วยบรรดานักกีฬาและพนักงานวิศการเข้าร่วมทานคำสวรรค์โคตรไซหัวหน้าคณะโฆษณาหมนครหลวงวิ่งจันทร์กล่าวว่าขบวนการแข่งขันกีฬาบานเตะในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนครบรอบ76ปีวันประกาศเอกราชวันที่13สิงหาคมครบรอบ81ปีและวันรัฐธรรมนูญวันที่15สิงหาคมครบรอบ35ปีพิเศษเป็นการเฉลิมฉลองผลสำเร็จการเสื่อมซึมเผยแพร่พันขยายผลสำเร็จมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคติดพันกับมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่8ของคณะบริหารพรรคองค์คณะพรรคนครหลวงวิ่งจันทร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9ของนครหลวงวิ่งจันทร์ให้ปรากฏผลเป็นจริงการแข่งขันบันเตะในครั้งนี้ประกอบมี4ทีมเข้าร่วมคือบริษัทเวียลาวจำกัดวิสาหกิจส่วนบุคคล My Way สวยสาอากรนครหลวงวิ่งจันทร์และทีมลาวสปอร์ตมีเดียพิเศษมีครูกิตติมศักดิ์ระหว่างทีมการนำนครหลวงวิ่งจันทร์พบกับทีมสื่อมวลชนศูนย์กลางซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันเต็มไปด้วยการหัดแน่นความสามัคคีซึ่งกันและกันมีน้ำใจนักกีฬาฮู้เสียฮู้ชนะและฮู้ให้อภัยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการให้มีบรรยากาศอย่างฝดฟื้นมวลซื่นผ่านการแข่งขันผลปรากฏว่าที่1ทีมสวยสาอากรนครหลวงวิ่งจันทร์อันดับที่2ทีมลาวสปอร์ตมีเดียอันดับที่3ทีมวิสาหกิจส่วนบุคคล My Way และทีมที่4บริษัทเบียร์ลาวส่วนครูกิตติมศักดิ์เป็นฝ่ายทีมการนำนครหลวงวิ่งจันทร์เอาชนะทีมสื่อมวลชนศูนย์กลาง7ประตูต่อ5การแข่งขันกีฬาบานเตะในครั้งนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆประกอบมีวิสาหกิจส่วนบุคคล My Way เป็นเครื่องกีฬาจำนวน200สาวกว่าสุดรวมมูลค่า50ล้านกว่ากีบสวยสาอากรนครหลวงวิ่งจันทร์สาวล้านกีบบริษัทเบสวรรค์จำกัดอุปถัมภ์น้ำดื่มเดินบานเตะบริษัทเยลาวจำกัดและภาคส่วนอื่นอีกจำนวนหนึ่ง
1: ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวต่างประเทศ
6: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่19นี้ว่าการเจรจาสัญญาการค้าบริมสิทธิ์หรือ PTA ครั้งที่1ระหว่างเวียดนามกับกลุ่มตลาดอเมริกาใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่14หา18สิงหาคมนี้ยูนิคอนหลวงบูโนสไอเรสของอาร์เจนตินการเจรจาในครั้งนี้ได้สร้างบาดก้าวสำคัญในวิวัฒนาการสุกยู่สายพัวพันการหัวมือเศรษฐกิจการค้าระหว่างเวียดนามกับบรรดาประเทศอเมริกาใต้สองฝ่ายได้ยั่งยืนถึงความหมายมั่นและการตัดสินใจสุกยู่วิวัฒนาการการเจรจาบนจิตใจเป็นมิตรมีเจตนาดีเปิดอกเปิดใจและสร้างสรรค์มุ่งหน้าไปถึงการสร้างสัญญาที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับผลประโยชน์ของเวียดนามกับประเทศคู่เจรจา
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่19สิงหาคมนี้ว่ากรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนได้เปิดเผยตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับการค้าสินค้าและการบริการสากลจีนผ่านการสำรองเงินระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคมปีนี้แสดงให้เห็นว่ายอดการนำเข้าส่งออกสินค้าและการบริการสากลของจีนในเดือนกรกฎาคมผ่านมาบรรลุถึง 5,146 ตื้อกวนในนั้นมูลค่าส่งออกสินค้าและการบริการบรรลุถึง 2,883 ตื้อยวนและนำเข้า 2,263 ตื้อกว่ายวนจีนได้เกินดุลการค้า619ตื้อกว่ายวนเมื่อสังเกตจากโครงการต้นต่อในการค้าการบริการแล้วเห็นว่ามูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการท่องเที่ยวของจีนบรรลุหลายกว่า170ตื้อยวนมูลค่านำเข้าส่งออกการบริการธุรกิจอื่นๆ154ตื้อกว่ายวนมูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการขนส่ง150ตื้อกว่ายวนมูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการด้านโทรคมคอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสารบรรลุ78ตื้อกว่ายวนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์ ันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: ไอ้ๆมื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
11: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
10: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
11: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
10: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงหยังนะอ้าย
11: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
10: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
11: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งนึง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งนึง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
12: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
14: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
15: ใช้เงินขีบทั่วทั้งชาติรักษาค่าบทบาทเงินขีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้นอกเบอร์โทรแม่น021-260-283ถามว่าทานใดทีมีความสนใจอยากหัวบริษัททีสักส่วนให้เข้าไปได้ดมทืนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ.ท่านสามารถโทรสอบถามได้เนาะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข 1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณฮู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
16: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว
17: ได้ว้าวเป็นได้เลยล่ะ
16: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
17: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ที่ตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
16: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
17: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
16: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
17: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
16: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
18: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินเก็บแล้วให้สูงค่าแท้ใด
19: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
15: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไปเติมก็แล้วกันท่านใดที่มีความสนใจอยากฮู้ว่าบริษัททีสักสวนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือได้หับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่สามารถโทรสอบถามก่อนได้เนาะเปิดสายด่วน1602และอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ปัตตทานได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่1ท่านผู้ฟังที่เว้าเกี่ยวกับจุดประสงค์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดการเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพโปร่งใสยุติธรรมหลุดพ้นความเสี่ยงต่อระบบการเงินและสุขยุให้มีการเข้าร่วมของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งแนะไซเฮ็ดให้การระดมทุนลงทุนและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเงินยงสามารถเสริมยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและสืบต่อในมาตราที่2เว้าถึงหลักทรัพย์ท่านผู้ฟังหลักทรัพย์นี้แมนเครื่องมือทางด้านการเงินประกอบด้วยหุ้นคุณกู้พันธบัตรรัฐบาลหน่วยลงทุนอนุพันธ์และหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามการกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือครองมีสิทธิ์และผลประโยชน์ตามคุณลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้ประธานได้รับฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: เสี่ยวเฮาทําตัวนี่ดู
1: มีหยังน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่าตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายเด้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ธ.ค.ต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้หับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา3ท่านผู้ฟังได้เว้าเกี่ยวกับการอธิบายคำศัพท์ซึ่งคำศัพท์ที่นำใช้ในกฎหมายฉบับนี้มีความหมายคือ 1. เวียกงานหลักทรัพย์หมายถึงการออกจำหน่ายหุ้นและหุ้นกู้และการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นและหุ้นกู้บริษัทจดทะเบียนกองทุนเพื่อการลงทุนสถาบันซื้อกลางด้านหลักทรัพย์นักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์และสมาคมเวียกงานหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ศูนย์หับฝากหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่อยยุติธรรม 2. หุ้นหุ้นหมายถึงหลักทรัพย์ประเภททุนที่บริษัทมหาชนนำใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนซึ่งแบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทส่วนใดส่วนหนึ่งและมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามอัตราส่วนหุ้นที่ตนถือครอง 3. หุ้นกู้หุ้นกู้หมายถึงหลักทรัพย์ประเภทนี้บริษัทนำใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนซึ่งแบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันกำหนดผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าในอัตราส่วนเท่ากันและผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท 4. พันธบัตรรัฐบาลหมายถึงหลักทรัพย์ประเภทนี้ที่รัฐบาลนำใช้เป็นเครื่องมือเพื่อระดมทุนซึ่งแบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันกำหนดผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าในอัตราส่วนเท่ากันและผู้ถือพันธบัตรมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ 5. หน่วยลงทุนหมายถึงหลักทรัพย์ประเภททุนที่นำใช้ระดมทุนเข้าในกองทุนเพื่อการลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของกองทุนเพื่อการลงทุนและมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามอัตราส่วนหน่วยลงทุนที่ตนถือครอง 6. อนุพันธ์หมายถึงหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสัญญาหรือขอตกลงร่วมกันของสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อตกลงจะซื้อขายสินค้าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดหนึ่งในราคาปริมาณและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 7. บุคคลภายในหมายถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้บริหารผู้กวดกาและพนักงานของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นบริษัทจดทะเบียนสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลภายใน 8. ผู้มีอำนาจควบคุมหมายถึงผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงบ่ว่าทั้งกงหรือทางอ้อมหลายกว่า25ส่วนห้อยของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือสมาชิกสภาบริหารและคณะอำนวยการของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและการบริหารหรือการเคลื่อนไหวธุรกิจที่สำคัญของบริษัทที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนะ ันนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา3เว้าถึงการอธิบายคำทรัพย์ซึ่งการอธิบายคำทรัพย์นี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีหลายหัวข้อเนาะที่จะนำเสนอให้ประธานได้รับฟังเติมอีกแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ใส่เงินกีบทั่วทั้งซ่านทักษาค่าบทบาทเงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาสารานะฮู้มาฝากซึ่งมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับวิธีกวดเบิ่ง7สัญญาณเตือนอาการต่อมไทรอยด์เป็นท่านผู้ฟังไทรอยด์เป็นต่อมที่บ่มีท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายอยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอมีลักษณะคล้ายคือปีกของแมงกระเบื้อและการมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่มีผลต่อการเฮ็ดเวียกในระบบต่างๆในร่างกายถ้าว่าร่างกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติระบบต่างๆในร่างกายจะถูกกระตุ้นเฮ็ดเวียกหนักหลายขึ้นซึ่งอาการนี้เอื้อนว่าไทรอยด์เป็นพิษและมาหับฟังน้ำกันท่านผู้ฟัง7สัญญาณนี้จะมีอย่างแดคือ 1. อาการจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าอ่อนเพลียบ่สดชื่นรู้สึกว่าเหงานอนตลอดเวลา 2. ห่างกายนี้เกิดการเผาผลาญหลายขึ้นจึงเฮ็ดให้มีอาการเหงื่อออกตามห่างกายและ 3. เมื่อยง่ายเนาะหัวใจนี่ก็เต้นไวใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ 4. ในนี้ท่านผู้ฟังแม่หญิงนี่อาจส่งผลให้เฮ็ดให้เกิดเฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาบ่ปกติหรือว่าประจำเดือนขาดเนาะท่านผู้ฟังและนอกจากนั้น 5.มีอาการที่แบบว่านอนบ่ค่อยหลับอาการต่อมไทรอยด์เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจะไปกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทภาคส่วนกลางเฮ็ดให้รบกวนเวลานอนได้และ6ลำไส้เฮ็ดเวียกหนักหลายขึ้นลำไส้นี้เคลื่อนไหวได้หลายกว่าปกติจึงขับถ่ายอาจมได้หลายกว่าปกติและ7ท่านผู้ฟังนั่นก็คือกล้ามซีนอ่อนแห้งโดยเฉพาะก็คือบริเวณกกแขนกกขาหากว่าท่านใดเริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นก็ให้หิบฮ้อนไปกวดเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าอาจเป็นสัญญาณเตือนของอาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษได้โดยท่านหมอนี่เพิ่นจะกวดให้บ่งมาติการปินปัวให้เหมาะสมกับผู้ป่วยท่านผู้ฟังและนี้ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการพวกเขาแนะนำวิธีกวดเบิ่ง7สัญญาณเตือนอาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษทาวาท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วเนาะก็ต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพทางกายของตนเองคืนทาวามีในหัวข้อใดท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นดังที่โฆษกได้นำเสนอก็คือ7สัญญาณเนาะทาวาท่านใดทีวาอยู่ในเจ็ดสัญญาณนี้ก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้เบิ่งแยงตนเองมันไปกวดให้หมอเพิ่นติดตามอาการเนาะปินปัวให้ทรงให้เซานี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวๆขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าทรงท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนจะจากกันไปขอบใจอีกทีหนึ่งกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซแจ้งมายังผู้สมใช้ไฟฟ้าในทั่วแขวงอุดมไซรับทราบเนื่องจากสภาพฝนตกและน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซเฮ็ดให้มีน้ำเสาะเจือนดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มในขอบเขตทั่วแขวงอุดมไซซึ่งได้กระทบต่อระบบไฟฟ้าอาจเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาดนฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าให้กะเกียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเส้นไฟสายดอกไฟสำรองอุปกรณ์ในการเก็บเมี่ยนอาหารต่างๆบ่ให้บูดเน่าเล่นอื่นที่จำเป็นด้วยถ้าหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มไฟตกไฟมอดหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0812125305030สายด่วน0811199ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

บายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้มาอยู่กับดีเจสมัย1ชั่วโมงเต็มๆเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนสิงหาก็คือวันจันทร์ที่31สิงหาปีพ.ศ. 2569 ค.ศ. 2026มากับเพลงสากลม่วนๆเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052 start to replace cuz now that they're gone all I hear are the words that I needed to say when you มาพร้อมกับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนอยู่เนาะแม่นบ่อยู่ทางนอกห้องโซงนี่บ่ฮู้ว่าเป็นยังไงว่าเมื่อวานนี่ก็ฝนตกลินเกือบหมดมือมื้อนี้ก็ตกโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางแขวงภาคเหนือเนาะอุดมไซหลวงน้ำทาพงศรีที่กำลังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นน้ำท่วมน้ำปลาไหลหลากแม่น้ำสายต่างๆก็ขึ้นล้นตะฟังเฮ็ดให้เข้าท่วมหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะแม่นอยู่ทางห้วยเตยเขตบริเวณชายแดนลาวและจีนนั่นเองเนาะมากับอุดมไซกำลังเผชิญกับน้ำท่วมอย่างหนักเนาะอาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อ Before youเป็นว่าเฮามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music ของเฮานี่มื้อนี้มาพร้อมกับลาวทุรคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ทักทายด้วยผลงานเพลงเก่าๆเรียกว่าฟังย้ำได้กับม่วนย้ำนั่นแหละเนาะสำหรับเพลงนี้คนที่ว่ามีกำลังมีความหักคุณว่า Nothing gonna change my love for you
1: The days would all be empty

ลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่

0: าต่อหนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โ
0: อ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้อแท้วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

นั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมเนาะเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีลาวโทรคมแจกรางวัลมอบให้แก่ลูกค้าลาวโทรคมทุกๆท่านเนาะแจกกันทุกๆเดือนโดยเฉพาะเมนท้ายปีจะมีการแจกคำสำหรับผู้ใดที่ว่าโดยเฉพาะเมนลูกค้าที่ว่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมหรือว่าสมัครแพ็กเกจ 100,000 กีขึ้นไปเนาะเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมส่วนว่าบริการอื่นๆก็สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคม Application M Swiss หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงในระยะนี้ผู้ใดที่ว่าเดินทางไปทางภาคเหนือเนาะก็ให้ระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าฝนตกเฮ็ดให้หนทางมีการเปเพดินสไลด์ลงมาแล้วก็มีบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะแม่นผู้ใดที่ว่าวางแผนจะเมื่อทางอุดมไซและหลวงน้ำทาให้ระมัดระวังกันเนาะซึ่งว่าทางแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นได้ออกแจ้งการปิดการนำไส้เส้นทาง13เหนือในขอบเขตระวางเตสายแดนแขวงอุดมไซหาบอตินสายแดนลาวจีนเป็นการสั่วข่าวเนาะย้อนว่าในวันที่29สิงหาที่ผ่านมาได้มี

ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงเฮ็ดให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำต่างๆยืดขึ้นและไหลเข้าท่วมในหลายเส้นทางโดยเฉพาะแม่นเส้นทาง13เหนือพร้อมกันนั้นก็ยังมีดินเจือนต้นไม้ล่มและมีดินต่มเป็นจำนวนหลายที่ไปทับถมใส่บริเวณขั้วเส้นทางและเฮ็ดให้ขั้วบ่เฮ็ดให้การสัญจรบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้ปิดการสัญจรชั่วคราวเพื่อมีการซ่อมแปลงโดยจะใช้เวลาในระยะหนึ่งเนาะนี่ก็เป็นผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท่าซึ่งเป็นแขวงเหนือสุดติดกับชายแดนประเทศจีนซึ่งว่าองค์การปกครองท้องถิ่นทางแขวงหลวงน้ำท่าเพิ่นก็ได้รายงานโดยเฉพาะในระยะวันที่28 29สิงหาที่ผ่านมาทางแขวงลมน้ำท่านี่มีฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ได้เฮ็ดให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆสูงขึ้นและก็ไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองและเขตต่างๆเป็นบริเวณกว้าง

ิงว่ามีการประเมินมีทั้งหมดจำนวน30กว่าบ้านในทั่วแขวงหลวงน้ำทาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นฟังของแม่น้ำทาน้ำทุงน้ำแง่นน้ำหอยน้ำดีเขตเศรษฐกิจพิเศษโบเต็นแดนคำไปจนฮอดเขตด้านชายแดนลาวจีนนอกจากนั้นยังมีไฮนาหัวสวนเฮือนซานของประชาชนเส้นทางของการโรงเรียนและอื่นๆจำนวนหลายได้รับผลกระทบอย่างหนักเนาะนี่ก็เป็นการรายงานขั้นต้นเบื้องต้นที่ทางท้องถิ่นรายงานมาเนาะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ทางแขวงหลวงน้ำ

าตอนนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาหับฟังอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะฟังเรื่องเศร้าๆอะไรก็เศร้าใจไปตามเนาะมาฟังเพลงมวนๆกันไปซะก่อนผ่อนคลายอารมณ์กันไปเนาะกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของลาวเพื่อสังคมลาวกับเพลงที่มีชื่อว่า Price Track

จาก Price Track with Shadows on มาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้กับอีกหนึ่งเพลงเก่าของ Eliki Elysias กับเพลงที่มีชื่อว่า Why Not Me เป็นอย่างบ่แม่นค่อยกับรายการ Colorful Music 137 MHz และลาวทุลคมคล้ายๆอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: Shine bright like a diamond.
1: หลังจากที่หับฟังบริการดีๆจากลาวทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันเลยเนาะกับรายการ Colorful Music ในวันจันทร์ที่31สิงหาคมเพลงนี้เลยเนาะ Diamond ของ Rihanna

ก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเสียงเพลง Diamond ของ Rihanna สามารถแนะนำเพลงมื่นมวนเป็นเพลงสากลกันเข้ามาได้ที่0307787052อยู่กับ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music และลาวทุลคุมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคุมทุลคุมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาวทุลคุมครบรอบ30ปีแจกรางวัลจัดหนักจัดเต็มเนาะมูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตึกี้แจกกันทุกๆเดือนโดยเฉพาะแม้นท้ายปีจะมีการแจกคำมูลค่าสูงถึง 1.4 ตึกี้สำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่ว่าซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต1แสนกีบขึ้นไปหรือว่าสมัครMake sure the light. บริการ Fiber to the Home หรือว่า Internet Wi-Fi และอีกหลากหลายบริการของลาวโทรคมแจกกันไปทุกๆเดือนสำหรับเรื่องแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็อย่าลืมสมัครใส่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G น้ำกันในเครือข่ายของลาวโทรคมซึ่งมีหลายแพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันบ่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ 100,000 กิกได้ data สูงถึง30กิกแพ็กเกจ 150,000 กิกได้70กิกแพ็กเกจ 250,000 กิกได้ data 125กิกแพ็กเกจ 500,000 กิกได้ data 250กิกเนาะนี่ก็เป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G จากลาวโทรคมสามารถสมัครกันได้สมัครแล้วกับมันรุ่นหับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมแจกทุกๆเดือนถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าจากลาวโทรคมครบรอบ30ปีนั่นเองเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือว่า Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงเป็นว่าเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือเนาะหลายๆแขวงก็ประเสริญกับน้ำท่วมหนักบางเขตก็ประเสริญกับน้ำท่วมหนักเป็นประวัติศาสตร์โดยเฉพาะแม่นทางแขวงหลวงน้ำท้าซึ่งเป็นแขวงเหนือสุดติดกับชายแดนประเทศจีนโดยเฉพาะแม่นเขตบ่อตินซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตบริเวณชายแดนลาวจีนมหาเมืองน้ำท้าซึ่งเป็นเทศบาลของแขวงหลวงน้ำท้านั่นเองได้รับผลกระทบหนักเนาะหลังจากที่ฝนตกหนักเป็นหลายเป็นหลายชั่วโมงแล้วก็หลายมื้อติดต่อกันต่อเนื่องเฮ็ดให้แม่น้ำต่างๆก็ยิ่งสูงขึ้นนอกจากยิ่งสูงขึ้นไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วก็ยังมีดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางเฮ็ดให้เส้นทางหลายเส้นทางบ่สามารถสัญจรได้โดยเฉพาะแม่นเส้นทางเลขที่13เหนือแต่เขตบริเวณชายแดนแขวงอุดมไซไปฮอดบ่อตินชายแดนจีนเนาะซึ่งทางองค์การท้องถิ่นก็ได้ประกาศปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อจะได้มีการซ่อมแปลงให้กลับคืนมาใช้ได้เป็นปกตินอกจากหลวงน้ำทาแล้วทางอุดมไซก็ยังเจอกับน้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแมนในเทศบาลแขวงก็คือเมืองไซนั่นเองเนาะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนอกจากตัวเมืองไซแล้วอีกหลายเมืองบ่ว่าจะเป็นเมืองหลาหรือว่าเมืองแบงบองซีก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะซึ่งทางองค์การปกครองท้องถิ่นทางอุดมไซก็ได้ประกาศให้ประชาชนเก็บเมียนเครื่องที่ว่ามีความสำคัญไปอยู่ที่สูงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ไปอยู่ในเขตที่ปลอดภัยเพ
ื่องสิ่งของอย่างต่างๆที่จำเป็นและมีความสำคัญก็ให้ยกขึ้นที่สูงหลายๆคนคงจะได้ติดตามข่าวตามมาสื่อสังคมออนไลน์ Facebook บ่อ TikTok เนาะเป็นความเสียหายอย่างชัดเจนเลยนอกจากสองแขวงแล้วลงมาทางหลวงพระบางก็ได้รับผลเสียหายอยู่เขตที่เมืองน้ำบากซึ่งมีรายงานว่าได้รับความเสียหาย7บ้าน195ครอบครัวอยู่เขตเมืองน้ำบากนั่นเองเนาะซึ่งว่าหาก็จัดการแข่งขันบุญซุ่มเฮือในทิศพีพันมาหลายๆคนคงจะติดตามแล้วก็ได้ไปเล่นไปเที่ยวเนาะแต่บ่ฮู้ว่าเป็นยังไงเนาะและทิศหน้าเริ่มแต่วันที่1เป็นต้นไปสำหรับผู้ใดที่ว่ามีแผนไปเล่นไปเที่ยวก็อย่าลืมไปเที่ยวเมืองมรดกโลกหลุมพระบางเนาะเพราะทางเมืองมรดกโลกเพิ่นเกี่ยมจัดงานบุญเสื่องเหือและจะได้มีการครบงานกันตั้งแต่วันที่1กันยาไปจนฮอดวันที่11พุ่นเนาะเนื่องในโอกาส22ของ14โดยเฉพาะแม่นบุญห่อเข้าประดับดินเป็นประเพณีทุกๆปีอยู่ทางเมืองหลวงพระบางหรือว่าเมืองมรดกโลกจัดการแข่งขันเนื่องในโอกาสวันบุญห่อเข้าประดับดินนั่นเองซึ่งเป็น1ใน22ของ14ของประเพณีลาวเฮาไปเล่นไปเที่ยวกันได้เนาะข้าพเจ้าถ้าว่ามีงบประมาณเพียงพอก็อยากจะไปเที่ยวอยู่ได้เนาะงบบ่พอนี่ก็สิไปทางใดก็กระเป๋าเหี่ยวอยู่ก็ไปยากนี่เนาะท่านผู้ฟังไปเที่ยวน้ำกันเนาะได้ที่ว่ายังมีเหือแหงมีเงินมีทรัพย์มีกำลังไปเที่ยวเนาะอย่าสุดท่าให้ตอนเฒ่าเด้เฒ่ารับไปทั้งใดมาทั้งใดก็ยากคุณว่าไปเล่นไปเที่ยวคืนย้อนคืนอดีตมาก็ย้อนบ่ได้แล้วท่านผู้ฟังย้อนเวลาคืนมาบ่ได้อีกแล้วแม่นบ่อันนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะจาก Digit Smile กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนั่นเอง

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงเพลงเก่าๆอีกหนึ่งเพลงเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Say You Say Me กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: พอแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตึ้มเงินเสียเบื่อแล้วค่ะเฮ็ดเท่าไหร
2: ่ตึ้มแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบไหนเด้อน้อ
2: ตึ้มแอป M Service
4: อยากซื้อเบื่อราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
2: ตึ้มแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ตึ้มแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะละคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบิ่งโทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้ตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ตอนนี้มาต่อเติมอีกหนึ่งเพลงหลังจากที่ฟังบริการดีๆจากลาโทรคมกันไปแล้วสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Flowers

และก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่นํากันทุกมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวทุกคมโดยเฉพาะแมนการแจกของรางวัลมูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบเนาะให้แก่ลูกค้าลาวทุกคมครบ30ปีสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Swiss หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ DJ Smile พร้อมโดยรายการ Colorful Music ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซแจ้งมายังผู้สมใช้ไฟฟ้าในทั่วแขวงอุดมไซรับทราบเนื่องจากสภาพฝนตกและน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซเฮ็ดให้มีน้ำเสาะเจือนดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มในขอบเขตทั่วแขวงอุดมไซซึ่งได้กระทบต่อระบบไฟฟ้าอาจเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาดนฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าให้กักเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นไฟสายดอกไฟสำรองอุปกรณ์ในการเก็บเมี้ยนอาหารต่างๆบ่ให้บูดเน่าและอื่นๆที่จำเป็นด้วยถ้าหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มไฟตกไฟมอดหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0812125330สายด่วน0811199ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองมาเสี่ยว
3: อย่าว่าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
2: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
3: ่หือ
2: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
3: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
2: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
3: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
2: เออ
4: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สิบไม้แหลมบอทอเล็กปูสิบผู้ฮูบอทอผู้เคยสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงพัฒนาคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศความเบิกบานบนเส้นให้แก่มิตรรายการในยามบ่ายบางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านกับปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้ตามอาชีพตามที่เคยปฏิบัติกันมาอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษลาวเฮาก็คือปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์เกษตรกรรมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรกรรมบ่ว่าจะเฮ็ดไร่เฮ็ดนาหรือว่าปลูกพืชพันธุ์ชนิดต่างๆบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้างตามตลาดตะลีบางท่านก็อาจจะเป็นรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านก็ได้โอกาสพักผ่อนในยามบ่ายหลังจากที่ได้สู้ซนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกให้งานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆจากรายการของพวกเราไปนำได้และเช่นเคยนั่นแหละกลับมาพบกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่าขั้นดับอิดมาพบกันจะมอบความเบิกบานสดชื่นให้แก่มิตรรายการด้วยเสียงเพลงสักก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: เล่นหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่คือโตละเมอตั้งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงตะน้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงพันทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่าย 2:00 เป็นต้นไปต้นกล้วยจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ไรยานีต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรการฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาบน้ำเพื่อสุขภาพอาบแนวใดจึงจะดีต่อสุขภาพเสื่อว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการอาบน้ำอุ่นในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายของเฮานั้นตื่นโตมีความสดชื่นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วบ่แม่นมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกอยากนอนหลายขึ้นตื่มท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกระทันหันอาจจะส่งผลให้ร่างกายของเฮานี่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายกว่าที่เฮาคิดอิงตามการรายงานของ University of Texas เพิ่นพบว่าการอาบน้ำอุ่นน้ำที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายของเฮาหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นมันจะเฮ็ดให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวเลือดไหลเวียนไปหาผิวหนังนั้นหลายขึ้นเพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายสนแล้วเมื่อออกจากห้องน้ำแล้วไปสัมผัสกับอากาศที่เย็นมันกระเสียดให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงไวอาจจะเห็นให้เฮารู้สึกอยากนอนหรือว่ามีอาการง่วงนอนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ละการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบกระทันหันอาจจะส่งผลกระทบต่อหัวใจและก็หลอดเลือดโดยเฉพาะแล้วก็แม่นผู้ที่มีปัญหาความดันเลือดสูงหรือว่าพยาธิหัวใจอาจจะเห็นให้การขยายตัวการหดตัวของหลอดเลือดนั้นเพิ่มขึ้นไวซึ่งว่าอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหลอดเลือดในสมองใดถ้าว่าอยากอาบน้ำอุ่นในตอนเช้าก็ควรให้ร่างกายนั้นค่อยๆปรับอุณหภูมิก่อนออกจากห้องน้ำพวกเราก็อาจจะเอาเสื้อผ้าเอาผ้าเนี่ยมาตุ้มมาห่มหรือว่าอยู่ในบ้านที่อุ่นจักน้อยนึงก่อนระยะหนึ่งเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบกระทันหันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพท่านผู้ฟังสถานการณ์อาบน้ำอุ่นในตอนเช้านี่ก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกอยากนอนได้ง่ายขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ไวกระทันหันนี่แหละมันก็เฮ็ดให้เฮาได้มีความระมัดระวังหลายขึ้นตื่มถ้าว่าต้องการที่จะอาบน้ำตอนเช้าก็ให้ความสดชื่นร่างกายแนะนำว่าควรที่จะเลือกอาบน้ำที่เป็นน้ำปกติบ่เย็นหลายแล้วก็บ่อุ่นหลายจะดีกว่ามันก็ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นโตคือกันเห็นให้เฮาสดชื่นได้แล้วก็ที่สำคัญมันก็ป้องกันสุขภาพบ่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่อาบน้ำในยามเช้าเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็บอกต่อกันถ้าว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะดังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกอย่างจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิกินสติที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเมนมาบอกบูเมนมันรีดบนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ยาฟ้าติเตียนว้าวผักกระเดาว่าขมขื้นบาดได้กินลาบก้อยสิหลงยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำนะต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆในยามบ่ายเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายบ่ให้มีรายการที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่เกิดอาการง่วงเหงาหานอนเพราะว่าบางท่านอาจจะกำลังขับรถขับลาอยู่ทางง่วงเหงาหานอนก็อาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะทันทีเห็นเวียกใกล้กับเครื่องจักรเครื่องกลทางง่วงเหงาหานอนนี้แน่นอนเกิดอุบัติเหตุเกิดการสูญเสียขึ้นมาจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายก็ได้บอกบรรลุซึ้งกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายอยู่ในขณะนี้กับคุณเข้าสู่รายการนี้ต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับยาสูบไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเป็นกระแสไปในทางที่บ่ดีได้เพราะว่าทำลายสุขภาพหลายบางคนนี่ถูกตัวยั่วเห็นรูปแบบหรือว่าแพ็กเกจผลิตภัณฑ์นี้มีสีสันสดใสเป็นรูปการ์ตูนรูปอย่างก็หลงไหลถูกเหยาะเหย้าถูกจอบตัวเอาไปเป็นเหยื่อบ่ฮู้ว่าผลหายที่ตามมาเป็นสิ่งที่ต้องแลกด้วยสุขภาพของตนเองก็เลยเอามาเล่าสู่ในรายการฟังอย่าคิดว่าสูบยาสูบไฟฟ้าสิต่างจากยาสูบแท้ท่านผู้ฟังยาสูบแท้ๆกับยาสูบไฟฟ้าล้วนแล้วแต่มีพิษภัยคือกันคือทำลายระบบทางเดินหายใจท่านผู้ฟังแท้จริงแล้วเป็นการส่งผลร้ายที่ร้ายเท่าโดยเฉพาะก็แม่นการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสมองของเยาวชนนี่แหละถ้าว่าเยาวชนน้องนักเรียนถึกตัวถึกเหยื่อให้ไปเป็นเหยื่อลงไปสูบยาสูบไฟฟ้าแล้วแน่นอนว่าระบบการหายใจอันที่หนึ่งอันต่อมาเป็นระบบสมองนี่ต้องถูกทำลายย้อนยาสูบไฟฟ้าเห็นให้สมาธิสั้นพร้อมเฮียนหูก็ได้ซาอีกนอกจากนั้นก็ยังไปทำลายปอดทำลายหัวใจทางเดินอาหารอีกแล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในร่างกายถ้าว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่อยู่ในวัยห้ำวัยเฮียนก็ขอให้เอาใจใส่ติดตามเบิ่งแยงถ้าว่าพบเห็นพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาสูบไฟฟ้าหรือสิ่งเสพติดก็ต้องได้หีบหาทางแก้ไขหรือป้องกันถ้าว่าป้องกันบ่ทันแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขทุกอย่างมีทางออกหาทางปรึกษาหาลือกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมไม้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือบ่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนพวกเฮานั้นตกเป็นเหยื่อของสิ่งเสพติดเหล่านี้อันนี้ก็แม่นประโยชน์ของสุขภาพโดยกงของนักเรียนนักศึกษาและก็ยาวสุนลาเฮานี่แหละเอามาเล่าสู่มีรายการฟังโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและผัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ําแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แฮงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแฮงแท้นี่
3: อื้อเราเป็นไข้แฮงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ําทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไป
4: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปต้นกล้วยจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอมาเล่าสู่มีรายการให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานสดชื่นในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสืบต่อจากที่ได้เฮ็ดเวียกมาตั้งแต่มื้อเช้าแต่ว่าตอนบ่ายบ่ทันได้พักเทื่อก็บ่เป็นหยังให้รายการเพลงยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับท่านที่ได้พักผ่อนอยู่ก็พักผ่อนไปน้ำรับฟังรายการของพวกเราเป็นน้ำได้มีทางสาระน่าฮู้มีทางความบันเทิงมาบรรยายมานำเสนอมาป้อนถึงที่และสำหรับในมื้อนี้รายการพวกเราก็ดำเนินมาจนถึงท้ายรายการแล้วเหลือบ่เวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้รับความบุกบ่ายบนซื่นจากเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามีรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงอุดมไซแจ้งมายังผู้สมใช้ไฟฟ้าในทั่วแขวงอุดมไซรับทราบเนื่องจากสภาพฝนตกและน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซเฮ็ดให้มีน้ำเสาะเจือนดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มในขอบเขตทั่วแขวงอุดมไซซึ่งได้กระทบต่อระบบไฟฟ้าอาจเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาดนฉะนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าให้กะเกียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นไฟสายดอกไฟสำรองอุปกรณ์ในการเก็บเมี้ยนอาหารต่างๆบ่ให้บูดเน่าและอื่นๆที่จำเป็นด้วยถ้าหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มไฟตกไฟมอดหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0812125 30สายด่วน0811199ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: เพิ่มทวีนิติธรรมในการปกครองและยกสูงประสิทธิภาพในการบริหารรัฐด้วยกฎหมายแม่นปัจจัยสำคัญต้นต่อเฮ็ดให้การคุ้มครองรัฐด้วยกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มงวดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30 น. และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น. 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิภภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเฮาในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องงานจดหมายเหตุทางราชการเป็นต้นแม่นความเป็นมาของจดหมายเหตุทางราชการนี้มีคือแนวใดเนาะจดหมายเหตุทางราชการนี้แม่นหยังและมีความสำคัญคือแนวใดและบรรดานิติกรรมที่จะเอาลงจดหมายเหตุทางราชการนั้นมีนิติกรรมประเภทใดแด่ทุกนิติกรรมเลยบ่ที่ว่าพวกเราจะเอาลงจดหมายเหตุทางราชการหรือว่ามีแต่นิติกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งเนาะพร้อมทางความรับผิดชอบของแต่ละแขนงการในเวียกงานดังกล่าวนี้มีคือแนวใดและอันสุดท้ายก็แม่นวิธีการเข้าถึงจดหมายเหตุทางราชการนั้นพวกเราจะสามารถเข้าได้แนวใดแด่สำหรับรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในมื้อนี้ซึ่งว่าทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสุริวรรณแสงดาลวงศ์หัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการของพวกเราก่อนแล้วจึงมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์กับท่านสุริวรรณแสงดาลวงศ์หัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องงานจดหมายเหตุทางราชการและตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: เจ้าขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งว่าก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าก็เฮียนท่านผู้ฟังที่เคารพและนับถืออย่างสูงที่ฮักแพงเนาะข้าพเจ้าชื่อสุริวรรณแสงดาลวงศ์หัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการ
0: เจ้าและดังที่ได้เสนอไปแล้วเนาะว่ามื้อนี้พวกเราจะได้มาสนทนากันหรือว่าสัมภาษณ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องงานจดหมายเหตุทางราชการฉะนั้นก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านเว้าเกี่ยวกับความเป็นมาของจดหมายเหตุทางราชการว่ามีขึ้นอะไรท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าขออนุญาตอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับเรื่องงานจดหมายเหตุทางราชการเนาะ
0: เจ้า
1: คือระยะผ่านมานี่โดยพื้นฐานก็เป็นกระทรวงยุติธรรมของพวกเราเนาะเป็นผู้รับผิดชอบที่กรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเน
0: าะ
1: คือเรื่องงานจดหมายเหตุทางราชการนี้แมนได้เหตุเป็นสบับเจียเนาะระยะผ่านมานี้โดยได้พิมพ์เป็นปื้มแยกย้ายให้บรรดาองค์การรัฐแต่ขั้นส่วนกลางจนฮอดท้องถิ่นเนาะพร้อมทั้งพ่อแม่ประชาชนบุคคลทั่วไปหรือนักคุณคั่วเนาะที่มีความสนใจอยากรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายเนาะเกี่ยวกับการพิมพ์จดหมายเหตุทางราชการเป็นสบับเพิ่มนี้เนาะเพิ่นก็ได้สังรวมเอาบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเน
0: า
1: ะที่ถือคำพ้องได้ประกาศใช้หั้นตามแต่ละระยะเนาะเพื่อเผยแพร่ให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวาง
0: เจ้า
1: ดังนั้นมาฮอดปี2012
0: เ
1: นา
0: ะเจ้าก
1: ฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมก็ได้รับการรับรองและประกาศใช้และเฮ็ดให้เวียกงานจดหมายเหตุทางราชการนี้เพิ่นก็ได้กำหนดไว้ว่าจดหมายเหตุทางราชการนี้สามารถเฮ็ดเป็นฉบับเจียหรือฉบับอิเล็กทรอนิกส
0: ์เจ้า
1: ฉะนั้นว่าอิงตามการขยายตัวและการเชื่อมโยงอยู่ในสังคมของเรารัฐบาลจึงมีความเห็นว่าเฮ็ดเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส
0: ์เจ้า
1: ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนั้นเนาะเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการนี้เพิ่นก็ได้มอบไปให้ห้องว่าการรัฐบาลเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติแต่อิงใส่สภาพความยุ่งยากเนาะทางด้านต่างๆและทางด้านประสบการณ์ในการจัดตั้งปฏิบัติ
0: เจ้า
1: ห้องว่ากาศจึงได้มอบคืนให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติไปก่อนเนาะในระยะปี2012นั้นฉะนั้นห้องว่ากาศรัฐบาลจึงได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่932ทับหรบทับกรคลงวันที่26มิถุนายน2013เนาะได้มอบให้กระทรวงยุติธรรมสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการ
0: เจ้า
1: ดังนั้นคณะนำกระทรวงยุติธรรมจึงได้มอบคืนให้กรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายโดยแม่แผนกจดหมายเหตุทางราชการเป็นผู้รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวหลังจากนั้นภายหลังที่ได้ถือรับมอบหมายแล้วพวกเขาก็ได้ไปขออนุญาตเพื่อเปิดเว็บไซต์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จากกระทรวงไปรษณีย์โทรคมและการสื่อสารในระยะเวลานั้นภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ได้สร้างขึ้นเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการเนาะเป็นภาษาสากลก็ www.laoofficialgazette.gov.la เนาะและเปิดไซต์บริการอย่างเป็นทางการในวันที่11ตุลา2013เนาะซึ่งในยานั้นเราก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ USAID เนาะประจำลาวโดยผ่านโครงการลูน่า
0: เจ้าและนั้นก็แม่นความเป็นมาของจดหมายเหตุทางราชการเนาะท่านวันนี้อยากให้ท่านเว้าตื้มว่าจดหมายเหตุทางราชการนี้มีความหมายคืออะไรท่าน
1: เจ้าก่อนอื่นเมื่อข้าพเจ้าจะขออธิบายตื้มเนาะเกี่ยวกับจดหมายเหตุทางราชการแม่นหยังเนาะจดหมายเหตุทางราชการแม่นเอกสารทางการของรัฐบาลเนาะที่เป็นบอลลงนิติกรรมที่ถือคำฮ้องและประกาศใช้แล้วเพื่อให้สาธารณชนรับรู้และจัดตั้งปฏิบัตินั่นก็แม่นความหมายของจดหมายเหตุทางราชการ
0: เ จ้าและเมื่อเฮาฮับรู้แล้วว่าจดหมายเหตุทางราชการนี้แม่นหยังก็คือแม่นเอกสารทางการของรัฐบาลที่ว่าเป็นบ่อนลงนิติกรรมที่ถูกรับรองและประกาศใช้แล้วเนาะท่านฉะนั้นความสําคัญของจดหมายเหตุทางราชการต่อระบบนิติกรรมของสปป.ลาวก็คือของประเทศของพวกเฮานี้มีความสําคัญคือแนวใดท่าน
1: เจ้านี้มาเว้าถึงความสําคัญของเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการ
0: เจ้า
1: ก็ถือว่ามีความสําคัญหลายเลยเนาะโดยอิงใส่กฎหมายว่าด้วยการสารนิติกรรมฮะคือเวียกงานจดหมายเหตุทางการนี้มีความสําคัญในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายเนาะซึ่งเป็นบอนที่กําหนดผลศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเนาะเนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมฉบับปรับปรุงนี้ปี2021เนาะมาตรา107เนาะเพิ่นก็ได้กําหนดอย่างจะแจ้งเนาะว่านิติกรรมใดบ่มาลงก็ถือว่าบ่มีผลศักดิ์สิทธิ์เนาะ
0: เจ้า
1: แต่ก็นอกจากนั้นองค์การที่รับผิดชอบสร้างห้างนิติกรรมต้องเอานิติกรรมที่ถูกรับรองและประกาศใช้หั่นไปลงจดหมายเหตุทางราชการเนาะซึ่งเพิ่นก็มีกรณียกเว้นเนาะคือปัจจุบันนี้อิงใส่สภาพความยุ่งยากและอิงใส่สภาพงบประมาณต่างๆเนาะเจ้าเพิ่นก็ได้ยกเว้นนิติ

0: านิติกรรมประเภทใดๆที่จะเอาลงเจ้า
1: เจ้าคือนิติกรรมที่จะเอาลงจดหมายเหตุทางราชการเนาะคือปัจจุบันนี้ทางพวกเขาก็ได้กำหนดแม่นเอานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปเนาะ
0: เจ้า
1: คือข้าพเจ้าจะอธิบายเติมว่าระบบนิติกรรมของพวกเขาเนี่ยมี2ระบบค
0: ือ
1: นิติกรรมมีผลบังคับทั่วไปและนิติกรรมที่มีผลบังคับเฉพาะเนาะฉะนั้นว่าปัจจุบันนี้แม่นเอานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปนี่ลงก่อนเน
0: า
1: ะซึ่งเขามาเบิ่งว่านิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปนี่จะมีนิติกรรมใดแน่เน
0: า
1: ะโดยอิงใส่กฎหมายมาด้วยการสร้างนิติกรรมเนาะมันก็ได้กำหนดนิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปดังนี้เนาะ 1. จะมีรัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายรวมทั้งประมวลกฎหมาย 3. มติของกองประชุมสภาแห่งชาติ 4. มติของคณะประจำสภาแห่งชาติ 5. รัฐบัญญัติของประธานประเทศ 6. ดำรัสของรัฐบาล 7. มติกองประชุมรัฐบาล 8.ข้อตกลงคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 9. ข้อตกลงคำสั่งคำแนะนำของรัฐมนตรีหัวหน้าองค์การที่ขึ้นกับรัฐบาล 10. มติของกองประชุมสภาประชาชนขันแขวง 11. มติของคณะประจำสภาประชาชนขันแขวง 12. ข้อตกลงคำสั่งคำแนะนำของเจ้าแข่งเจ้าครองนครหลวง
0: และนี้ก็แม่นบรรดานิติกรรมเนาะที่ว่าเป็นนิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปที่เฮาจะเอาลงจดหมายเหตุทางราชการเนาะท่านและการที่เฮาเอาลงนี้แม่นเอาลงเพื่ออย่างท่าน
1: เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีเนาะและมีความสำคัญหลาย
0: เจ้า
1: เพื่อให้บรรดาองค์การที่เฮาไปสอบสร้างและนิติกรรมนี้รับรู้เติมเนาะว่าเฮาเอานิติกรรมลงเพื่ออย่างเนาะโดยอิงตามกฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมเนาะฉบับปรับปรุงปี2021มาตรา107นี่เพิ่นก็ได้กำหนดว่าองค์การที่รับผิดชอบสร้างห้างนิติกรรมต้องเอานิติกรรมที่ถูกรับรองได้ประกาศใช้แล้วไปลงจดหมายเหตุทางราชการเนาะนิติกรรมต้นฉบับที่ถูกรับรองหรือประกาศใช้ต้องส่งให้องค์การที่รับผิดชอบจดหมายเหตุทางราชการภายในเวลา5วันคือองค์การรับผิดชอบเวียงงานจดหมายเหตุทางราชการก็ปัจจุบันนี้ก็แม่นกรมโฆษณาเนาะโดยแม่นแผนกจดหมายเหตุทางราชการนี้ส่งมาหาพวกเขาภายใน5วันเน
0: า
1: ะภายหลังนิติกรรมที่รับรองได้ประกาศใช้แล้วดังนั้นองค์การดังกล่าวนี่ต้องเอานิติกรรมลงจดหมายเหตุราชการภายใน10วันก็คือว่าแผนกของพวกเขานี่ต้องได้มีการกวดกาความถูกต้องของนิติกรรมแต่สาธารณจนฮอดลงลายเซ็นเน
0: า
1: ะเพื่อว่านิติกรรมดังกล่าวนี่แม่นที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายหรือบ่เนาะนี่ด้วยเหตุนี้จึงว่าบรรดานิติกรรมที่ถือกำพองได้ประกาศใช้แล้วต้องเอามาลงจดหมายเหตุทางราชการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวเนาะและอีกอันนึงเนาะที่ว่าข้าพเจ้าอยากเสนอเติม
0: เจ้า
1: ว่าจดหมายเหตุทางราชการของพวกเขานี่ยังเป็นบอนลงบรรดาห้างนิติกรรม
0: โอ้เจ้า
1: เจ้าเพราะว่าในการประกอบกำเหตุเนาะที่องค์การต่างๆแต่ศูนย์กลางรุ่นฮอดต้นถิ่นนี่นำมาทับทามเนาะหมายก็ว่าห้างนิติกรรมนี่เขากับบริกรรมนดอยู่ในกฎหมายว่าต้องได้เอามาลงจดหมายเหตุถ้าว่าองค์การที่สร้างและประปรุงนิติกรรมเนาะมีความต้องการอยากเอามาลงก็ได้เน
0: า
1: ะเพื่ออย่างเนาะก็เพื่อให้การสร้างนิติกรรมมันมีความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนหรือว่าทุกคนในสังคมนี่มีส่วนร่วมในการสร้างนิติกรรมเนาะเพื่อให้นิติกรรมนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นเติมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็คือประชาชนทุกคนสามารถประกอบความเห็นต่อห้างนิติกรรมนั้นได้เนาะ
1: แม่น
0: เจ้าจากนั้นก็แม่นบรรดานิติกรรมที่จะเอาลงจดหมายเหตุทางราชการเนาะก็คือนิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปแล้วก็เอาลงเพื่อหยังซึ่งว่าท่านก็ได้อธิบายไปแล้วบัดนี้ถ้าบ่เอานิติกรรมดังกล่าวนั้นลงจะมีผลแนวใดท่าน
1: เจ้าถ้าว่าบ่เอานิติกรรมลงอยู่ในจดหมายเหตุราชการเน
0: า
1: ะจะมีผลแนวใดตัวนี้นี่บรรดาท่านอาจจะสงสัยอยู่เนาะเอาลงเพื่ออย่างบ่ลงได้บ่
0: จ้า
1: ทีนี้ถ้าว่าบ่เอาลงนี้จะมีผลแน่ใดเนาะถ้าว่านิติกรรมที่ถือคำฮองและประกาศใช้แล้วนี่บ่ได้เอามาลงจดหมายเหตุทางราชการเนาะจะบ่มีผลศักดิ์สิทธิ์ทางด้านกฎหมายเนาะตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา22เนาะของข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองจดหมายเหตุทางราชการฉบับเลขที่1251/กย.ลงวันที่23 สิงหาคม 2024ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนี่แม่นเฮาได้ผันขยายมาจากมาตรา106เนาะของกฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมฮะ
0: เจ้า
1: เนาะ
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านสุริวรรณแสงดาลวงศ์อธิบายผ่านไปนั้นก็แม่นความเป็นมาความหมายและความสำคัญของจดหมายเหตุทางราชการรวมทั้งบรรดานิติกรรมที่จะ

0: ลงจดหมายเหตุทางราชการคือมีนิติกรรมใดๆนอกถ้าบ่ลงนิติกรรมดังกล่าวจะมีผลขึ้นแนวใดซึ่งเห็นได้ว่านิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปต้องได้เอามาลงจดหมายเหตุทางราชการส่วนระยะหน้านั้นทางรายการของพวกเราก็จะให้ท่านสืบต่ออธิบายตื้มอีกเกี่ยวกับความรับผิดชอบของแขนงการอื่นต่อกับเรียกงานจดหมายเหตุทางราชการพร้อมทางวิธีเข้าถึงเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการว่าสามารถเข้าถึงได้ในไรรายละเอียดต่างๆรับฟังได้ในระยะหน้า
1: แต่ตอนนี้รับฟังโฆษณาเกี่ยวกับกฎหมายจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป
2: สบายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกันโดนยังแห้งๆคือเก่าบ
3: ่สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
2: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกันโดนเนาะว่าอะไรมื้อแรงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนั่นกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนําในมื้อนี้น่ะ
3: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซนๆนําเวียครอบครัวแด
2: โอ้ยโดนๆเธอนะไปให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาได้ว่าคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการสานเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเวียกเฮือนการสานนี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเลี้ยงอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกก็เลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
3: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเข้าเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านไดเดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่ละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนําอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศาลฮอดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเข้าเจ้าก็ลําบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแยงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
2: โอ้ยพอๆโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบอสนี่ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
3: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
4: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเนาะและกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการซึ่งก็อยู่กับผู้ดำเนินรายการศิประภัยเพชรปทุมมาและท่านสุริวรรณแสงดาลวงศ์หัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาสืบต่ออธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการเนาะท่านนอกจากความรับผิดชอบต้นต่อของกระทรวงยุติธรรมเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของพวกเราแล้วความรับผิดชอบของแขนงการอื่นต่อกับเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการนี้มีคืออะไรท่าน
5: เจ้าอีกเทคนึงเนาะบรรดาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงข้าพเจ้าจะขออธิบายเติมเนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของแขนงการอื่นจะมีแนวใดเนาะ
0: เจ้า
5: สำหรับคะแนนการอื่นเนาะนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นก็มีความรับผิดชอบต่อเวียกงานดังกล่าวเช่นเดียวกันเนาะผู้ประสานงานเนาะคือปัจจุบันนี้พวกเราจะมีผู้ประสานงาน
0: เจ้า
5: แต่ละคะแนนการบรรดากระทรวงองค์การแล้วก็บรรดาแขวงเนาะพวกเรามีผู้ประสานงานที่ว่าเมื่อทุกคะแนนการแล้วป
0: ั
5: จจุบันนี้ฉะนั้นว่าผู้ประสานงานต้องมีการรายงานต่อคณะนำของตนเนาะให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการให้หลายขึ้นเน
0: า
5: ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวนี่แล้วก็นอกจากนี้ผู้ประสานงานนี่ต้องมีการประสานสมทบกับองค์กรภายในตนเนาะเป็นต้นบรรดากรมบรรดาคะแนนการที่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของตนนี
0: ่
5: เพื่อประสานบรรดานิติกรรมที่ถือคำร้องหรือประกาศใช้ออกมาใหม่นี่เนาะเพื่อได้สังรวมเอานิติกรรมดังกล่าวนี้มาลงจดหมายเหตุทางราชการเนาะให้ทันตามกำหนดเวลา
0: เจ้าและนั้นก็แม่นเอิ้นว่าเป็นความรับผิดชอบของแขนงการอื่นต่อเวียงงานจดหมายเหตุทางราชการโดยเฉพาะก็แม่นได้มีการเอิ้นว่าแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละแขนงการเนาะเพื่อว่าประสานงานกับกลุ่มโฆษณาก็คือกระทรวงยุติธรรมของพวกเราในการนำเอานิติกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขนงการตนนั้นมาลงจดหมายเหตุทางราชการนั่นเองเนาะเจ้าบันนี่อันสุดท้ายก็คือขอให้ท่านอธิบายถึงวิธีการเข้าเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการของพวกเราว่าจะมีวิธีการเข้าได้แนวใดเนาะจะต้องเข้ายุบบ่อนใดเพื่อว่าให้ท่านผู้ฟังนี้สามารถไปนำใส่ใดตัวจริงเจ้า
5: ครับข้าพเจ้าจะขออธิบายเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขาเนาะ
0: เจ้า
5: คือบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะเคยเข้าแล้วเนาะบรรดาท่านบางท่านก็ยังไม่เคยเข้าฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอมาลืมคืนเกี่ยวกับวิธีการในการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขานี้เนาะคือการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขานี่ให้บรรดาท่านนี่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้เนาะ
0: เจ้าม
5: ันจะมีหลายช่องทางเนาะคือข้าพเจ้าจะอธิบายบางช่องทางที่ว่าเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขาเนาะคือ1การเข้าผ่านURL เนาะของเบราว์เซอร์นี้ซึ่งบรรดาท่านสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า www.laoofficialgazette เนาะหรือท่านจะเขียนว่าจดหมายเหตุทางราชการก็ได้เน
0: า
5: ะ
0: เป็นภาษาลาวเลยบ่ท่านเติ
5: มีทั้งเป็นภาษาลาวภาษาอังกฤษเน
0: า
5: ะตัวนี้คันภาษาอังกฤษกับลาวออฟฟิเชียลกับแซด
0: เนา
5: ะถ้าว่าเป็นภาษาลาวก็จดหมายเหตุทางราชการ
0: อ๋อจ้ะ
5: ท่านก็คลิกเข้าไปได้เลยเนาะแล้วตัวที่2นี้ผ่านช่องทาง Google เนาะท่านจะคลิกเข้าไปจะออกเมนูขึ้นมาแล้วก็ท่านจะเขียนใส่บนนั้นค้นหามันจะมี2ภาษาด้วยกัน
0: ตัวนี
5: ้เป็นภาษาสกลเนาะจะเขียนว่า Lao Official Gazette เนาะหรือท่านมทนัดท่านอาจสามารถเขียนว่าจดหมายเหตุทางราชการเน
0: า
5: ะท่านก็สามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็สมใส่เว็บไซต์ของบงเฮาได้เลยเน
0: า
5: ะ
0: เจ้าและนั้นก็แม่นวิธีการในการเข้าถึงเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการซึ่งว่าทางง่ายๆเนาะเพื่อว่าให้เข้าใจง่ายสะดวกสบายสามารถพิมพ์เป็นภาษาลาวเลยก็ได้คำว่าจดหมายเหตุทางราชการเนาะซึ่งว่ารายละเอียดต่างๆท่านสุริวันก็ได้อธิบายไปแล้วท่านสามารถเข้าไปนำไซต์หรือว่าสมไซต์เข้าไปอ่านนิติกรรมต่างๆได้ไปศึกษาคนครัวได้เลยเน
5: า
0: ะท่านเจ้าถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงและทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเนาะเกี่ยวกับเวียงงานจดหมายเหตุทางราชการหวังว่าท่านผู้ฟังจะฮับฮู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านสุริวันแสงดาลวงศ์หัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเฮาและหวังว่าโอกาสหน้าท่านจะมาร่วมสัมภาษณ์กับรายการของพวกเฮาเติมอีกเนาะเจ้าและมาฮอดก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาติดตุนจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาเก้าเวลาเดิมนี้เนาะและมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการศิภภัยเพชรปทุมาและท่านสุริวันแสงดาลวงศ์พร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
5: สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สบายดีตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 อยู่กับโฆษกสันติภาพในมื้อนี้สลับสับเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็หลายๆท่านโฆษกยิ่งในอนาคตก็จะมาห่วมมีส่วนร่วมในรายการประกันสังคมหลายขึ้นเนาะก็ฝากให้บริการได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของพวกเขาที่มารับใช้ไปรายการเนาะนอกจากข้อมูลดีๆก็คือผลงานเพลงม่วนๆที่เขาได้นำมาเสิร์ฟมาต้อนให้บริการได้รับฟังแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมพันทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ใน FM 105.5 MHz ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะเวลา 8:00 น 9:00 น 1:00 นในตอนเช้านะให้ท่านได้รับฟังนะทั้งนะ 105.5 เพิ่นมีไลฟ์สดเนาะถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมสามารถเข้าชมรายการประกาศกรมหรือว่าเบิ่งรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากให้กับบริการท่านผู้ฟังได้ติดตามให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาในแต่ละอาทิตย์นั่นเองและก็เข้าสู่รายการของพวกเขาในมื้อนี้ก็อยู่กับหัวข้อที่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญสันติภาพคิดว่ามีความสำคัญหลายเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ติดพันกับสมาชิกของพวกเขาเวลาไปใส่อยู่ห้องหมอใส่บัตรประกันสังคมนี่นะติดพันกับการห้องคอเงินอุดหนุนติดพันกับการห้องของเงินอุดหนุนอันนี้ยิ่งแห่งมีความสำคัญนะก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาสนทนามาโอมาลมเพื่อป้องกันไม่อยากให้มันเกิดกรณีที่มีปัญหาไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอบ่ได้หรือว่ามาห้องของเงินอุดหนุนข้อมูลบ่ตรงกันบอกว่าจะเป็นบัตรประจำตัวสามโนครัวนะหรือว่าจะเป็นซื้อนามสกุลเองก็ดีเนาะกะเออหน่ามีความสำคัญติดพันกับหลายเวียกงานอ้อมข้างเนาะบอกว่าจะเป็นเวียกงานทะเบียนเวียกงานห้องของเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมนี่แหละเนาะเป็นหัวข้อหนึ่งที่สันติภาพแยกออกมาโดยเฉพาะเนาะเพื่อมาสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนและคนในครอบครัวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังซึ่งในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้นะติดพันกับหลายปัญหาหลายปัญหาอันที่หนึ่งการที่ได้แจ้งครอบครัวหมายความว่าคู่สมรสและลูกนี่เขาใช้บัตรประกันสังคมแล้วหรือยังนะบางท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อก่อนนี่เป็นสถานภาพโสดแต่มาฮอดปัจจุบันมีการแต่งงานมีลูกท่านได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสได้แจ้งเพิ่มลูกเขาแล้วหรือยังนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะการแจ้งข้อมูลเข้าในฐานข้อมูลประกันสังคมนี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้ากรณีคู่สมรสของท่านถึงว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ตามท่านมีลูกแล้วก็ตามตราบใดที่ท่านยังบ่ทันได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนข้อมูลนำประกันสังคมนั่นหมายความว่าคู่สมรสกับลูกของท่านยังบ่ทันสามารถเกิดสิทธิ์นำประกันสังคมได้เถื่อเกิดสิทธิ์หยังก็คือลักๆก็คือเหมือนกันไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ว่าเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาโดนแล้วมาหลายปีแล้วเพื่อความมั่นใจว่าท่านได้แจ้งครอบครัวของท่านเข้าแล้วหรือยังนะได้แจ้งครอบครัวคู่สมรสลูกของท่านเข้าใส่บัตรประกันสังคมแล้วหรือยัง
ท่านสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la ก็คือจำเป็นนั่นแหละเนาะ www.lsso ย่อมาจากLao Social Security Organization นั้น .gov.gov.la แหละเนาะเข้าไปมันจะมีปองกวดซิดปินปวดสุขภาพทานกดเข้าไปแล้วทานป้อนเลขรหัสบัตรประกันสังคมของทานเข้าไปไหนฮะแล้วก็กดเข้าไปอีกบัตรนึงแล้วทานจะเห็นข้อมูลของทานชื่อนามสกุลเลขรหัสบัตรประกันสังคมผู้เกิดซิดเกิดซิดเต็มหรือบ่เต็มนะเต็มก็คือกาย3เดือนละเนาะเข้าประกันสังคมกาย3เดือนละคันบ่เต็มก็คือแม่นหากก็เข้าไม่หากก็จ่ายเงินประกันสังคมได้เดือน2เดือนอย่างเพราะนั้นครบ3เดือนเถื่อนะคันว่าซิดเต็มก็คือหมายความว่าสามารถใช้บัตรยงหมอได้ปกตินะคันซิดบ่เต็มอันนั้นก็จะเป็นการคุ้มครองอีกอันนึงถ้าอยู่ในเงื่อนไขจึงสามารถใช้บัตรได้ถ้าบ่อยู่ในเงื่อนไขบ่สามารถใช้บัตรได้ก็นะอุบัติเหตุในหน้าที่สำคัญอุบัติเหตุในหน้าที่ต้องมีการยั่งยืนจากนายจ้างจึงสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้เนาะวันนี้อันต่อมาก็คือแม่นห้องหมอที่ทานเลือกเห็นป่ะอยู่ในเวลาทานเข้าไปกดบัตรจะเห็นสิ่งที่สันนิษฐานว่าไปรวมถึงห้องหมอที่ทานเลือกบางท่านนี่เข้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาดุลแล้วแต่บ่ชื่อว่าตัวเองเลือกห้องหมอใดบัตรสิไปใส่อีหลีนะสามารถกดสิทธิ์ทานก่อนได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านทางมือถือของท่านเนาะท่านสิเข้าโครมก็ได้เนาะเข้าแล้วแต่เนาะอันนั้นมันหลายฟังก์ชันของทางอินเทอร์เน็ตนะ Internet Explorer สินะมันมีการบริการหรือว่าอย่าง Wi-Fi อย่างเนี้ยบ่จื มันเป็นโลโก้เป็นนะฮะสีแดงคือไฟเนาะหมายความว่าช่องทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าตัวใดก็ได้เนาะเข้า Chrome ก็ได้นะเข้า Google ท่านก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านเนาะไปกวดนะพิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะก็เข้าไปกวดได้ท่านจะเห็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านจะบ่สามารถกวดเงินสมทบที่เคยสมทบเข้ามาได้เนาะเพียงแต่นะคำว่าท่านอยากพูดตัวนี้ก็แม่นโทรเข้า1508ให้พนักงานเฮากวดให้เพราะว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเฮาจะบ่ให้เปิดกว้างให้แบบสามารถเข้าไปค้นหาได้ด้วยตัวเองนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะซึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมของพวกเฮาเนาะเป็นผู้กวดให้ถ้าท่านอยากฮู้ก็สามารถกวดได้เพราะว่าบางท่านย้ายหลายบริษัทบ่แน่ใจเนาะว่าตัวเองได้เวลาเข้ากับบริษัทใหม่นี่ได้เอาเงินที่เคยจ่ายอยู่บริษัทเก่ามาต่อหรือบอกนะเนาะตัวนี้ก็สามารถนะให้พนักงานประกันสังคมกวดให้ได้นะแล้วพวกเขาจะแจ้งไปอาจจะแคปหน้าจอส่งให้ทาง WhatsApp ก็ได้นะที่ว่ามันเป็นข้อมูลของทานเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของการกวดสิทธิ์เนาะการแจ้งครอบครัวเข้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมไปถึงบอสพอแต่ว่าแต่งงานเด้รวมไปถึงท่านใดเนาะอันนี้ขออนุญาตเนาะเพราะว่าเว้าตามระเบียบการความถูกต้องเนาะขออนุญาตรวมไปถึงผู้ที่เนาะมีการยาห้างกันเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละเนาะแต่มีบ่ในสังคมที่มีการยาห้างกันมีเนาะแน่นอนเนาะบ่มีไผที่เอิ้นว่าแต่งงานไปแล้วจะสมบูรณ์แบบทุกครอบครัวบ่มีเนาะถ้าเกิดนี้กรณียาห้างกันอันนี้ก็สำคัญเนาะ
อย่าลืมเอาใบยาห้างมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกโมแมนซังโมแมนเอียงนะอันนี้นะให้มันถึกตามระเบียบการมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกเพราะว่าเป็นอย่างสันติภาพจึงว่าสิเพราะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหามาแล้วเนาะผ่านมามันมีปัญหามาแล้วกรณียาห้างกันไปแล้วบ่ได้มาแจ้งออกเนาะบัดนี้ผู้เกี่ยวก็ไปแต่งงานใหม่แต่ว่าบ่ได้มาแจ้งอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอาผู้เก่าออกเอาผู้ใหม่เข้าบ่ได้มาแจ้งบังเอิญเกิดผู้ประกันตนผู้นั้นมีการเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสเก่าอดีตคู่สมรสอดีตเมียมาขอเงินอุดหนุนนำประกันสังคมมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแทนที่ผู้ที่อยู่นำกันจะได้รับผลประโยชน์บ่คู่สมรสผู้ใหม่นะถึงมาแล้วสิบ่แต่งงานกับเงินตัวนั้นคันมายาห้างกันไปแล้วเนาะมันก็ควรจะเป็นของครอบครัวของลูกบ่คันมีลูกหรือว่าของพ่อแม่เราเพราะว่ายาห้างกันไปแล้วก็หมายความว่าบ่ได้มีอย่างมีพันธะอย่างต่อกันแต่เราบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมประกันสังคมบ่สามารถฮู้ได้ว่าครอบครัวผู้เกี่ยวนี่มีการยาห้างกันเพราะว่าผู้เกี่ยวบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกก็เลยเนาะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นมีการห้องฟ้องกันจากเมียใหม่ว่าเป็นอย่างเมียเก่าคือว่าปะห้างกันไปแล้วประกันสังคมจึดยังจ่ายเงินให้เขาตัวนี้ประกันสังคมพวกเขาก็จะต้องได้ไปชี้แจงอธิบายมีการห้องฟ้องกันขั้นศาลขั้นอย่างต่างๆเนาะผ่านมามันเคยมีเนาะผ่านมามันเคยมีแต่ว่าประกันสังคมผิดบ่บ่ผิดเพราะว่าเขาปฏิบัติตามข้อมูลพื้นฐานที่เขามีที่สมาชิกได้แจ้งย้อนมาเราบ่ได้มาแจ้งเนาะทางประกันสังคมก็เลยบ่ฮู้ก็ได้ชี้แจงอธิบายให้ทางศาลฟังศาลก็เข้าใจแหละเนาะว่าระบบมันเป็นแบบนี้บ่แม่นว่าประกันสังคมจ่ายผิดในเอิ้นว่าอันน่ะรูปการในในแนวความคิดของเขาก็คือมันบ่ถูกแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงอ่ะนะเนาะภาคปฏิบัติตัวจริงมันเป็นอีกรูปการหนึ่งว่าแน่นอนประกันสังคมบ่มีสิทธิ์ที่จะฮู้ได้เนาะว่าครอบครัวของผู้เกี่ยวมีการยาห้างกันไปแล้วยาห้างกันไปแล้วเนาะแต่ว่าย้อนผู้เกี่ยวเนาะบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกเนาะอันนี้เว้าสู่ฟังเว้าสู่ฟังมันเป็นปัญหาอีหลีที่เกิดขึ้นบ่เฉพาะแต่ว่าแต่งงานกันแล้วตอนได้แจ้งเขาถึงว่าจะมีการยาห้างกันไปแล้วนะก็ต้องมีการแจ้งคู่สมรสเก่าออกบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหานะบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะอันนี้แม่นหัวข้อทําอิดนะที่มาโอมาลมนะยังมีหลายอันนะเป็นต้นอันต่อมาเนาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าลืมว่าบัตรประกันสังคมนี่เพิ่นให้ใช้คู่กับสมรครัวหรือบัตรประจําตัวผู้ที่เป็นผู้ประกันตนแน่นอนก็คือแม่นใส่บัตรใส่คู่กับบัตรประจำตัวก็ได้เพราะว่าบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปเนาะบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปมันบ่คือบัตรรัฐกรเนาะบัตรพนักงานรัฐกรที่เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่มันจะมีรูปสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้เลยหมายความว่าสามารถใส่บัตรเดียวแทนได้เลยเนาะแต่ในเมื่อก่อนแม่นยังบ่ทันมีรูปท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้บัตรรัฐกรเนาะอันนั้นมันเฉพาะพนักงานรัฐกรเด้ถ้าว่าบ่ทันได้บัตรตัวนั้นก็จะเป็นต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจำตัวหรือสมรครัวนะก็บัดนี้แน่นอนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจพวกเฮานี่บ่มีเนาะบัตรที่มีรูปภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮาต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจำตัวคันแม่นผู้เกี่ยวคันว่าแต่งงานคันว่าคู่สมรสลูกก็ต้องได้ใส่คู่กับสมโนครัวเนาะคือเก่าปกติเนาะอันนี้แม่นอันน่ะ
ระเบียบการทุกครั้งไปห้องหมอต้องถือสมุนควไปนำหรือว่าบัตรประจำตัวขนมแมนผู้ประกันนนท์ขนมแมนคู่สมรสแมนไส้สมุนควบัดนี้เนาะสมุนควอย่าลืมถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะขนมบ่มั่นใจไปกวดอยู่เว็บไซต์หั่นก็ได้ทานกวดเอาเลขรหัสบัตรคือแบบเมื่อกี้แหละสันติภาพแนะนำเนาะไปกวดเนาะไปกวดได้บ่มั่นใจว่าเลขสมุนควแม่นเลขเก่าบ่เลขบัตรประจำตัวแม่นเลขเก่าบ่ทานไปกวดถ้าว่ามันบ่แม่นเอาตัวใหม่มาแจ้งอัปเดตน้ำประกันสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันโกงกับสมุนควบัตรประกันอยู่ในบัตรประกันสังคมนะทานจึงจะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอได้ปกติถ้าว่าบ่มาแจ้งนะตัวนี้ก็สิเป็นปัญหาอีกไปแล้วห้องหมอบ่อนุญาตให้นำใส่เพราะว่าข้อมูลบ่ตรงกันเลขสมุนควบ่ตรงกันเลขบัตรประจำตัวบ่ตรงกันอันนี้เนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะในเบื้องต้นโอลมให้มีการให้ฟังตอนนี้มาฮับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการก่อนแล้วเนี่ยต่อไปพวกเราจึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนนะตอนนี้ฮับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222ตอนนี้การเข้าสู่รายการประกันสังคมในระยะที่2นะครับหวังว่าข้อมูลที่โอล้มกันไปเบื้องต้นก็จะเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาได้มีความเข้าใจอีกในระดับหนึ่งเนาะเพราะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนาะความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประจำตัวเลขสมโนครัวคันว่าเฮ็ดหัวใหม่ก็ต้องได้มาอัปเดตข้อมูลใหม่เนาะซึ่งบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะแม้แต่ว่าการห้องของเงินอุดหนุนการเปลี่ยนบัตรประกันสังคมบัตรเสียบัตรแตกหักแมนทางประกันสังคมบริการฟรีบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศเนาะแล้วก็เว้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็มีหลายปัญหาต่อมาเมื่อกี้นี่ก็เว้าเรื่องของบัตรประจำตัวสมโนครัวเนาะการแต่งงานการย่าห้างกันไปเนาะวันนี้จะมาเว้าถึงการเปลี่ยนห้องหมอระเบียบประกันสังคมก็คือแมนปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งก็คือนับแต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมั้งเดือนหนึ่งมั้งก่อน2000อย่างก็ว่าไปฮาร์ดจน12ของปีท้ายปีต้นปีหน้าท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอใหม่ได้ถ้าท่านอยากเปลี่ยนการเปลี่ยนห้องหมอแมนอิงตามความสมัครใจเด้อปัจจุบันก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามมิตรภาพก็คือห้องหมอให้50เตียงเนาะอยู่ศูนย์กลางสำหรับสมาชิกประกันสังคมปีหนึ่งสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้เท่าหนึ่งตามความสมัครใจท่านจะมาเปลี่ยนในเดือนใดก็ได้เนาะแต่ว่าปีหนึ่งอย่าลืมมาเปลี่ยนได้เท่าเดียวอันนี้ก็คือระเบียบการในการเปลี่ยนห้องหมอส่วนอยู่ตั้งแขวงกันแน่นอนกับห้องหมอแขวงเนาะกับห้องหมอแขวงแต่คันท่านใดที่คนตั้งแขวงแต่ว่าย้ายมาอยู่นี่ก็เอาไว้ยังยืนที่อยู่มาย้ายเปลี่ยนเป็นห้องหมอที่ขึ้นกับศูนย์กลางเพราะว่าเขาได้ย้ายห้องหมอเพราะว่าเขาได้ย้ายที่อยู่อาศัยเนาะมาดำรงชีวิตอยู่พี่นะก็สามารถเปลี่ยนได้เส้นเดียวกันเนาะหรือว่าไปเห็นเวียกมีข้อตกลงแต่งตั้งไปประจำการระยะยาวอยากย้ายห้องหมอก็สามารถย้ายได้เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เพิ่นจะย้ายให้อัตโนมัติก่อนแต่ว่าต้องเอาเอกสารไปแจ้งเพิ่นเอาเอกสารไปแจ้งขึ้นเอกสารไปแจ้งพนักงานประกันสังคมอยู่แขวงว่าเรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อมามีอีกอันนึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการคุ้มครองลูกปกติระบบประกันสังคมเนี่ยจะคุ้มครองลูกอายุต่ำกว่า18ปีลงมาสามารถใช้บัตรรวมกับพ่อแม่ได้ตัวนี้ก็เฮ็ดให้หลายคนเอิ้นว่าเกิดเสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมอย่าลืมว่าประกันสังคมคุ้มครองเบื้องต้นก็คือแม่น18ปีลงมาแต่ถ้าอายุกาย18ปีถ้าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นให้เอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมด
1: มาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีแล้วลูกของทานจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมจาก18ปีไปฮอด23ปีตื้มให้อีก5ปีนะตื้มให้อีก5ปีในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าสมาชิกเขาโทรเข้ามาสายด่วน1508นะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติลูกไปห้องหมอคือใส่บัตรบ่ได้ว่าซั่นเราอายุ20ปีเรายังเฮียนอยู่แต่คือว่าใส่ได้อย่าลืมว่าคันฮอด18ปีปุ๊บเนาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่นจะตัดอัตโนมัติหมายความว่าลูกจะบ่สามารถใส่บัตรได้จนกว่าลูกของท่านจะเอาบัตรทั้งสารหรือใบยังอยู่กับศึกษามาแจ้งประกันสังคมคันว่ายังเฮียนอยู่เพิ่นคุ้มครองไปตื้มให้อีก5ปีเนาะฮอด23ปีจาก18ฮอด23ปีตื้มให้5ปีบ่แม่นน้อยเนาะผ่านมาแล้วลูกกาย18ปีแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นไปห้องหมอใส่บัตรบ่ได้อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เนาะการปิ่นปัวอยู่ห้องหมอถ้าว่าได้ใส่เงินแล้วมูลค่ามันบ่ธรรมดาเนาะแม่นแต่ว่าเจ็บแต่เป็นทั่วไปนี่แหละเนาะถ้าว่าแขนขาหักเกิดมีจำเป็นต้องได้ผ่าตัดย้อนพยาธิของผู้เกี่ยวอันนี้คิดว่ามูลค่านี่มันแพงเนาะมันจะแต่ต้องใส่อย่างเนาะแต่ต้องใส่สภาพครอบครัวเท่านั้นแหละเนาะหาเงินมาก็เพื่อความที่จำเป็นเนาะเพื่อการกินการอยู่บางคนก็บ่ได้มีแฮไว้สิเพื่อเจ็บเพื่อเป็นเนาะอันนี้ก็ย้อนว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาอันนี้สิทธิ์ของตัวเองเพียงแต่ถือบัตรประจำตัวหรือขออภัยเนาะเพียงแต่ถือใบบัตรนักศึกษาหรือใบยังเด็กการศึกษาอันใดหนึ่งมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีก็ลูกของเขาจะได้รับการคุ้มครองไปเขา3ปีนะเติมให้5ปีเท่านั้นเนาะอันนี้แมนฝากให้เป็นข้อมูลให้ทุกคนให้ความสำคัญคนในครอบครัวท่านที่เป็นสมาชิกมีลูกน้อยมีลูกใหญ่ที่กำลังศึกษาเรียนอยู่อย่าลืมไปเบิ่งสมณครัวว่าลูกเฮานี่อายุกาย18ปีแล้วนี่ยังถ้ากาย18ปีแล้วหีบแจ้งเนาะให้เพิ่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังเด็กการศึกษามายื่นประกันสังคมเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีการเอิ้นว่าเจ็บเป็นไปหมอแล้วบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนละกันก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมีในการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่รายการประกันสังคมสำหรับมื้อนี้เนาะลามีกลับไปก่อนสบายดี
2: พอซอยในเด้อออกซอยในเด้
3: อออกหยังเนาะบัดนี้เนาะ
2: ออกเงินซื้อเบียร์ซอยแน
4: ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
5: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
6: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันในต้นอาทิตย์วันจันทร์ที่31เดือนสิงหาปี2026ท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หักฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมรวมทั้งแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. 16:30 น. และท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ก็รับฟังได้เช่นกันและมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนไปที่การแจ้งเตือนระดับน้ำอยู่เมืองไซแขวงอุดมไซที่เพิ่มขึ้นสูงถึงขั้นอันตรายเมื่อวานนี้วันที่30สิงหาคม2026แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซได้ออกแจ้งเตือนภัยด่วนเลขที่2866ทับกสคประจำวันที่30สิงหาคม2026เพื่อให้องค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนและประชาชนบรรดาเผ่าในเมืองไซเกี่ยมพร้อมรับมือสภาพภัยน้ำท่วมหลังจากระดับน้ำในสายน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องย้อนสภาพฝนตกหนักและตกติดต่อกันเป็นเวลาดลเหตุให้ระดับน้ำตามสายน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างไวว้าจากการติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำตัวจริงในเวลา 7:00 น.ของวันที่30สิงหาคม2026พบว่าหลายจุดได้เกินระดับเตือนภัยและบางจุดได้ทะลุเข้าขั้นอันตรายแล้วก็คือจุดบ้านกำม้อยอยู่เมืองไซระดับน้ำปัจจุบันแมน 6.59 เมตรเกินระดับอันตรายแล้วจุดเตือนภัยแมน4เมตรจุดอันตรายแมน6เมตรและจุดอยู่บ้านโฮมไซอยู่เมืองไซระดับน้ำแมน 3.85 เมตรเกือบฮอดจุดเตือนภัยซึ่งจุดเตือนภัยแมนอยู่ที่4เมตรและจุดอันตรายแมนอยู่6เมตรจุดบ้านแองเมืองไซระดับน้ำปัจจุบันแมน 6.4 เมตรเกินระดับเตือนภัยแล้วซึ่งจุดเตือนภัยกะแมน6เมตรจุดอันตรายมัน8เมตรและน้ำเมาจุดบ้านทางงูเมืองไซระดับน้ำ 3.7 เมตรเกินระดับเตือนภัยแล้วเกือบฮอดจุดอันตรายเพราะว่าจุดเตือนภัยแมน 2.5 เมตรจุดอันตรายแมน4เมตรดังนั้นทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซจึงได้ออกแจ้งการถึงองค์การจัดตั้งทุกขั้นทีมงานปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนถูกเผามัดเมียนและเก็บกำเครื่องของให้หีบฮ้อนยกย้ายวัตถุเครื่องของที่จำเป็นและเอกสารสำคัญไปไว้บนสูงยกย้ายสัตว์เลี้ยงเอาสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่สูงและปลอดภัยจากน้ำท่วมติดตามข่าวสารให้ติดตามการรายงานสภาพอากาศและระดับน้ำจากแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังเป็นประจำและให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอย่างมีสตินี่ก็เป็นแจ้งการของแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซที่เพิ่นได้แจ้งการด่วนออกมาให้ทุกคนต้องได้เฝ้าระวังดังนั้นก็ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยและกำลังใจให้ทุกภาคส่วนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้โดยเฉพาะก็เป็นอยู่ทางภาคเหนือเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนและยาต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดิ
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดทันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในระยะนี้พวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมอีกยังคงเป็นเรื่องติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งมีแถลงข่าวของประธานคณะกรรมการต้านภัยพิบัติแขวงหลวงน้ำท้าเกี่ยวกับสภาพภัยพิบัติน้ำท่วมประจำวันที่29สิงหาคม2566ในระหว่างวันที่28 29สิงหาคม2566แขวงหลวงน้ำท้ามีฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่เฮ็ดให้ระดับน้ำห้วยสายน้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นและก่อให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นวงกว้างส่งผลเฮ็ดให้มีน้ำปลาไหลสู่น้ำล้นฟังและน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำคณะน้ำของแขวงก็ได้เปิดกองประชุมฮีบด่วนเพื่อปรึกษาหารือและก้าเกี่ยมหับมือกับสภาพดังกล่าวพร้อมนี้คณะน้ำของแขวงของเมืองพร้อมด้วยบรรดาท่านในคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองตาแสงและคณะการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงองค์การจัดตั้งขันบ้านแต่ละบ้านที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติก็ได้เอาใจใส่ติดตามระดับแม่น้ำห่วยฮองอย่างใกล้ชิดจากการสังเกตและจากข้อมูลแหล่งต่างๆอย่างต่อเนื่องพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและถูกผลกระทบเป็นต้นก็แมนบรรดาบ้านที่อยู่เรียบตามสองฝั่งแม่น้ำท้าน้ำทุงน้ำแง่นน้ำหอยน้ำดีและบรรดาพื้นที่ที่อยู่เขตห่วยฮองต่างๆเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นบ้านบ่อเต็นบ้านบ่อเบียดบ้านตีนตกบ้านตีนสารบ้านนาเตยบ้านน้ำทุงบ้านทงขวาบ้านปุงบ้านปลาซักบ้านใหม่บ้านทงใจเหนือบ้านทงใจใต้บ้านดอนสัมพันธ์บ้านทงอ้มบ้านเวียงเหนือบ้านเวียงใต้บ้านหลวงบ้านขอนบ้านดอนคูนบ้านทาอ้อเป็นต้นคณะกรรมการต้านภัยพิบัติแขวงหลวงน้ำท้าจึงได้มีการแจ้งการด่วนถึงบรรดาบ้านพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวให้แจ้งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ได้มีสติกล้าเขียมเมียนเครื่องของขึ้นอยู่บอนสูงหรือสถานที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าระดับน้ำอยู่เขตต้นน้ำกำลังไหลลังลงสู่เขตน้ำตอนใต้ในปริมาณหลวงหลายพร้อมนี้ทั้งคณะกรรมการต้านภัยพิบัติแขวงก็ได้แต่งตั้งพนักงานประจำการกาเกียมจำนวนพลเครื่องมือรถเหือเพื่อจะลงซวยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันการและขอให้ประชาชนในเขตเสี่ยงภัยจงได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการดังกล่าวจากทางการให้เป็นปกติท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมก็คือทั้งแขวงหลวงน้ำท้าซึ่งในเมื่อวานนี้วันที่30สิงหาคม2566กองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำท้าก็ได้สืบต่อระดมกำลังไอ้น้องทหารลงซวยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ตามจุดต่างๆอย่างตั้งหน้านำพาโดยสหายพันเอกคำเล็กสายคำพวน

0: ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนยามใดก็อยู่เคียงข้างและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในยามที่ได้รับความเดือดร้อนขอส่งแห่งใจและกำลังใจให้กับไอ้น้องทหารรวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท้าเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกแล้วระยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้พวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาทีความคืบหน้ากับเหตุการณ์ฆาตกรรมอยู่ทางแขวงสวรรณเขตท่านพันโทภูวิไลดาวิไลหัวหน้าแผนกตำรวจปปส.เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตได้รายงานให้ฮู้ว่าในวันที่30กรกฎาคม2026เวลา10โมงเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะสืบสวนสอบสวนคดีอาญาปปส.เมืองอุทุมพรได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ปปส.กุมบ้านที่6กุมบ้านเดือว่าพบเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นอยู่บ้านพลสว่างเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญาจึงได้สมทบกับแผนกนิติกรรมวิทยาแผนกสืบสวนสอบสวนปปส.แขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ากวดการสถานที่เกิดเหตุตัวจริงในสถานที่เกิดเหตุพบเห็นมีผู้เสียชีวิตซื่อนางคำมั่นอายุ38ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านพลสว่างนอนเสียชีวิตอยู่พื้นเฮือนครัวที่เฮือนของผู้เกี่ยวเองสภาพซากศพมีห้องห้อยบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งอยู่หน้าผาก2จุดหัวและงอน2จุดผ่านการสืบสวนสอบสวนเอาคำให้การของผู้ถูกสงสัยและพยานที่เกี่ยวข้องจึงฮู้ได้ว่าผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมแม่นผัวของผู้เสียชีวิตเองสื่อเท่ากับเฟื่องอายุ35ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านพลสว่างผู้เกี่ยวได้ให้การรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ว่าในเวลา6โมงของวันที่29กรกฎาคม2026เท่ากับเฟื่องและนางคำมั่นได้ขี่รถจักรกลับมาแต่นาเพื่อก้าเกี่ยมเครื่องใส่บาตรในวันเข้าพรรษาในขณะที่นางคำมั่นกำลังนั่งเกี่ยมเครื่องยืนคัวเท่ากับเฟื่องเกิดมีอาการโมโหและอยากให้ย้อนเมียขอยาห้างเท่ากับเฟื่องจึงได้จับเอากระแจเบอร์เซาซีตีใส่หัวของนางคำมั่นจำนวน3บาทเฮ็ดให้นางล้มหงายหลังลงพื้นจากนั้นก็ได้จับเอาสากขาเบือตีใส่หัวตื่มอีก2บาทจนเสียชีวิตคาทีหลังก่อเหตุผู้เกี่ยวได้อัดประตูเฮือนไว้แล้วนำเอาไม้สากขาเบือไปปะไว้อยู่เฮือนของลูกสาวก่อนที่จะขี่รถจักรหนีไปอยู่นาเจ้าหน้าที่ให้ฮู้ตื่มว่าผ่านมาเท่ากับเฟื่องมีประวัติเสพยาบ้ามักทำให้ห่างกายและมีเรื่องผิดเถียงกันกับผู้เกี่ยวมาโดยตลอดจนเฮ็ดให้ผู้เสียชีวิตขอแยกทางการกระทำของเท่ากับเฟื่องเป็นความผิดในข้อกล่าวหาฆาตกรรมเฮ็ดให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนาตามมาตรา188ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงปี2017ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปปส.เมืองอุทุมพรได้กักตัวผู้เกี่ยวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกุ่งกับวันที่31สิงหาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่แขวงเสียงขวางไปร่วมสายกับท่านบุญคงดวงพวันหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับผลสำเร็จการศึกษาในศุกระยะผ่านมาศุกผ่านมานี่เป็นคืนใดอยู่ทางแขวงเสียงขวางเพิ่นได้สุ่มใส่เอาใจใส่คืนใดได้รับผลสำเร็จคืนใดและศุกเฮียนใหม่นี้เพิ่นได้มีการก้าเกียมคืนใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบุญคง
2: เจ้าสวัสดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าก่อนสิก้าวเข้าสู่การก้าเกียมเนาะในศุกเฮียนใหม่นี้ทางพวกเขาอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังก่อนว่าในระยะศุกผ่านมาเนาะศุกที่ผ่านมานี่ทั้งแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางเฮาได้รับผลสำเร็จขึ้นใดในการศึกษาการศึกษาให้แก่นักเรียนเนาะอยู่ทางทั่วแขวงเสียงขวางเฮานี
2: ่เจ้าใน1ส่งเรียนผ่านมาเนาะที่ทางแขวงเสียงขวางของเฮาโดยภายใต้การชี้นำนำพาของแผนกศึกษาธิการและแขวงเป็นพวกเฮาได้เอาใจใส่เนาะในการประสานสมทบกับบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ลงติดตามซุ้มยุ้งโดยเฉพาะและเป็นปัญหาต้นต่อและพวกเราที่ใช้ที่สุดก็คืออัตราการประละการเฮียน
1: เจ้า
2: จะเห็นว่าในส่งเฮียนผ่านมาแล้วมาเทียบใส่ส่งเฮียนแล้วนี่เป็นดังเฮียนประละมีการลดลงต่อจุดนี้นะถือว่ามี
1: ถ้าเอียงดีขึ้นเนาะถ้าเนาะ
2: เจ้าแล้วตัวกับคุณภาพการเรียนการสอนนี่พวกเราก็ได้เอาใจใส่ในการลงติดตามซุ้มยุ้งและการลงได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะพวกเขาเน้นใส่ชั้นป.1 ป.2 เป็นเน้นใส่ภาษาลาวกับคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เด็กให้นักเรียนท่านเข้าใจอ่านภาษาลาวได้ก็มาประเมินเมืองไทยปีก็เห็นว่าหลายโรงเรียนนี่มีการคุณภาพมันดีขึ้นต่อกับการเรียนภาษาลาวเจ้า
1: เจ้าและนอกจากการยกสูงคุณภาพแล้วเขาได้เน้นหนักสุ่มใส่การเรียนการสอนคือเนื้อใดเนี่ยเจ้าโดยเฉพาะกับบุคลากรครูเฮาน
2: อกจากการเน้นใส่การอัตราปาราและการปรับปรุงคุณภาพไปแล้วพวกเขาก็เลยเอาใจใส่ตื้มโดยเฉพาะปัญหาครูครูพวกเขานี่ก็เห็นว่ามีความยุ่งยากโดยเฉพาะเรื่องการนำใช้หลักสูตรนี่หลายท่านก็ยังบ่ทันเข้าใจหรอกนำใช้บ่ทันคล่องแคล่วพวกเขาก็เลยเอาใจใส่สมทบกับวิไลครูทั้งไทยนะครับบรรดาครูฝึกคันแขวงคันเมืองได้ลงฝึกให้บรรดาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายถือว่าเกือบทุกเมืองของพวกเราได้เอาใจใส่และได้ฝึกให้ครูมีความเข้าใจในการดำเนินการเรียนการสอนอันจุดนี้พวกเราได้เอาใจใส่อย่างจริงใจและต่อกับการพัฒนาครูนี้นอกนั้นก็ยังได้ส่งครูจำนวนนึงไปฝึกของโฮมหรือต่างประเทศเพื่อให้เขาเจ้าได้นำเอาเทคนิคนิยสารอันใหม่เข้ามาชี้สอนนักเรียนท่านเจ
1: ้
2: า
1: เจ้าและปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการประหลาดการเรียนก็เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งเน
2: า
1: ะท่านเนาะในระบบการศึกษาและว่าเรื่องเกี่ยวกับครูเหลือบ่พอนี่ดิ
2: สำหรับปัญหาครูเหลือบ่พอนี่เนาะพวกเขาก็ได้เอาใจใส่จัดสรรนะครูภายในเมืองแล้วก็ครูภายในแขวงถือว่าได้ส่งเรียนผ่านมานี่พวกเขาได้จัดสรรได้ทั้งหมดทั้ง46คนโดยนำเอาครูจากบ่อนที่เหลือไปใช้บ่อนที่บ่อพอแล้วหรือว่าเอาครูอยู่ในเมืองนี่พัดเปลี่ยนกันไปสอนอยู่เขตห่างไกล2ลี่อันนี้เป็นทั้งหมดได้46คนยิง22คนในส่งเรียนผ่านมาถือว่าก็เห็นว่าในมีท่าเก่ามีดีขึ้นต่ออันนี้นะ
1: เจ้าและนั้นท่าน ถ้าเนาะเว้าเรื่องบรรดาเรื่องการประหลาดการเฮียนก็คือนักเฮียนเฮียนไปกลางเทอมบ่กลางพระศุกร์เนาะแล้วก็บ่ไปเฮียนเว้าเรื่องบรรดาประหลาดการเฮียนแต่บัดนี้การซุกยู่กันซุกยู่ให้นักเฮียนหรือว่าซุกยู่ให้ประชาชนเข้าเฮียนนี่เด้ท่านอยู่ปุ้นเฮาได้มีการเวียกงานโฆษณาศึกษาขึ้นได้เพื่อสร้างขบวนการให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองนําเอาลูกไปโรงเรียนฮอดเกณฑ์อายุนี่อยู่ทั้งแขวงเสียงขวางเฮานี่พบปัญหาหยังบ
2: ่ก็กับว่าตาการปาราการเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อันนี้เนาะอยู่ในแขวงเสียงขวางก็คือทั่วประเทศแต่จุดนี้สําหรับแขวงเสียงขวางพวกเขาก็เลยเอาใจใส่อย่างตั้งมาโดยเฉพาะได้ประสานสมทบกับคณะการปกครองทุกท่านเพื่อให้มันช่วยลงโฆษณาเผยแพร่แหละเนาะเห็นได้ให้กับเจ้าได้อันน่ะระดมลูกหลานเข้ามาเรียนนั่นน่ะพวกเฮากันยังได้มีโครงการนําน้องนักเรียนขึ้นสู่เรียนนั้นก็ได้ไปลงติดตามสุขยู่แล้วก็ติดป้ายโฆษณาต่างๆเหตุการณ์ประถมนิเทศให้แก่ครูจํานวนนึงที่ดําเนินการเรียนการสอนนั้นเพื่อระดมให้นักเรียนนั้นมาโรงเรียนนะอันนี้ก็เป็นได้เอาใจใส่หลายด้านเนาะ
1: เจ้าเอาเรื่องการศึกษาก็เป็นวงกว้างแหละหลายปัญหาบ่ว่าจะเป็นการปรากฏการณ์ในทางเรื่องการประละการเฮียนส่งมานี่มันสิ่งเสพติดนี่แหละอันที่เป็นปัญหาอันสําคัญในสุขผ่านมานี่ทั้งแขวงเชียงขวางเฮาพบบ่เจ้าปรากฏการณ์ย่อท่อด้านนี้เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติดเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เนาะเว้าเรื่องสิ่งเสพติดก็เกิดขึ้นมาอันใหม่ๆขึ้นมาติ๊กๆเนาะโดยเฉพาะก็เป็นน้ําเครื่องดื่มที่ผสมที่ผิดกฎหมายนี่แหละผิดกฎหมายแล้วกับยาสูบไฟฟ้านี่อยู่ทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเว้าเรื่องปรากฏการณ์ยาโทษตัวนี้พวกเขาพบบ่เจ้า
2: ต่อกับจุดนี้เรื่องสิ่งเสพติดเรื่องอะไรต่างนี่พวกเขาก็พบพอก็เป็นปัญหาหนักหน่วงที่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษามีผลกระทบต่อการปาราการเรียนอันนี้มีเนาะตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมมันเรียนพยมเนี่ยส่วนร้ายมันมีหลายต้องอยู่ใกล้โรงเรียนมีสถานที่บันเทิงอยู่ใกล้สถานศึกษาต้องมีห้างอาหารมีขายสิ่งเสพติดตัวอันนี้มีความยุ่งยากหลายให้แก่พวกเขาตัวกับทีนี้พวกเขาก็ได้เฮ็ดหน้าที่ในการโฆษณาศึกษาของโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สุ่มทบกับนักการปกครองบ้านและก็ทางนักการปกครองเมืองทั้งแขวงเนาะก็ได้ให้พื้นที่ว่าไม่พ่อมือให้แต่ใดให้ซ่อมวิธีสกัดกันถึงว่าพวกเราสกัดกันเฮ็ดอย่างเป็นที่ได้ของพวกเราสามารถจะแก้ไขได้อย่างเต็มที่เนาะอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องหน่วงให้แก่เรื่องงานการศึกษาในแท้จุดนี้นะ
1: เจ้าต้องได้สืบต่อในทุกศกเนาะศกเห็นใหม่ๆก็ต้องได้สุ่มใส่แก้ไขว่าสิมีวิธีทางแก้ไขขึ้นได้เนาะท่านเนาะเจ้าและศกผ่านมานี่เห็นมาผลสําเร็จกันเรียนกันสอนของเฮานี่แต่ละสั้นนี่บรรลุบ่ทันที่ตามคาดหมายวางไว้นี
2: ่สำหรับผลสำเร็จในการเรียนการสอนในส่งเรียนผ่านมานี่พอเอามาเทียบใส่ส่งเรียนก่อนทั้งกับถือว่ามีผลสำเร็จที่ดีขึ้นเนาะในตามคาดหมายที่พอเอาได้วางไว้โดยเฉพาะการสอบเสียงม.4 ม.7 นี่ผ่านโดยเฉพาะม.7 ถือว่าพอเอาสอบเสียงสำเร็จมีผลสำเร็จ 100% เลยถือว่าบ่มีผู้เสี่ยงตกอันนี้มันเห็นว่ามีคุณภาพดีขึ้นเนาะอันนี้
1: เจ้า
2: เจ้า
1: และแต่สั้นอื่นๆนี่ท่าน
2: ส่วนมากนั้นอื่นๆต่อที่ในการจะตั้งปฏิบัติในส่วนงานประมาณนี้เห็นว่ามันผลเด่นนั้นก็คือการนาไปเสี่ยงในเงินเก่งอยู่ในขั้นเมืองขั้นแขวงอภิเศษก็เป็นไปแข่งขันนักเรียนเก่งในระดับชาตินี่พวกเขาก็เป็นส่งน้องนักเรียนทั้งหมดเอาไปสอบเสียงมี16น้องทั้งม.4และม.7ถือว่าผลออกมากับพวกเขาสามารถได้เหรียญเงินทั้ง1เหรียญเหรียญทองทั้ง2เหรียญนี่นะอันนี้มันมีผลสําเร็จแล้วก็รับนอกจากนั้นก็ยังรางวัลชมเชยเนาะนี่แหละ2เหรียญ2รางวัลอันนี้เป็นผลสําเร็จทางการเงินเก่งของประเทศพร้อมเดียวกันนั้นติดพันกับการศึกษานี้ก็ยังมีการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือวิชาชีพของนักเรียนวิชาชีพแข่งทางเหนือนี้พวกเขาก็สามารถเนี่ยในที่1ทั้ง2รางวัลแล้วก็ที่2ทั้ง3รางวัลที่3ทั้ง1รางวัลเนาะถือว่าเทียบใส่แข่งทางเหนือแต่แข่งทางเหนือเป็นถือว่าทางด้านทักษะฝีมือนี้พวกเขาได้ อันดับหนึ่งของแปดแขกทั้งเหนือเจ้า
1: อืมเจ้าแล้วท่านเห็นว่าว่าเรื่องคันว่าเรื่องการเรียนแล้วเนาะบัวเตสั้นมัธยมสั้นประถมสั้นอนุบาลจนฮอดมัธยมแล้วว่าเรื่องสั้นเขาเอื้นว่าขั้นระบบการศึกษาที่เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพนี่เนาะท่านเว้าเรื่องวิชาชีพนี่จุพูดนี่วัยหนุ่มสาวหนุ่มนี่ให้ความสนใจบ่ท่านในการเข้าเรียนวิชาชีพนี
2: ่ความจริงแล้วเขาจะก็ให้ความสนใจหลายเนาะแต่ว่ามาเทียบใส่หลังจากโควิด19มานี่นะคือว่าตาเข้าเรียนการเรียนเข้าเรียนวิชาชีพนี่ลดลงแต่มาในส่งเรียนที่แล้วมานี้ก็เห็นว่ามีนักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้นตื่นโดยเฉพาะเป็นการเรียนสามัญวิชาชีพก็คือเรียนสามัญอยู่เรียนสามัญและเรียนวิชาชีพอยู่สถาบันการศึกษาทางการวิชาชีพนี่เห็นว่าพวกเขาก็ได้ขยายกันศึกษาวิชาชีพนี่ไปอยู่ห้าโรงเรียนในเทศบาลคนสวรรค์นี่เห็นว่าน้องนักเรียนนี่สนใจหลายต่อกับตรงนี้นะ
1: เจ้าท่านพอได้พอรู้บ่ว่าสาเหตุที่ให้กระเจ้ากลับมาหันไม่ความสนใจล่ะเฮามีเทคนิคอย่างบ่หรือว่ามีสิ่งดึงดูดหรือว่ามีการโฆษณาแบบใดบ่ที่เฮ็ดให้กระเจ้าหันกลับคืนมาสนใจอยากมาทําเรียนด้านทางวิชาชีพนี้หลายขึ้น
2: เจ้าตัวกับนาเฮ็ดให้ทางเรียนหันมาเรียนวิชาชีพนี้หลังๆก็เป็นพวกเฮาได้อยู่ทางสถาบันหรือว่าอยู่ทางมีอะไรที่มีวิชาชีพอยู่ภายในแขนพวกเฮาได้ปรับปรุงรูปแบบทางเรียนทางสอนต้นต่อแล้วมันเน้นใส่ภาพปฏิบัตินี่เป็นต้นต่อผู้มาเรียนถือว่าเรียนแล้วมันสามารถเฮ็ดเป็นนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้นักเรียนเรียนและสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งเป็นพวกเราได้ลงโฆษณาแน่นอาชีพอยู่บรรดาโรงเรียนม.ศ.แห่งต่างๆแล้วก็ได้สมทบกับนะบรรดาโครงการที่เข้ามาช่วยอยู่ทางภาคเชียงขวบเพื่อให้เขาจะช่วยในการโฆษณาให้ถึงลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายชุมชนจุดนี้มันให้นักเรียนมีเพิ่มขึ้นนอกทั้งในหักอย่างเงี้ยเราจะชีพ
1: เจ้าและท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในสุขผ่านมาเพื่อสิแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเฮ็ดให้สุขเรียนไม่นี่มีคุณภาพดีขึ้นในทุกด้านทั้งแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเชียงขวางของพวกเราจะสุ่มใส่อย่างใดด้านและสิ่งท้าทายมันคืออีหยังท่าน
2: ปัญหาสิ่งท้าทายนะครับนะเรื่องการปรับปรุงคุณภาพหรือว่าการเรียนการสอนเนี่ยนะก็มีหลายอ่ะเนาะที่เฮ็ดให้คุณภาพของพวกเรานี่มันมีปัญหาโดยเฉพาะแล้วแม่นอันนึงก็แม่นครูพวกเรานี่จํานวนหลายแม่นบ่มียังบ่เข้าใจละเอียดจะแจ้งต่อกับเนื้อในหลักสูตรนี่ในพัฒนาส่วนตัวเขาก็จะขึ้นว่ามันเป็นเนื้อในยาวหลายเทียบสติก่อนสมัยก่อนมันมีความยากครูบ่เข้าใจแล้วก็ไปเรียนไปอย่างไปสอนนี่ก็ไม่เห็นว่าโปรไลต์เต็มไม่เต็มหน่วยบอกมานี่นะนอกจากนั้นก็ยังปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีปิดผลกระทบเหตุเก่าแก่สุดโทรมบ่อนเรียนไม่ได้ทางเรียนไม่อยากมาทำอะไรเงี้ยพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาบ้านก็อยู่ในเขตทางไกลสองลี้คือว่าใกล้จากโรงเรียนนั่นแหละนักเรียนก็ไม่อยากเข้ามาเรียนนะนี่นะอันนี้ว่ามาก็เป็นคนยากเป็นนักเรียนน้อยเนาะนอกจากนั้นเรื่องการอันน่ะอยู่ในโรงเรียนก็คือว่าอะไรเรื่องสิ่งต่างๆสิ่งอาเซตที่จริงใกล้โรงเรียนก็มันมีที่ได้มีผลกระทบต่อพวกเขาอันนี้นะแต่จะแก้ไขได้ไรท่านพวกเขาก็จะได้ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นได้การโฆษณาด้านต่างๆใครนักเรียนกลับมาโรงเรียนเห็นได้ทุกสาวโฮมให้ครูอาจารย์พนักงานบริหารการศึกษาได้เข้าใจเห็นในงานแนวคิดต่อกับผู้เรียนแล้วก็ทั้งสังคมชุมชนก็ขอให้คนได้มีส่วนร่วมหน่อยสำหรับแขกชิงของของเรา
1: เจ้า
2: ดีนะครับ
1: เจ้าและทั่วแขวงสุขพันธ์มานี่มีนักเรียนจักคนทันมีโรงเรียนจักแห่งแล้วก็มีสั้นประถมอยากให้ท่านเว้ารายละเอียดน้อยหนึ่งเนี่ยเจ้า
2: เจ้าสำหรับโรงเรียนผ่านมาก็คือโรงเรียนนี้คือว่าโรงเรียนพวกเรายังมีคือเก่ามีคือเก่าอะไรมีทั้งหมดนักเรียนตั้งแต่มาอนุบาลกันก่อนอาณาสมัยยมปลายมีทั้งหมด600 แห่งและในนั้นจะมีภาครัฐทั้ง ถ้าห้อย56แห่งภาคเอกชน51แห่งมีในร่างมีโรงเรียนอนุบาลห้อยแห่งเนาะประถม411แห่งมัธยมศึกษานี่96แห่งแล้วก็มีดีไรดีซาซีที่ทางภาครัฐเอกชน5แห่งอยู่แค่ชั่วครั้งเจ้าน
1: ักเรียนจำนวนเท่าไหร่ท่าน
2: นักเรียนในส่งเรียนนี้เนาะนักเรียนในส่งเรียนนี้ในพวกเรามีนักเรียนทั้งหมดอยู่นักเรียนทั้งหมดในส่งเรียนนี้มันมี 77,000 กว่าคนและมีเงิน 37,000 กว่าคนในส่งเรียนนี
1: ้ถือว่
2: าเพิ่มขึ้นจากปีกายทั้ง 1,800 กว่าคนถ้าเทียบใส่ปีกายเราถูกนักเรียนดีๆเนี่ย
1: เจ้าแล้วการก็เขียนเปิดซกเฮียนใหม่นี่เฮาปัจจุบันนี้มันเฮาเกี่ยมความพร้อมไปฮอดใส่ละอีกบ่เท่าใดมื้อเนาะก็เป็นการเปิดสุขเฮียนแล้วอยู่ทางแขวงเสียงขวางของพวกเขาได้ซุ่มใส่ขึ้นได้ใดในท่าน
2: เจ้าสำหรับการก้าเกี่ยมความพร้อมในการไขสุขเฮียนใหม่สุขเฮียน2026-27นี่ถือว่าพวกเขาก็ได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าและก็ได้เฮ็ดหลายมาเวียให้มีความพร้อมที่จะเปิดนะสุขเฮียนใหม่ในอาทิตย์หน้านี้อันที่เรื่องนี้พวกเราก็ได้ก้าเกี่ยมทางด้านการเผยแพร่นิติกรรมแล้วก็การพัฒนาชุมชนนี้โดยเฉพาะเราเป็นใดทันขยายคำสั่งแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในกีฬาว่าโดยการปฏิบัติรับสูตรการเรียนการสอนสายสามัญไปส่งเรียน2026แล้วก็ได้ออกแจ้งการออกให้บรรดาเมืองครับก้าเกี่ยมพร้อมเพื่อไขส่งเรียนใหม่ให้ทั่วถึงบรรดาโรงเรียนเราไปแจ้งให้เราจัดตั้งปฏิบัติพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้นำท้าสีนำให้ของการศึกษาธิการในกีฬาเมืองบรรดาโรงเรียนเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาทั้งเมืองทั้งตำบลทั้งบ้านจะจัดกองประชุมคนครัวศึกษาหรือแล้วก็วางแผนในการพัฒนาในส่งเงิน2026-27ของอันนั้นเป็นการกระเยียนทางด้านนิติกรรมระหว่างวันลงโซนนั้นตรงนั้นพอเอาไว้ยังได้มีการกระเยียนด้านของทางสถานที่โดยเฉพาะในเรื่องใดจำนำเรียกว่าให้ศึกษาเมืองของการศึกษาที่การกิจกรรมเมืองตาแสงและก็โรงเรียนได้สมทบกันจะตั้งปฏิบัติเป็นจนราการกวดกาการซ้อมเปลงอาคารเฮียนห้องเฮียนประตูกองเยี่ยมโต๊ะตั้งกระดานหัวห้องน้ำระบบน้ำระบบไฟเพื่อให้พร้อมใช้งานนี่ความเดียวกันนั้นก็อย่างไรเอาใจใส่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยการตัดแต่งต้นไม้บอกตัดหญ้าจัดหาอุปกรณ์เก็บเมียนที่นี่อะไรอื่นๆนอกนั้นเป็นเรื่องอาคารสถานที่พอเดียวกันนั้นเป็นบุคลากรเนาะแล้วครูอาจารย์นี่พวกเขาก็ได้จัดหาครูก็คือเอามาเมื่อกี้ท่านเป็นจากบ่อนที่หรือเอาไปใส่บ่อนที่บ่อนโพโดยเฉพาะเป็นใบเมืองให้พัดเปลี่ยนกันไปชิดสอนอยู่เขตทางไกลสมิกก็ได้มีการจัดที่โฮมกันรับสูตรใหม่การนำใช้รับสูตรใหม่หรือการสอนแบบใหม่มีการนำเซตเทคโนโลยีที่ใหม่เข้าไปสู่การเรียนการสอนนี้เป็นเราเฮียนก็ได้มีการจัดแบ่งมีการสอนสมองสอนให้ครูอาจารย์อย่างเหมาะสมตามความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาเนาะนั่นเองทางด้านบุคลากรทางด้านรับสู่อุปกรณ์การเรียนการสอนนี้พวกเราก็ได้มอบให้ศึกษาเมืองมาเราเฮียนนี่ในการเกี่ยมและรวมมันดับปึ้งทำลาปึ้งแบบเฮียนปึ้งคู่มือคู่อุปกรณ์ต่างสิ่งการเรียนการสอนให้บรรดาโรงเรียนให้เหมาะสมได้ติดตามซุ้มยุครูอาจารย์ได้กล้าเคียมแผนการสอนบทเนื้อในการสอนสิ่งการสอนแผนการประเมินอื่นๆให้สำเร็จก่อนไขส่งเรียนทางด้านการทำนักเรียนและการบริหารนี้ทางบรรดาโรงเรียนก็ได้เริ่มลงทะเบียนทำนักเรียนตั้งแต่ต้นเดือน8เป็นต้นมาได้จัดสรรห้องเรียนจัดสรรนักเรียนทั้งใหม่และเก่าอย่างเป็นระบบแล้วก็ได้กำหนดแผนการจะตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นจนว่ามือเปิดเรียนปิดส่งเรียนมือพักมือสอบสิ่งตามคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกีฬาฮั่นแล้วก็บรรดากิจกรรมต่างๆที่สำคัญของโรงเรียนอยากจะแจ้งหลายโรงเรียนก็ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบของโรงเรียนให้ถูกต้องเหมาะสมแค่เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันดอกนั้นพวกเขาได้การเตรียมความพร้อมหลายด้านซื่อในนั้น
1: เจ้าแล่นท่านปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษในเฮาสิมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องก็เว้าเรื่องสภาพเศรษฐกิจเนาะ ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจแน่ทั้งแขวงเส้นขวงของเราได้เว้านโยบายเรื่องการสำระคือเนื้อใดบอกเรื่องเกี่ยวกับการสำระค่าใช้จ่ายในการสิทธิ์สอนการเรียนการสอนในศกเรียนนี่นี่เฮามีนโยบายเนื้อใดในแก่ผู้ปกครองนักเรียนในการนำเอาลูกหลานของตนเข้ามาโรงเรียนมาเรียนในแต่ละสถานที่การศึกษาในถวดแขวงเสียงขวงเขานี
2: ่เจ้าตัวครับเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่มีความยุ่งยากในผู้มาเรียนก็มีความยุ่งยากผมเองผู้ปกครองก็สามารถจะส่งลูกหลานเรียนมาเรียนได้นี้พวกเราก็ได้สมทบกับอำนาจการปกครองทำต่างๆให้ในใดเพื่อให้จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนในใดครับในวันต้นเดือนนี้พวกเขาก็ได้อยู่ในเทศบาลกุศลบ้านพวกเขาก็ได้จัดเป็นงานตลาดนัดก็ว่าแม่เป็นการขายอุปกรณ์การเรียนในราคาถูกให้เกณฑ์นักเรียนด้วยจัดอยู่อันเป็นเวลาชีพมือทั้งเครื่องนุ่งทั้งอุปกรณ์การเรียนการต่างๆมีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในเทศบาลกุศลบ้านนี้นอกจากนั้นก็ยังได้ประสานสมทบกับบรรดาเมืองบรรดาโรงเรียนนี่ใดๆเพื่อไปผู้ที่มาจากที่ทางไกลสองลีกมาเรียนหรือว่ามาจากทุกฝั่งทุกอย่างอยากให้ยกเว้นเราอยากให้เก็บค่าธรรมเนียมเราพอเราไปแจ้งนั้นอยากให้บรรดาเมืองให้ลงทุนทุกกับศึกษาเมืองแล้วก็นะคงเหียดให้ใดๆให้เก็บให้ส่งเงินส่งผลค่าธรรมเนียมบ่ให้หลายเห็นใดๆให้นักเรียนจริงๆสามารถมาเรียนได้ที่พวกเราก็ได้เห็นกัน
1: เจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็เป็นการกระตุกชุกนุ่งเข้าให้นักเรียนได้มาเข้าถึงการศึกษาให้หลายขึ้นเนาะนะเนาะว่าเรื่องเดี๋ยวนี้ก็เป็นอัตราการประกันเรียนหรือว่านักเรียนที่หันไปใช้แรงงานไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศนี่หลายหลายหรือว่าออกไปออกแรงงานอยู่ต่างแขวงนี่หลายหลายตัวนี้ก็เพื่ออย่างก็เพื่อเฮ็ดให้กับเจ้ามีการศึกษาการเข้าถึงการศึกษาได้แล้วก็เฮ็ดให้ยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของข้าเจ้าหั่นแหละเนาะท่านเนาะแลปีนี้ก็อันปีนี้มันเป็นปีพิเศษก็คือและเพิ่นมาให้ใส่ระบบกลับคืนมาเนาะ6บวก3บวก3นี่สำหรับท่านเองในนามเป็นคณะบริหารการศึกษาของแขวงเสียงขวางนี่เห็นอยากให้ท่านแสดงทัศนคติต่อระบบที่เพิ่นให้ใส่ใหม่เนาะ6บวก3บวก3นี่ในท่าน
2: จบต่อกับการปรับปรุงระบบการศึกษาแห่งชาติจากคณะ5ที่3มาไปทบ33นี้ข้าพเจ้าก็ในนามผู้บริหารการศึกษาขั้นแข็งนี่เป็นที่ดีที่สุดเนาะจุดนี้เป็นสนับสนุนตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเนาะกระทรวงศึกษากำลังข้างหาการเกี่ยวกับพอต่างๆในส่งเรียนหน้าที่จะเริ่มใช้ไปนะแต่พวกเขาในอยู่ในแข่งขันก่อนพวกเขาก็ได้เอาจะหาการเกี่ยวสิ่งใดที่พวกเขาเกี่ยวได้เป็นพวกเขาเป็นเหตุไปโหลดโดยเฉพาะการกล้าเกี่ยวมาทางสถานที่สิ่งอุดมสมบูรณ์จากปฐม5ห้องมาเป็น6ห้องอันนี้ก็ได้สมทบกับการน้ำแข็งในทางกระทรวงศึกษาที่เห็นใดๆเพื่อห่างห่างใกล้เคียงขณะด้านนี้เนาะส่วนว่าทางด้านหลักสูตรทางด้านต่างๆก็จะเป็นของกระทรวงศึกษาที่ออกแต่พวกเขาก็จะได้ประกอบความเห็นอย่างต่างๆโดยเฉพาะข้าพเจ้าอยากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการในกีฬานี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าการในการค้นคว้าเรื่องหลักสูตรเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนหรือว่าเนื้อในหลักสูตรนี่นะอยากให้มันละเอียดกระทำเข้าใจง่ายโดยเฉพาะเหมือนนักเรียนของเราจำนวนหลายในระยะผ่านมามันบ่ได้ภาษาลาวอ่านจบป.5แล้วบ่ได้อ่านภาษาลาวยังพออันนี้นะก็คือว่าขอให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีวิธีส่วนว่าแสงของเขาก็จะได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ภาษาลาวนี่ก็คิดไล่เป็นก่อนสำหรับภาษาอื่นก็จะได้เน้นคือกันแต่ว่าต่อกับหลักสูตรของภาษาเนี่ยสนับสนุนในสุดคำประจานอกยังมีคำเด็ด
1: เจ้าเจ้าและการแก้เกี่ยมเปิดศกเรียนใหม่นี่ทางแขวงเสียงขวางโดยเฉพาะในนามท่านเองอยากฝากถึงผู้ปกครองและน้องนักเรียนคือได้และก็ทั้งอันแขวงเสียงขวางเฮาจะเปิดอย่างเป็นทางการไขศกเรียนนี่ในมือใดเจ้า
2: เจ้าสำหรับในนามข้าพเจ้าเนาะเป็นต่างนายผู้บริหารการศึกษาพนักงานครูอาจารย์ทางภาครัฐในกระทรวงในทั่วแขวงเสียงขวางนี่ขอแจ้งมาอย่างประธานทราบว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาได้มีความพร้อม 100% ที่จะไขส่งเรียนใหม่และพวกเขาขอแสดงความยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนทุกชั้นทุกสายเข้าสู่การเรียนการสอนในศกเรียน2026/27อย่างเป็นทางการนับแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไป วันในโอกาสที่สำคัญนี้ดอกข้าพเจ้าก็อยากขอเหียงห้องว่าอย่างภาคส่วนนี้เกี่ยวข้องทางทุกภาคส่วนนั่นแหละจงให้การห้องไว้หัวมือและให้การสนับสนุนในงานการศึกษาของพวกเรานี้โดยเฉพาะอันที่หนึ่งนี้ก็จะขอเหียงห้องให้กรมการปกครองทุกท่านพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจสาวค้าขายผู้มีประชาชนจงให้การใกล้ชิดติดแท้ซีนำนำทาและส่งเสริมชุมนิ้วช่วยเหลือในงานการศึกษาของพวกเราในด้านต่างๆนี่ให้มีทางก้าวขึ้นไหมอันที่สองก็ขอเหียงห้องมาอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองเราเรียนจงช่วยกล้าเกี่ยมความพร้อมทางด้านจิตใจอุปกรณ์และกระชุบยุ่งส่งเสริมให้ลูกหลานนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์นิวัตโดยเข้ามาเรียนทุกคนปัญหาที่สามนี้สำหรับผู้บริหารการศึกษาพนักงานครูอาจารย์ทุกคนก็ขอให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้ามีความเมาหันมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของใครเราเพื่อให้ได้ให้การเรียนการสอนในส่วนเรียน2026ที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าปีผ่านมาสำหรับนักเรียนทุกคนก็ขอให้มาเรียนเป็นปกติแน่ไว้ค่ะตั้งใจทำเรียนทุกคนเราหลอกตัวเองบอกให้ไปพัวพันกับสิ่งสุดติดก็คืออะไรยุ่งต่างปฏิบัติกฎระเบียบของโรงเรียนเข้มงวดพร้อมกันประกอบส่วนพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งครับนี่อย่างนั้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแล้วนั่นใครเรียนจะเป็นทางการเป็นวันที่หนึ่งบอกพิธีเปิดแต่นะใครซุกเรียนอยู่ทางนั้นแขวงเส้นขวางเฮาสีได้จัดในทาง
2: เป็นแขกที่ของพวกเขาจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่หนึ่งเป็นต้นไปแต่สักพ่ออาณาทั่วแขวงนั้นพวกเขาจะเปิดพิธีเป็นทางการเป็นวันที่4เดือนกันยา
1: โอ้ที่4เดือนกันยาเนาะที่4เดือนกันยามันเขาจะเปิดเป็นทางการแม่นนั่น
2: ครับ
1: เป็นจังได๋พวกเขาก็สิได้ขอติดต่อหาท่านเขาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเชิญเว้าสู่ฟังเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศการเปิดไข่ซุกเฮียนใหม่อยู่ทางแขวงเสียงขวางตื่มได้ท่านเด้อเจ้าว
2: ่
1: าจะเป็นอะไรบรรยากาศคือแน่ใจเห็นน้องนักเรียนพากันไปเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงบ่ครบตามที่วางคาดหมายได้บ่เนาะสิได้ที่ขอติดต่อหาท่านบุญคงดวงพวันตื่มอีกว่าจะเป็นคืออะไรเจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านบุญคงดวงพวันหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางหลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาเว้าสู่ฟังเรื่องผลสําเร็จการศึกษาในสุขพันธ์มาแล้วก็การก้าเกียมให้แก่การเปิดสุขเรียนใหม่ในสุข2026-2027นี้และก็พร้อมทั้งให้ทัศนะต่อระบบการศึกษาใหม่ก็คือ6+3+3จากที่ผ่านมาเป็น5+4+3เนาะท่านเนาะ5-4-3มาเป็น6-3-3ตัวนี้ก็เป็นทัศนะ1ต่อการศึกษาเพื่อว่าเฮ็ดให้นักใดให้คุณภาพการศึกษาก็คือให้นักเรียนผู้น้อยก่อนสิเป็นอนาคตต่อหน้าไปให้ได้รับคุณภาพที่ดีขึ้นเฮาก็ปรับกันไปเนาะท่านเนาะเจ้าเอาขอขอบใจท่านหลายเจ้าเป็นจังได๋พวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลายเจ
1: ้
2: า
1: เจ้าเจ้าเอาโชคดีท่าน
2: เจ้าขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญคงดวงพวันหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางท่านผู้ฟังมื้อนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบาย ใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปู่ยางแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีพรสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนามหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่ามื้อนี้มีรายการแม่นวันจันทร์พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการมีหลายคำศัพท์มีรายการที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเนาะมีคำว่ากระตือรือร้นกับกระวนกระวายเทียบกับกระวกกระวนอีกกระตือรือร้นกระวกกระวนและกระวนกระวายคำผาลบและก็ภาคผนวกสมเพศและก็เวทนาคุกคีกับกิ้งเกือกลีเรือเนาะหัตถการและหัตถกรรมมีรายการรถ5บุดนึงดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ก่อนจักหน่อยกลับมาพบกัน
1: รายงานสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: พบกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งชัดเจนดีเนาะอาจารย
1: ์เจ้าชัดเจนดี
0: เจ้าเริ่มต้นคำอิดนี่มี3คำแจ้งอาจารย์ช่วยอธิบายก่อนกระตือรือร้นกระวกกระวนกระวนกระวายอาจารย์โอ้มันก็อยากอาว่าใกล้กันได้เนาะเสียงนี่นะ
1: เจ้าสบายท่านผู้ฟังไม่มีรายการสนับสนุนเลยครับแข็งมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คำต่อไปนี้กระตือรือร้นกระลกกระล้นบ่แม่นกระบกกระวนนี่ดอกซ้อน
0: กระลกกระล้น
1: แม่น
0: กระลกกระล้นกระลกกระล้น
1: แล้วก็กระวนกระวาย3คำนี้ถือว่าก็เป็น พนักงานใหม่ผู้นี้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้นำเอาเวียกงานใหม่ๆอยู่เสมออีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนพากันกระตือรือร้นเตรียมตัวสอบเสียงเพื่อให้ได้คะแนนดีในตัวอย่างหนึ่งลาวเฮ็ดเรียกด้วยความกระตือรือร้นจนได้ครับการย่องยอจากหัวหน้าอันนั้นมันกระตือรือร้นเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับกระลกกระล้นบ่แม่นกระวกกระวนเนาะกระลกกระล้นเป็นคำซ่อนเสียงหรือคำตรงตัวที่มีคำสัมผัสเสียงและมีเสียงพยัญชนะโดยมีคำวัตะในพยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สามกระลกกระล้นนี้เป็นประเภทคำวิเศษหมายถึงที่พ่อนก้าวฟังแบบบุสูเงียบห้อยปันใดพ่อนบนจิตแบบก้าวฟังคำนี้และเน้นใส่ทาทีก้าวฟังบอเงียบห้อยพ่อนบนจิตแบบบรมัดระวังดังตัวอย่างว่าการขับขี่รถอยู่เชิงท้องถนนถ้ามีทาทีกระลกกระล้นและบ่มีสติจะพาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนกระลกกระล้นงานกระเป้าเฮ็ดหยังกระเป้าจนเฮ็ดให้เครื่องของตกเหี่ยอยู่เรื่อยๆอีกตัวอย่างหนึ่งการเฮ็ดเอกสารแบบกระลกกระล้นมักจะเฮ็ดให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายอันนี้แมนกระลกกระล้นบัดนี้มาเทียบใส่กับคําว่ากระวนกระวายกระวนกระวายเป็นคําซ่อนเสียงเป็นคําตรงโตยที่มีการสัมผัสเสียงและลิ้นเสียงพยัญชนะโดยมีคําวกะในพยางค์ที่1และที่3แต่งเสียงมาจากคำว่าวนวายในดอกซ้อนบางเทื่อเขาไปใช้กะเอากระว่าวนวายนะกระวนกระวายนี่เป็นประเภทคำวิเศษหมายถึงวุ่นวายบ่สบายใจอยู่บ่เป็นสุขคำนี้เลยมันเน้นใจสภาพอารมณ์หรือว่าจิตใจที่เดือดร้อนบ่สงบอุกอังหรือว่ากังวลอย่างนักจังตัวอย่างว่าแม่มีความกระวนกระวายแม่มีความกระวนกระวายใจหลายเมื่อลูกชายยังบ่ทันมาฮอดเฮือนและติดต่อกับบ่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งลาวนั่งกระวนกระวายอยู่หน้าห้องผ่าตัดเพื่อรอถ่าฟังผลจากทางหมออีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อมีปัญหามีสินเกิดให้ลาวนอนบ่หลับและมีความกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาอันนี้แม่นคำว่ากระวนกระวายเมื่อมาสรุปแล้วทั้ง3คำใช้แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
0: โอ้บ่ได้เด้อาจารย
1: ์บ่ได้แม่นเพราะว่าทั้ง3คำจะมีความหมายเฉพาะของไผของมันเป็นกระตือรือร้นนี่มันใช้กับความตื่นตัวและทุ่มเทในการเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมต่างๆคือว่าเป็นคำความหมายดีได้กระตือรือร้นนี่นะส่วนกระลกกระล้น ใส่กับกิริยาท่าทางแบบเฝ้าฟังมีกิริยาบ่เงียบห้อยปานใดเนาะอันนี้มันใส่ทางด้านพฤติกรรมส่วนกระวนกระวายใส่กับสภาพจิตใจที่กังวลเดือดร้อนทุกอันนี่บักดังนั้นทั้ง3คํานี้เป็นมีความหมายเฉพาะของไผของมันบ่สามารถใส่แทนกันได้
0: เจ้าถึงเสียงนี่พยางค์ทําอิฐจะรวมกันกะแต่ว่าก็คุณละความหมายเนาะอาจารย์ใส่ในกรณีที่แตกต่างกันเจ้าบ่สามารถใส่แทนกันได้เลยมีรายการความหมายมันบ่ใกล้กันเลยเนาะมันคนละความหมายคิดว่าสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้คำผาลบกับภาคผนวก
1: คำว่าคำผาลบและภาคผนวกนี้เป็นคำศัพท์ที่ชื่อว่าสะกดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และว่าเป็นอนุกรมภาษาลาวเนาะทั้งสองคำนี้เป็นส่วนประกอบของเอกสารปึ้งหรือบทวิชาการแต่อยู่คนละส่วนและมีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้คำผาลบเป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคำคำนี้หมายถึงถ้อยคำข้อความเนื้อความและคำว่าผาลบจะเข้าภาษาสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าปรารภทะปราทับทะทะแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าป่าลบหรือผาลบซึ่งหมายถึงการลืมต้นการเกิดการกล่าวถึงหรือว่าการยกขึ้นมาเบ้าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำผาลบก็หมายถึงถ้อยคำลืมต้นหรือข้อความกล่าวนำคำนี้เน้นอยู่ส่วนต้นหรือส่วนหน้าของปึ้มหรือเอกสารเจตนาที่กล่าวทักทายบอกเราถึงจุดประสงค์ที่มาความสำคัญหรือข้อความแสดงความขอบใจของผู้เขียนหรือผู้จัดคำก่อนเข้าสู่เนื้อในหลักดังตัวอย่างมาในคำผาลบของปึ้มผู้เขียนได้เน้นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมลาวอีกตัวอย่างหนึ่งท่านประธานได้ให้เกียรติเขียนคำผาลบให้กับปึ้มประวัติศาสตร์ฉบับปรับปรุงใหม่เรื่องนี้เรียกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อในบทที่หนึ่งพวกเขาควรอ่านคำผาลบเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและจุดประสงค์ของการค้นคว้าวิจัยนี้อันนั้นแม่นคำผาลบบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าภาคผนวกภาคผนวกเป็นคำผสมปาลีคแม่ประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าภาคจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าภาคะแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าภาคหมายถึงภาคส่วนหรือว่าส่วนและคำว่าผนวกมาจากเข้าคะแม่คำเดิมออกเสียงผนวกและก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าผนวกก็หมายถึงเพิ่มแพงต่อเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภาคผนวกก็หมายถึงส่วนที่เพิ่มติดท้ายเข้าไปคำนี้มันเน้นใส่ส่วนท้ายหรือว่าส่วนหลังของปึ้มหรือบทวิชาการเฮ็ดหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเช่นตารางข้อมูลแบบสอบถามรูปภาพประกอบเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายหรือรายละเอียดการคิดไรที่บ่ได้ใส่ในเนื้อในหลักเพื่อบ่ให้เนื้อในหลักยาวเกินไปดังตัวอย่างว่ารายละเอียดของแบบสอบถามและตารางสถิติทั้งหมดได้ถูกแนบไว้ในภาคผนวกหรือท้ายบทวิจัยอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าต้องการตรวจเบิ่งสำเนาเอกสารทางกฎหมายท่านสามารถเบิ่งได้ในภาคผนวกอีกตัวอย่างหนึ่ง รูปภาพการลงพื้นที่เก็บเรียกตัวจริงคือจัดไว้ในภาพหมวกเพื่อให้บทรายงานมีความสมบูรณ์อันนี้แมนความหมายและตัวอย่างของภาพหมวกบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปรวมแล้วทั้งสองคำนี้ถือว่ามีความหมายต่างกันคำผาลกแมนอยู่ส่วนต้นของปึ้มหรือเอกสารเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าที่เป็นข้อความกล่าวนำหรือบอกที่มาส่วนภาพหมวกแมนอยู่ส่วนท้ายของปึ้มหรือเอกสารเฮ็ดหน้าที่เฮ็ดหวกหวมข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญนะสองคำนี้คือว่ามีความหมายแตกต่างแล้วสำหรับภาพผนวกนี่มหัศจรรย์ปัจจุบันเนาะเพิ่นมักใช้คำว่าเอกสารซ่อนท้ายแทนเด็ดดอกซ่อน
0: เจ้าแม่น
1: เป็นบอกเอกสารซ่อนท้ายบ่สู่มักว่าว่าภาพผนวกแต่ว่าก็มีบางเอกสารหรือว่าปึ้งบางหัวเป็นกระใช้ภาพผนวกทีนี้คือนั่นสำหรับสองคำนี
0: ้บนอยู่กระต่างคำผ่าลบจะอยู่เริ่มต้นเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะภาพผนวกจะอยู่ทางท้ายมีรายการ

0: ลำบากหรือความหน้าอิจฉาของผู้อื่นแต่มีโครงการเข้าภาษาและมีความหมายที่ต่างกันดังนี้สมเพศเป็นคำผสมจากเข้าบาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าสังแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวสมหมายถึงพร้อมหรือว่าห่วมกันและคำว่าเวสนะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวเพศหมายถึงความผู้ซึกเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมเพศก็หมายถึงความผู้ซึกอุดรความสงสารสลดใจต่อผู้ที่ตกอยู่ในสภาพอันน่าอับประโยชน์หรือว่าอับโศกคำนี้มันเน้นความผู้ซึกอิจฉาต่อสภาพที่ตกต่ำน่าสังเวชหรือเบิ่งแล้วผู้ซึกทุกข์อังใจในบางบริบทภาษาเว้าปัจจุบันมักมีน้ำเสียงของความเบิ่งแยงหรือว่าสังเวชหรือสมเพศในความอนาถาของคนนั้นๆที่เฮ็ดตัวเองหรือว่าตกอยู่ในสภาพต่ำต้อยดังตัวอย่างว่าเห็นสภาพคนเกียรติที่ชื่อป้าชิมอยู่แคมทางแล้วคิดให้บุคคลที่ยางผ่านไปมาเกิดความสมเพชอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งยาเช็ดตัวให้คนอื่นเขาสมเพชเลยจงลุกขึ้นสู่และพัฒนาตัวเองเล็กตัวอย่างหนึ่งชาวบ้านพากันสมเพชครอบครัวที่ต้องเสียเงินและทุกอย่างไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นอันนี้มันสมเพชเป็นมรดกซ้อนความผู้สิทธิตนความสงสารสลดใจต่อผู้ที่ตกอยู่ในสภาพที่หน้าที่อับโซกแล้วซะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเวทนาเวทนาเป็นคำนามจากเข้าบาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าเวทนาแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าเวทนาในทางพุทธศาสนามันหมายถึงความผู้ซึ้งซุกทุกหรือว่าเสื่อมเนาะแต่เมื่อมาใส่ในภาษาลาวตัวไปก็หมายถึงความผู้ซึ้งเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานหรือความน่าหิดโหยสงสารอย่างยิ่งคำนี้เน้นถึงความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดทางกายและใจของผู้อื่นที่เห็นแล้วเกิดความเมตตาสงสารอย่างสุดซึ้งหรือว่าใส่พรรณนาสภาพความทุกข์ยากหรือว่าทรมานของตนเองและผู้อื่นดังตัวอย่างว่าเห็นหมาน้อยถูกรถต่ำขาหักนอนห้องด้วยความเจ็บปวดเห็นแล้วเป็นหน้าเวทนาหลายอีกตัวอย่างหนึ่งเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ต้องมาหับเคาะจากสงครามเป็นภาพที่หน้าเวทนาของผู้คนทั่วโลกอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นต้องทนทุกข์เวทนาจากโรคประจำตัวมาเป็นเวลาโดนงานมาสรุปย่อแล้วทั้งสองคำนี้จะมีความหมายเอาใกล้เคียงกันเด้อดอกซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: บ่สมเพชมันเน้นความผู้ซึกอิจฉาความผู้ซึกสังเวชต่อสภาพที่ตกต่ำหรือหน้าอนาถาส่วนเวทนาเน้นถึงความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดที่เห็นแล้วเกิดความเมตตาสงสารอย่างคุ้นแหงและสองคำนี้จะมักใส่ผสมเข้ากันเพราะความหมายมันใกล้เคียงกันจะสามารถซ่อนไปกันได้เป็นสมเพศเวทนาเพื่อเน้นความรู้สึกให้นักเน้นยิ่งขึ้นจะมีขึ้นเท่านั้นสำหรับสองคำนี้สมเพศกับเวทนา
1: เพราะว่าความหมายมันนี่ฟังอาจารย์อธิบายมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าการใช้ตัวจริงก็เห็นนำมาซ่อนใส่กันเป็นสมเพศเวทนาเป็นยิ่งเน้นนักความรู้สึกนะ ความรู้สึกอีตุ่นท่าน

0: ขึ้นตื่มเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่แล้วถูกต้อง
0: แต่ว่าก็เห็นแยกไส้อยู่โอ้จังแม่นเป็นตาสมเพศเราแท้ๆนะหรือว่าโอ้จังแม่นเป็นตาเวทนาแต่เวลาที่เฮาเว้าสองคำนี้มันก็ขึ้นกับน้ำเสียงอีกได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: เพ
1: แ
0: ื
1: น
0: ่อ
1: ่
0: เฮ็ดให้แสดงถึงความรู้สึกที่ว่าอีตุนต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนั้นเนาะแต่ว่าถามว่ามันคือกันบ่ใจแยกมาละเอียดแล้วมันก็หักมีอันต่างเล็กน้อยหั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน
0: แต่ว
1: ่
0: ่าน
1: แน่
0: แต่ว่าก็หักแทนกันได้อยู่มีรายการในบางกรณีเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์วันนี้อีกครูคำหนึ่งที่มาก็เห็นไส้ในสังคมคุกคีอาจารย์กับอัน
1: จ้าก
0: ิ้งเกือกลีเรือ
1: สองคำนี้ก็คำว่าคุกคีและกิ้งเกือกลีเรือนเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการพัวพันหรือการอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่มีโครงการเข้าภาษาในบริบทการนำใต้ที่ต่างกันดังนี้คุกคีเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงประเภทคำกริยาคุกคีนี่ความหมายว่าพัวพันสนิทสนมอยู่ใกล้ชิดหรือกิ้งเกือกลีเรืออยู่กับกลุ่มคนหรือเวียกงานใดหนึ่งอย่างต่อเนื่องคำนี้เลยเป็นเงื่อนการพัวพันการอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มคนหรือเวียกงานใช้ได้ทั้งในบริบททางบวกและทางลบดังตัวอย่างว่าพ่อแม่มักสอนลูกว่าอย่าไปคุกคีกับคนบ่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งป้าแดงคุกคีอยู่กับเด็กน้อยตั้งแต่สมัยเป็นครูอนุบาลอีกตัวอย่างหนึ่งเราคุกคีอยู่น้ำการอ่านตื้มมาตั้งแต่สมัยยังน้อยส่วนลุงปอดคุกคีอยู่น้ำเวียกให้การนามาตั้งแต่สมัยยังเป็นบ่าวอันนี้มันคุกคีออกซ้อน
0: เจ้า
1: เนาะแมนเวลาเป็นอธิบายก็หมายพัวพันชนิดสนมอยู่ใกล้ชิดหรือว่ากิ้งเกือกลีเรืออยู่กับกลุ่มคนหรือเวียกงานใดหนึ่งอย่างต่อเนื่องใช่ปะก็มีคำว่ากิ้งเกือกลีเรืออยู่ในคุกคีเนาะส่วนคำว่ากิ้งเกือกลีเรือเป็นคำซ้อนสี่พยางค์ที่มีคำสัมผัสเสียงหรือว่าสัมผัสอักษรเนาะประกอบด้วยคำว่ากิ้งเกือกกิ้งเกือกนี่หมายถึงพิกตีนติดไปมาตามคลื่นหรือว่าความหมายอ้อมเป็นการใกล้ชิดจิตแคบกับตัวจริงและคำว่าลีเรือหมายถึงดื่นไปโดยไส้เอื้อเรือไปเนาะเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นจิ้งเกือกลีเรือก็หมายถึงเฮ็ดยางแคบถึงกับตัวจริงอยู่รวมสุขรวมทุกข์น้ำกันหรือว่าติดแทกกับมหาสนก็ได้คำนี้เลยมันเน้นใส่พัฒนาถึงการลงไปอยู่ใกล้ชิดอยู่ห่วมสุขห่วมทุกข์และเก็บเรียกเนี่ยเน้นติดแทกกับมหาสนในพื้นที่ตัวจริงดังตัวอย่างว่าพนักงานนำพาได้ลงไปกิ้งเกือกตีเรือกับประชาชนอยู่เขตทางไก่ซอกลีเพื่อหับฟังและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้ถึงอีกอย่างหนึ่งพร้อมขัวเมียคู่นี้ได้ยิ่งเกือกมีเหลือสู้ทนอยู่ความสุขความทุกข์น้ำกันมาตั้งแต่ขั้งยังทุกข์ยากจนสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้มันคงได้อีกอย่างหนึ่งทีมงานนักค้นคว้าวิจัยได้ไปกิ้งเกือกลีเรืออยู่กับชาวบ้านในเขตชนบทเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเก็บกรรมข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงหลายที่สุดนี่เป็นความหมายและตัวอย่างของคำว่ากิ้งเกือกลีเรือ เมื่อมาสรุปแล้วทั้งสองคำก็มีลักษณะใกล้กันเนาะความหมายใกล้กันคุกคีและมันเน้นการกลัวปันการอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มคนหรือเวียกงานชวนกิ้งเกือกเรือเป็นคำสำนวนหรือภาษาพารณาเน้นการลงไปอยู่ใกล้ชิดอยู่ความสุขความทุกข์และเก็บเรียกติดแทบกับมหาชนเห็นไหมดังนั้นสองคำนี้สามารถใช้แทนกันในบทซ้อน
0: ก็มันบ่ได้ทุกกรณีเนี่ยอาจารย์คิดว่าบ่เหมาะสมที่จะใช้แทนกันได้ทุกกรณี
1: จ้ะแต่ว่ากิ้งเกือกเรือนี่ที่ว่าม
0: ีลักษณะ
1: ใช่หลาย
0: แม่นแม่น
1: ใช่หลายโดยเฉพาะเลยแม่นทางด้านเรียกมางานการงานนี่เขาใช่หลายโดยเฉพาะพนักงานเขาลงไปกิ้งเกือกเรืออยู่นำประชาชนนะตัวเขาหมักว่าวนี่นั่นเนาะส่วนมาคุกชี้นี่แม่นความคีในการใต้คือว่าน้อยกลัวกิ้งเกือกเรือเป็นบอดกซ้อน
0: แม่นล่ะอาจารย์และความนักแน่นนี่ก็คิดว่ากิ้งเกือกเรือนี่จะมีลักษณะพันลนาให้เฮาเห็นมโนภาพที่จะแจ้งกว่าว่าแม่นการที่ว่าเฮาไปอยู่ห่วมนำไปใกล้ชิดนำไปติดตามคือตัวอย่างว่าคันว่าลงไปหาประชาชนจังซี่เพิ่นอยู่แนวใดเฮาก็ไปอยู่แนวนั้นนำเพิ่นกินแนวใดเฮาก็กินแนวนั้นนำเนาะอาจารย์
1: แม่นแหละถูกต้อง
0: นั้นคุกคีนี่จะเน้นเพียงแต่แม่นกะแม่นการพัวพันการพัวพันดังกล่าวมันก็มีลักษณะสนิทสนมแต่ว่าภาพหันก็คือว่ายังบ่ทันแจ้งเท่ากันกับกิ้งเกือกเรือกินน้ำนอนน้ำอยู่น้ำไปน้ำจังซั่นได้อาจารย์พาเฮ็ดคันบ่เป็นก็แม่นได้มโนภาพว่าจับมือใส่พาเฮ็ดต้องเฮ็ดแนวนี้เด้อเอาอันนี้ใส่อันนี้เฮ็ดแนวนี้เด้อหั่นนะเนาะความที่ในการใส่อันก็คิดว่าบ่หลายพอเท่าใดคุกคีแต่ว่าก็แม่นคำลาวเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
1: คือว่านี่ว่าจะนุกลมอสบับล่าสุดก็มีทั้งสองคำนี้เนาะคือว่าเฮากะใส่และคำว่าคุกคีนี่หมายความว่าใส่ได้ทั้งความหมายลบและความหมายบวกเห็นบ่คือว่าจิ้งเกือกเรือนี่จะความหมายบวก
0: เจ้า
1: ความหมายบวกเท่านั้นเนาะ
0: เจ้าคิดว่าใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าคันว่าสิถามมาแทนกันได้หมดบ่นี่ก็คิดว่าบ่เนาะบ่สามารถแทนกันได้ทุกกรณีบัดนี้ยังอีก2คําคือหัตถการกับหัตถกรรมอาจารย
1: ์หัตถการและหัตถกรรมทั้ง2คํานี้ก็ถือว่าเป็นคําที่เขากะไส้เนาะแต่คำที่ไส้หลายก็เป็นหัตถกรรมบางเทื่อหัตถการนี่บางคนกะบ่ค่อยได้ยินบ่ฮู้ว่าดอกซ่อนเคยได้ยินบ
0: ่ก็เห็นเพิ่นไส้ในอันน่ะคลินิกเสริมความงาม
1: บางแล้วมีอาจารย์ได้อธิบายลงอยู่ใน Facebook เนาะมีคนเข้ามาเบิ่งเป็นแสนดอกซ่อน
0: โอ้
1: แล้วก
0: ็
1: ม
0: ีใครอาจารย
1: ์เป็นหลายห้อยคำว่าหัตถการนี
0: ่โอ้
1: เพราะว่ามีปรากฏการณ์การน้ำไส้อยู่ในสุขศาลาจะมีหรือว่าตามห้องหมอจะมีห้องหัตถการเด
0: ็
1: กและจะมีการโต้เถียงกันแต่ว่าหลังจากที่ได้มาค้นคว้าและก็สามารถเข้าใจได้และก็ปรากฏว่าจะเพิ่นกระไส้แท้แต่ว่าคนในสังคมพวกเขาคือว่าก็บ่ทันได้เพื่อนมาได้ใด
0: บ่ทันคุ้นหูเถื่ออาจารย์
1: บ่คุ้นหูบ่คุ้นตาว่าซั่นซะอาจารย์จะมาอธิบายคือแนวนี้เนาะหัตถการหัตถการนี่เป็นคำผสมจากเข้าบาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าหัตถะหัตถะนี่เป็นคำบาลีเนาะหมายถึงเวลาเฮาออกมาใส่เฮาก็ใส่ว่าหัตถะหรอกก็หมายถึงอัตถะและคำว่าการมาจากคำว่าการะและก็แปลงเสียงมาเป็นการก็หมายถึงการกระทำเวียกงานหรือว่าวิธีการ เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหัตถการก็หมายถึงเรียกงานหรือวิธีการที่ใช้สัมผัสหรือปฏิบัติด้วยมือและเครื่องมือเน้นขบวนการวิธีการปฏิบัติมีสาตานหรือการจิ้งกัวคำนี้มักเน้นบอกถึงวิธีการกระบวนการหรือเรียกงานที่ใช้สัมผัสปฏิบัติด้วยมือและเครื่องมือโดยเฉพาะแมนหัตถการทางการแพทย์ซึ่งจะมีการทาสักน้อยสักยาตัดเข็มนิดบาดแผลพร้อมกันนั้นยังมีหัตถการเสริมความงามด้วยดอกซอ
0: น
1: เชื่อมีการซักเจาะดูถูสัญญกรรมตั้งตัวอย่างว่าคนเก็บถูกส่งเข้าห้องหัตถการเพื่อทำการนิดบาดแผลและเจาะเลือดโดยบ่ต้องดมยาสลบอีกตัวอย่างหนึ่งคลินิกแห่งนี้ให้บริการหัตถการเสริมความงามเช่นการซักและการผ่าตัดสัญญกรรมตกแต่งอีกอย่างหนึ่งการดำเนินหัตถการทางการแพทย์โดยผู้ที่บ่แม่นแพทย์หมอพาให้เกิดความเสี่ยงต่อการชิ้นเสื้อและบาดแผลเน่าเปื่อยเห็นไหมอันนี้การดำเนินหัตถการทางการแพทย์นี้จะต้องเป็นแพทย์หมอแท้ๆด้วยดอกซ้อน
0: แมน
1: โดยเฉพาะอันหัตถการเสริมความงามนี่นะบางคนหั่นบ่แม่นแพทย์หมอแต่ว่าไปเฮ็ดอันน่ะก็เกิดมีปรากฏการณ์ชิ้นเสื้อการชิ้นเสื้อและบาดแผลเน่าเปื่อยเห็นบ่อันนี้จนว่าเสียชีวิตกันนี้ได้ดอกซ้อน
0: แม่น
1: พ
0: าบ้าแม่นวีซ่าสปอร์ตเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: แม่นพาบ้าแม่นวีซ่าสปอร์ตไปเจ็บเนี่ยมันจะอันตรายที่แท้และส่วนหลายเข้ามาหัตถการจะมักใช้อยู่ในทางการแพทย์หรือว่าการเสริมความงามซึ่งว่าคำนี้ได้ใช้อาจารย์คิดว่าประมาณมอง 5-6 ปีเนาะนั่นคำนี้มันจะบทันแคร์หลายแต่ว่าระยะหลังๆมีหลังจากมีการถกเถียงกันยินทางเฟซบุ๊กคันกับที่ว่าคำนี้หลายคนก็เข้าใจและได้ยินที่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ใช้ได้คำนี้คำหัตถการนี้เนาะหรือสปอนเพิ่นว่าถึงศูนย์ความงามนี่แหละเนาะอยู่ในบทข่าวเพิ่นว่าศูนย์เสริมความงามที่มีการนำไส้หัตถการทางด้านการแพทย์เป็นต้นการซักการเจาะการดูการถูการปักเข็มรวมไปถึงการผ่าตัดสัญญกรรมตกแต่งเสริมความงามต่างๆซึ่งปัจจุบันเห็นว่ามีจำนวนเพิ่มหลายขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศบางครั้งการนำไส้หัตถการดังกล่าวก็บ่แม่นแพทย์หมอการนำไส้อุปกรณ์การแพทย์อาจบ่ถูกต้องตามหลักวิชาการเฮ็ดให้เป็นช่องว่างและมีความยุ่งยากในการคุ้มครองและการติดตามอวดกาของแขนงการสาธารณสุขซึ่งเป็นปัญหาท้าทายพอสมควรโดยเฉพาะการดำเนินมาตรการสัญญกรรมตกแต่งเสริมความงามแล้วมีปัญหาแตะต้องถึงสุขภาพทางกายตามมาเป็นต้นอวัยวะมีการขี้ขาดบาดแผลเน่าเปื่อยเป็นน้องซึ่งเสื้อและอื่นๆอันนี้ดอกซ้อน
0: อัน
1: นี้ในบทข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นเว้าเน้นใจสูงเสริมความงามนี่นะเห็นบ่ตัวนี้ทีนี้คือนั่นเด้อดอกซ้อน
0: เจ้าหัตถการเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวนี้นี่มันเริ่มแพร่หลายแล้วอาจารย์เพราะว่ามันมาพร้อมกับเรื่องของความงามเพราะว่าคลินิกเสริมความงามนี่ก็ถือว่าเกิดขึ้นหลายเนาะปัจจุบันในขอบเขตของประเทศแล้ววันนี้คำนี้ก็ถูกนำใช้ในเวียกงานดังกล่าวรวมถึงในของเขตสาธารณสุขแน่นอนว่าระยะนี้ก็อาจจะเริ่มได้ยินได้แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังบ่คุ้นหูคืออาจารย์ว่าแหละก็เลยยังมีคำถามถือว่ายังเป็นคำศัพท์ใหม่อยู่แหละอาจารย
1: ์
0: คิดว่าอีกบ่ดุลมีรายการหรือว่าหลายท่าน ในสังคมก็จะคุ้นหูและกับคำว่าหัตถกรรมความหมายก็ดังที่อาจารย์เซงฟ้าได้อธิบายวันนี้เทียบกับหัตถกรรมเนาะอาจารย์เนาะว่ามันใกล้กันแนวใด
1: เจ้าหัตถกรรมนี่เป็นคำผสมแบบสมาจากเข้าภาษาปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าหัตถะจะหมายถึงมือและคำว่ากรรมะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่ากรรมก็หมายถึงการกระทำหรือว่าผลงานเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหัตถกรรมก็หมายถึงเรียกงานที่เฮ็ดหรือผลิตด้วยมืองานประดิษฐ์สินค้าเฮ็ดด้วยมือก็ได้เนาะและอยู่ในกฎหมายว่าด้วยหัตถกรรมเพิ่นก็ได้นิยามหัตถกรรมไว้ว่าหัตถกรรมแม่นกระบวนการผลิตของแขนงเศรษฐกิจหนึ่งที่สำคัญซึ่งนำไส้แห่งงานที่มีความชำนาญงานและภูมิปัญญาของคนเป็นต้นต่อเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตงดงามมีคุณค่าสูงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้มันมียามอยู่ในกฎหมายว่าด้วยหัตถกรรมเนาะและนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างในงานมีเทศกาลหรือว่าในงานวานแสดงมีการนำเอาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเช่นผ้าไหมเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผามาวางแสดงอีกตัวอย่างหนึ่งแขนงหัตถกรรมลาวเป็นหนึ่งในแขนงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างเรียกเฮ็ดงานทำให้แกมีเงินอยู่ตุนบทเรียกตัวอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อสินค้าหัตถกรรมขึ้นเมืองไปเป็นของต้อนของฝากวันนี้อาจารย์จะมาสรุปสองคำนี้เนาะหัตถกรรมหัตถการหัตถการก่อนหัตถการมันเน้นถึงกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติด้วยมือหรือเครื่องมือมักใช้ในบริบทการแพทย์และการเสริมความงามส่วนหัตถกรรมเน้นถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือแขนงการที่ผลิตสร้างขึ้นด้วยมือเป็นผ้าไหมเครื่องจักสานเป็นต้นจะมีขึ้นในนั้นดอกซ้อนหัตถการและหัตถกรรม
0: หัตถกรรมนี่มันกระบวนการคำศัพท์ใหม่เขาใช้มาแต่ใดแล้วคิดว่าคนในสังคมก็สิเข้าใจอย่างทั่วกันเพียงแต่ว่ามีรายการก็มีความคล่องใจว่ามันย้อนว่ามันใกล้กับหัตถการกรรมกับการแต่ว่ามันก็คนละความหมายใช้ในกรณีที่ตั้งหักกันมีรายการเนาะจุดหนักก็คือซีเมนคำว่าหัตถการแหละที่ว่าบ่สู้ได้ยินก็ยอมรับได้ว่าโอ้ดอกซ้อนนี่ก็บ่สู้ได้ยินพอเท่าใดคำนี้นะเฮาก็เฮ็ดเวียกบ่ได้เกี่ยวข้องในแวดวงสาธารณะหรือว่าวงการความงามก็เลยบ่สุได้ยินพอเท่าใดเด้อาจารย์แต่ถ้ากรรมนี่ถือว่าเข้าใจย่างทั่วกันก็บ่ใกล้กันคนละความหมายมีรายการเสียงก็อาจจะใกล้เนาะสะกดคำมีแต่พยางค์ท้ายการกับกรรมเท่านั้นแต่ว่าใช้ในกรณีที่แตกต่างกันคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าได้คือว่าจะแจ้งแล้วแหละเพราะว่าทั้งสองคำเนาะหัตถะทั้งสองคือว่าต้องปฏิบัติด้วยมือเก็บด้วยมือนะ
0: ใช่มือ
1: ใช่ไหมใช่มือเป็นจุดสำคัญเวลาเสริมความงามจริงๆต้องใส่มือมาตลอด
0: แ
1: น่ไม่ว่าใส่มือโดยมีเครื่องมือนำเห็นป่ะและหัตถกรรมก็เช่นเดียวกันกับผลิตขึ้นด้วยมือบอกว่าจะจักสารตำหูใส่มือทั้งนั้นจึงมีคำว่าหัตถะอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อมีคำมาผสมใจทั้งหลังเป็นหัตถการกับหัตถกรรมความหมายมันจะแตกต่างกัน
0: คิดว่าคือสิได้แล้วเอาไว้วันพุธอาจารย์จึงเอาห่วมสนทนากันตึมอีกขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆสำหรับวันนี้โชคดีเด้ออาจารย์
1: โชคดี
0: เจ้าอีกเธอหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเนาะที่เข้าร่วมสนทนาในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆคำศัพท์ได้มีรายการที่อาจารย์ได้อธิบายและชี้แจงสู่ฟังอย่างละเอียดเมื่อนี้ก็ตามดอกซ้อนคิดเนาะอาจจะมีบางคำที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่มีรายการก็บ่สู่เคยยินหรือว่าบ่ค่อยได้ใช้ เป็นต้นว่าคำว่าผาลบหรือว่าภาคพนวกจังซี่นะมีรายการบ่แม่นผู้นึงที่มักอ่านปึ้มหรือว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารแดนี่ก็อาจจะพอเข้าใจปานใดเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นคำศัพท์ที่เฮาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะบ่คือกระตือรือร้นกระลกกระล้นแล้วก็กระวนกระวายหรือว่าสมเพศเวทนารวมถึงนะกิ้งเกือกลีเรือคุกคีกับหัตถกรรมหัตถการก็คือกันเป็นคำศัพท์ใหม่คือดังสนทนากันนั่นแหละว่าอันนี้เป็นคำศัพท์วิสาสะเพาะเนาะที่ใช้ในบางเวียกงานหรือว่าบางแวดวงฉะนั้นแล้วก็อาจจะบ่แม่นเรื่องแปลกที่ว่าโอ้คือว่าบ่สู้ได้ยินคือว่าบ่สู้ใช้แล้วก็มันก็ต้องแม่นบ่เข้าใจปานใดเนาะมีรายการในเมื่อเฮาบ่สู้ใช้สำหรับคำศัพท์ที่มีรายการยังมีความข้องใจก็ส่งข้อความทาง WhatsApp ให้ดอกซ้อน5986464685ก็ดีแล้วที่ว่ามีรายการหันได้ยกเอาคำศัพท์ใหม่คำศัพท์ที่หาก็ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั่นนะมาสนทนานำก็ดีที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพิ่นมีรายการคำนี้ก็สีไส้มาดุลแล้วแต่ในขอบเขตที่จำกัดเนาะในวงที่แคบบัดนี้ทุกมื้อนี้สังคมมันกว้างขึ้นย้อนพาหนะในการสื่อสารเป็นต้นแมน Facebook ก็คือเว้ารวมแมนสื่อสังคมออนไลน์เนาะจะเฮ็ดให้การกระจายหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้กว้างระบบแล้วใดไว้อีกมีรายการเนาะซั่นแล้วคิดว่าก็จะเป็นอีก1ช่องทางสำหรับมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาเพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวบ่หลายก็น้อยเนาะหากว่าฟังแล้วยังมีอันใดที่มีความข้องใจหรือว่าบ่แม่นแต่คำศัพท์นี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านย้ำคืนเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึง020-5986-4685ขอบใจมีรายการทุกท่านเด้อให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาในมื้อนี้เวลาที่เหลือจากทางรายการนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการเนาะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้มีรายการที่พวกมาเกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในบรรยากาศค่อยคำยามแรงหลายคนวนนำแตงแรงแล้วได้นี่เนาะมีรายการเอ่ยแม่ยาวแม่เฮือนเฮาบางคนก็ว่าโอ้มื้อนี้นี่คือว่าเป็นสีเมื่อยๆวันจันทร์บ่อยากแตงดอกซื้อของกินซุกบางคนก็ว่าจักสิทันบ่นี่นะพวมกับเฮือนแต่ว่ามื้อนี้ก็ใครแดคือว่าฝนบ่ตกเนาะอันนี้เว้าขอบเขตหรือว่าอ้อมแอมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซื้อเดิมมีรายการจังหน่อยมีรายการเปิดว่าโอ้ยเฮือนคือนะบ้านข่อยอยู่นี่บ้านข่อยอยู่นี่เฮือนข่อยนี่คือว่ากำลังตกอยู่ปัดฟังรายการน้ำดอกซ้อนเว้าคือว่าฝนบ่ตกเนาะฝนตกบนหัวฟ้านี่ก็มีหลายมีรายการเลยแล้วใดก็อย่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะเพลงที่จะดังออกไปนี่มอบเป็นความสุขเบิกบานมวลซื่นน้ำกันมอบให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นเกิดสิบพวงให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราในตอนท้ายอยู่แล้วก็มีรายการทุกท่านเส้นเดียวกันเนาะขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปแล้วพวกเราพบกันใหม่อีกในมื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทางในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

แก้วบ่พัด3ปีเป็นแฮพี่น้องบ่แว่3ปีเป็นอื่นสุขสบายดีท่านผู้ฟังจากแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz เริ่ม 18:59 น.รายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสอดิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังนำเอาเสียงเพลงสังกับเสียงลำตอนฝากปิดรายการเนาะคอยคำยำแรงแบบซิถ้าว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวยามฮ้อนแน่นี่ก็6โมงแรง7โมงแรงนี่ก็ยังคือว่าฟ้ายังแจ้งๆอยู่น้อยนึงโอ้ถ้าว่าก้าวเข้าสู่ยามหนาวแบบซินะหนาวก็บ่หนาวหลายดอกเนาะบ้านเมืองของพวกเราเพราะว่าเฮาอยู่ในเขตฮ้อนหนาวก็สิเดือน2เดือนแต่เวลานั้นนี่6โมงอย่างมืดแล้วได้เนาะอาจารย์การเดินทางของแต่ละคนก็ขอให้มีความปลอดภัยค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังเป็นห่วงมิตรรายการทุกๆคนนั่นแหละรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ออกอากาศก็ได้กล่าวได้เตือนได้เว้าได้ว่าให้มีรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการแล้วก็ได้แนะนำได้เอาเรื่องราวต่างๆนั้นมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังทั้งเรื่องใกล้ตัวไกลตัวทั้งเรื่องที่ต้องได้คิดได้งำได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมรายการอาทิตย์อัสดงมื้อนี้พวกเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังจักน้อยหนึ่งโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นเมื่อนี่โอ้หลายคนก็ยังบ่ได้คำนึงว่าเฮาอายุหลายแล้วว่าจะยังมวนยังซื่นยังไปคือกับผู้บ่าวน้อยผู้สาวน้อยอยู่บาดเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบาดป่วยมานี่มันเอาน้ำบ่ทันได้จังซั่นว่าเฮามีวิธีเรื่องการรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปมี3ตอนด้วยกันที่จะเว้าให้มิตรรายการได้ฟังคือเรื่องอาหารการกินแน่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยับห่างกายหรือฮัดกายในชีวิตประจำวันนั้นมันมีผลดีแนวใดเรื่องจิตใจดิมันเป็นแนวใดผู้ที่มีอายุหลายแล้วถามว่าบ่ปงบ่ปล่อยคิดแต่เรื่องเก่างำแต่เรื่องเดิมบ่สินี่ก็ไม่สุขภาพกายสุขภาพใจก็สุดโสมได้เนาะเอาอย่าลืมติดตามมาฟังเรื่องราวต่างๆนี้จะว่ามีรายการได้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz เริ่มต้นรายการทักทายกับมิตรรายการให้ท่านได้มนต์สื่นฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาอารมณ์กันตึง

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่นำพวกเขาฟังเพลงแดลมกันแดท่านผู้ฟังมีสาระน่าฮู้แน่เนาะว่าว่าให้ทุกท่านได้ฟังหมุนขึ้นนะปัดวิทยุของท่านมาที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาได้เป็นประจำท่านผู้ฟังมาฟังสาระน่าฮู้น้อยหนึ่งเนาะสาระน่าฮู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ปรับใช้เข้าในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังตอนที่หนึ่งนี่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังการกินการนอนหลับนี่แหละอันนี้เพิ่นบอกว่าเสาหลักสำคัญของห่างกายในวัยอายุ45ปีขึ้นไปได้ท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วเมื่อท่านอายุเดินทางมาฮอด45ปีห่างกายของเฮานี่ก็จะเริ่มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงระบบเผาผลาญที่เคยเฮ็ดเวียกไวคือตอนเป็นหนุ่มนี่ก็เริ่มซาลงซาลงมันบอกท่านผู้ฟังฮอร์โมนต่างๆก็เริ่มลดระดับเบาสันซะแต่ก็อย่าเฝ้ากังวลใจเนาะเพราะว่ามื้อนี้นี่พวกเขามีวิธีการกินการนอนที่ถูกต้องและสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงและสดชื่นได้อย่างสะดวกสบายมาเว้าให้ทุกท่านฟังเฮาจะเริ่มต้นด้วยการกินท่านผู้ฟังเรื่องการกินนี่ก็ต้องปรับรายการอาหารใหม่เพื่อห่างกายที่เบาสบายขึ้นในวัยนี้ท่านผู้ฟังก็คือวัย45บวกนี่แหละเนาะการกินบ่แม่นเพียงแต่กินให้อิ่มแต่แม่นให้กินเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูอันที่1เนี่ยมันลดแป้งน้ำตาลและอาหารมันท่านผู้ฟังแป้งขาวๆน้ำหวานข้าวนมบ่หรือว่าอาหารจืดพวกที่เป็นมันนี่เป็นตัวการเฮ็ดให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ง่ายอิดเมื่อยแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของพยาธิเบาหวานหรือไขมันในเลือดจังสั้นมาให้หันมาเลือกกินแป้งที่บ่คัดสีเช่นข้าวกล้องบ่มันต้นแทนแบบสิและสำหรับเน้นใส่โปรตีนเดี๋ยวเฮาสิเน้นจังใดหลายคนเข้าใจผิดว่าอายุหลายแล้วบ่จำเป็นต้องกินโปรตีนแต่ความจริงแล้วท่านผู้ฟังโปรตีนนี่ช่วยรักษาป้องกันบ่ให้กล้ามเนื้อนี่รีบเข้าได้ลองบ่กินโปรตีนไม่อายุหลายและแขนเห็นบ่จากแขนใหญ่ๆตุ้ยๆรีบเข้ารีบเข้าขาใหญ่ๆก็รีบเข้าก้นตึงๆงอๆก็แวบเข้าแวบเข้าอันนี้แหละบ่กินโปรตีนอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่เนาะเราต้องได้กินโปรตีนท่านผู้ฟังโปรตีนความจริงแล้วโปรตีนนี่ช่วยรักษาป้องกันบ่ให้กล้ามเนื้อรีบและควรเลือกกินปลานี่ไข่นี่ไก่ไก่ต้องแม่นเอิ๊กไก่เด้เต้าหู้และถั่วต่างๆเพิ่มผักและหมากไหม้บ่หวานนะผู้ที่มี

มึนหัวสำหรับการนอนเด้การนอนนี่เพิ่นบอกว่าอายุวัฒนะที่ดีที่สุดและฟรีบ่ได้เสียเงินเมื่ออายุหลายขึ้นเฮามักจะหลับยากแม่นบ่ท่านผู้ฟังหรือว่าตื่นตอนดึกแล้วก็หลับยากแล้วบัดนี้แต่การนอนแบบมีคุณภาพช่วยให้หัวใจเฮานี่มีสุขภาพแข็งแรงมันสําคัญหลายในการซ่อมแซมร่างกายจังซั่นว่าเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาพยายามเข้านอนและตื่นนอนเวลาเก่าๆทุกมื้อก็มันจะเฮ็ดให้ร่างกายนี่จื้อจําตามธรรมชาติของมันสร้างบรรยากาศในห้องนอนนี่ให้เฮ็ดขึ้นแนวใดห้องนอนนี่ควรมืดแม่นบ่ท่านผู้ฟังเย็นสบายเงียบหลีกเว้นการเบิ่งโทรศัพท์หรือว่าเบิ่งโทรภาพเนาะก่อนการนอนอย่างน้อย30นาทีเพราะว่าแสงจากหน้าจอนี่จะเป็นตัวกีดขวางการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับและหยุดน้ำชากาเฟ่ในตอนบ่ายบางคนนี่จักตอนเช้าตอนบ่ายตอนแลงดื่มหมดว่าซั่นขอแต่มีกินอย่างเดียวก็เฮ็ดให้นอนบ่หลับเนาะคาเฟอีนนี่จะตกค้างในร่างกายได้ท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เฮานี่นอนบ่หลับจังซั่นว่าเมื่อนอนบ่หลับแล้วมันก็จะมีผลสะท้อนต่อการดูแลสุขภาพของเฮาเคล็ดลับง่ายๆเนาะควรจื้อจําเอาไว้กินแต่พอดีเลือกอาหารคุณภาพนอนในห้องที่เงียบสงบร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดอันนี้เป็นตอนที่1สําหรับการดูแลสุขภาพผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปเว้าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับการกินการนอนเนาะเว้าสํานี้ก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยมาฟังว่าตอนที่2นี่การยับร่างกายการขับเคลื่อนร่างกายเฮ็ดให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้นแล้วได้อย่าลืมติดตามอีกจักหน่อยตอนนี้สั้นๆบนเชิญฟังเพลงจากทางรายการมาให้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

กลับมาที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวได้ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการมอบให้ทางเพลงเนี่ยฟังลำแน่บางมือกับมีลำมีเพลงปะปนกันท่านผู้ฟังคอยคำย้ำแรงอาทิตย์อัสดงคือตะเวนใกล้จะลับขอบฟ้าบางเทื่อมันก็ตกก่อนเทื่อก็ยังบ่ตกเทื่อเวลานี้แล้วแต่เนาะถ้าฟ้ามืดฟ้ามัวก็บ่เห็นฮอดตะเวนท่านผู้ฟังเอาจังได๋ชีวิตคนเฮาก็ต้องดำเนินต่อไปบ่มีอะไรกีดกันได้บ่แม่นฝนตกสิบ่ได้ออกไปหาเงินบ่แม่นฝนตกสิบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานฝนสิตกฟ้าสิห้องแดดสิออกทุกคนดิ้นหนเมิดเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเก่าแม่นบ่ท่านผู้ฟังจังซั่นว่าทางรายการอาทิตย์อัสดงขอเป็นกำลังจิตกำลังใจให้มิตรรายการเด้อมื้อนี้ข้าวคาบแลงขอให้ได้กินแซ่บๆเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเว้านัวหัวมวนมีอะไรก็คอยเว้าคอยว่าอย่าสู้เว้าเสียดเว้าสีให้กันอย่าสู้เอาเปรียบเอาลัดทั้งคำเว้าและปฏิกิริยาทางด้านทางกายการแสดงออกย่าสู้เอาลัดเอาเปรียบกันคนอยู่ในเฮือนอันใดก็เป็นอันเดียวกันแหละท่านผู้ฟังบางคนก็อยากชนะกันผัวอยากชนะเมียเมียอยากชนะผัวพ่อแม่อยากชนะลูกลูกอยากชนะพ่อแม่แบบนี้นะไผก็อยากชนะไปชนะในทางที่บ่ดีมันก็บ่ดีชนะในทางที่ดีก็ดีเช่นว่าการตอบคำถามถูกต้องก็ชนะเนาะแต่ว่าชนะแบบใส่เสียงดังวุบวุบวากวากว่าค่อยเป็นนั้นเจ้าเป็นแนวนี้เจ้าใส่เงินหน่อยค่อยใส่เงินหลายเจ้าหาหน่อยค่อยหาหลายอันนั้นบ่ดีแล้วท่านผู้ฟังครอบครัวแตกแยกแทะกะเป็นห่วงเป็นใยบ่ให้มีเหตุการณ์แนวนั้นเกิดขึ้นเนาะบัดนี้มาเว้าต่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของมิตรและการท่านผู้ฟังผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปเริ่มมีอาการเจ็บหัวเข่าเมื่อท่านผู้ฟังถามบ่ฮู้จักการออกกำลังกายบ่ฮู้จักการเคลื่อนไหวนะหรือว่าเมื่อยง่ายนี่จนบ่กล้าออกกำลังกายแต่ความจริงแล้วท่านผู้ฟังการหยุดการเคลื่อนไหวนี่แห้งเฮ็ดให้ร่างกายนี่ทรุดโทรมลงไวได้จังซั่นว่าการออกกำลังกายในวัยนี้นี่บ่แม่นการเล่นกีฬาแบบหนักๆเพื่อเอาชนะนะแต่แม่นการบำรุงรักษาร่างกายให้ใช้งานได้ดลๆท่านผู้ฟังจังซั่นว่ารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายได้แข็งแรงอย่างครบด้านควรผสมประสาน3แบบดังนี้ท่านผู้ฟังแบบเคลื่อนไหวต่อเนื่องอันนี้จะช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรงดีกิจกรรมการย่างไว้ขี่รถถีบบ่ลอยน้ำหรือว่าเต้นแอโรบิกเบาๆเรื่องคุณประโยชน์เขาจะได้จากกีฬาประเภทนี้ช่วยให้หัวใจแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีลดไขมันและช่วยเรื่องความดันได้ดีบัดนี้ระยะเวลาการเล่นหรือว่าความถี่ของกีฬาเนาะเขาจะเล่นมือหนึ่งประมาณ30นาทีหรือว่าอาทิตย์หนึ่ง355ครั้งอันนี้บ่แม่นอาทิตย์ละครั้งนี่ก็บ่คักปานใดเนาะเล่นเรื่อยๆแต่ว่าเล่นเบาๆเพียงแต่30นาทีแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อนี่กีฬาประเภทแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยกระดูกและข้อต่อกิจกรรมเฮาจะเฮ็ดแนวใดการยกดัมเบลเบาๆใส่ยางยืดหรือใส่น้ำหนักตัวเองเช่นว่าการลุกการนั่งอยู่ตั้งก็เฮ็ดให้เฮานี่มีสุขภาพแข็งแรงเรื่องข้อต่อต่างๆเรื่องคุณประโยชน์เขาจะได้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยให้ข้อเข่านี่บ่เจ็บและก็เพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้แบบยืดหดและทรงตัวได้ท่านผู้ฟังอันนี้ช่วยลดการล้มอายุหลายแล้วถ้าว่าบ่ฮู้เล่นกีฬาบางเทื่อยืนซื่อก็อยากล้มได้แม่นบ่บินหัวไปกิจกรรมเอาแบบซี้ซะโยคะไทเก๊กหรือการยืดกล้ามเนื้อแบบธรรมดาคุณประโยชน์ที่จะได้ช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีลดอาการเส้นเอ็นยืดปวดหลังและช่วยให้การทรงตัวได้ดีขึ้นท่านผู้ฟังข้อควรระวังความปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องได้เอาใจใส่คือกันวอร์มอัพเหมือนว่าต้องได้วอร์มต้องได้ซอฟเฟก่อนทุกครั้งการออกกำลังกายแต่ละครั้งก็ต้องยืดหดกล้ามเนื้อมุนข้อต่อเบาๆ5-10นาทีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องรู้จักฟังเสียงร่างกายของตนเองได้ถ้ามีอาการหน้ามืดหัวใจเต้นไวผิดปกติบ่เจ็บเอิกหรือว่าเจ็บข้อต่ออย่างงุนแฮงก็หยุดทันทีโลดกีฬาประเภทที่เรากำลังเล่นอยู่บ่ควรที่จะฝืนเนาะเกิบก็สำคัญในการออกกำลังกายเนาะต้องเลือกให้มันเหมาะสมเกิบกีฬาก็ช่วยห้องหับแฮงกระทบเวลาเฮาแล่นเวลาเฮาเล่นกีฬาแม่นบ่เป็นสิ่งสำคัญหลายในการป้องกันข้อเข่าและข้อตีนของเฮาสิ่งที่ควรจือไว้ท่านผู้ฟังบ่ต้องหักโหมเรื่องกีฬาเนาะเฮาควรเล่นสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละ15-30นาทีทุกๆมื้อดีกว่าออกกำลังกายหนักๆบาดเดียว
หนึ่งครั้งต่อเดือนแต่ว่าเห็ดแท้เห็ดว่าปวดกระดูกกระเดี่ยวนอนกับบ่หลับเอาไปมาป่วยซ้ำบ่ควรที่จะเห็ดขึ้นนั่นน่ะอันนี้มันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในตอนที่2เว้าสุบิดรายการนะครับฟังจักหน่อยมีตอนที่3ตอนสุดท้ายในรายการอาทิตย์อัสดงจะเว้าถึงจิตเป็นนายกายเป็นคนไส้อารมณ์ดีอยู่ดีมีสุขไว้อายุ45ปีขึ้นไปติดตามมาฟังได้จากทางรายการตอนนี้สั้นทันบนเสื่อฟังเพลง

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สาระนาฮู้ฟังเพลงโอลุมสนทนากับมิตรรายการคงจะเป็นประโยชน์ให้มิตรรายการบ่ร้ายก็หน่อยท่านผู้ฟังสุขภาพดีบ่มีขายถ้าอยากได้ต้องฮู้สั่งอีกแม่นบ่มันเว้าเรื่องคนที่มีอายุ40 45 50ขึ้นเมื่อแล้วนี่มันต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพเป็นต้นต่อได้อย่าสู่กังวลนำลูกนำหลานกังวลนำการจ้องการหากกังวลนำเรื่องนั้นเรื่องนี้บางเทื่อก็งอยเงานำเรื่องเก่าอดีตที่มันผ่านไปแล้วบางคนบ่กังวลใช่เฮ็ดแนวใดกังวลแล้วมันได้หยังขึ้นมาก็บ่ได้บ่ได้แต่ความเจ็บปวดได้แต่ความงมเงาได้แต่ความหินหอดคิดถึงปล่อยวางอายุจะยืนยาวได้ก็ต้องรู้จักปล่อยวางมันมีลิงตัวนึงมักไปลักหมากสลีเนาะสลีชาวบ้านชาวหัวชาวสวนพอดีมือนี่มันป่อนกับมันลักสลีเอ้าย้ําได้มากับสลีเสียตลอดเสียตลอดเนาะบัดนี้เลยว่าเฮ็ดเป็นฮู้น้อยๆพอมันป่อนมือเข้าไปตะกี้มันเข้าไปในบนเหล้าสลีเลยบัดนี้มันเข้าบ่ได้แล้วมันเห็นเดี๋ยวเห็นลิงตัวนั้นน่ะมันก็มือป่อนเข้าไปปึ๊บดึงหมากสลีออกมามันราคามือจนสลีมันยาวเนาะโอ้เจ้าของสลีมาสิไม่ฟาดแล้วบ่สิตีมันแล้วบ่มันย่านแท้ย่านว่าแต่ก็บ่ยอมปล่อยเพราะว่าได้อาหารอยู่ในมือแล้วดิสุดท้ายที่ตายแท้ๆก็ได้ปล่อยมือก็หลุดออกจากวางปองอันนั้นก็ปบขึ้นต้นไม้เห็นบ่ปล่อยวางก็รอดตายท่านผู้ฟังคิดนํากันเนาะเป็นเรื่องครบขันแล้วก็แต่แฝงไปด้วยสิ่งที่น่าคิดได้ท่านผู้ฟังมาฟังตื่มเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นเมื่อมันเป็นเรื่องจําเป็นหลายท่านผู้ฟังในตอนสุดท้ายได้จะเว้าให้มีรายการได้ฟังเพิ่นว่าอารมณ์ดีอยู่ดีมีสุขในวัย45ปีนี่นะเมื่อร่างกายก้าวเข้าสู่อายุ45ปีขึ้นไปนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วอารมณ์และจิตใจก็เปลี่ยนแปลงหลายเส้นกันท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเริ่มมีอาการมักฮ้อนงุดงิดง่ายนอนบ่หลับหรือรู้สึกเหงาสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและการใช้งานย่างหลวงลายของร่างกายตลอดระยะที่ผ่านมาจึงสำหรับการดูแลแนวคิดและจิตใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นข้อกุญแจสำคัญอันสุดท้ายที่จะเฮ็ดให้เฮานี่มีความสุขอย่างแท้จริงอันที่1 นี่ปรับแนวคิดให้มีความสุขท่านผู้ฟังยอมรับและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเบิ่งว่าผมงอกบ่ห้อยตีนกาบ่หรือความอิดเมื่อยที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเนาะการยอมรับจะช่วยลดพรความเคร่งตึงและความกังวลได้ฝึกปล่อยวางบัดนี้ในวัยนี้นี่เฮาผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาหลายแล้วท่านผู้ฟังหากสิ่งใดที่เฮาควบคุมบ่ได้เช่นว่าเรื่องของลูกของหลานของเบี้ยของงานให้ฝึกปล่อยวางและหันไปโฟกัสสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ในปัจจุบันเบิ่งโลกให้ดีขึ้นฝึกขอบใจสิ่งดีๆงามๆในแต่ละมื้อหั่นแหละเนาะบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่แซ่บซ้อยอากาศดีๆและมีคำเว้าดีๆจากคนอ้อมข้างก็ต้องรู้จักขอบใจรู้จักเบิ่งโลกให้มันดีขึ้นท่านผู้ฟังและกิจกรรมสร้างพลังบวกให้กับจิตใจนี่ควรจะเฮ็ดแนวใดเราต้องซอกเบียกมายิกมาย่อยหรือว่างานอดิเรกเพิ่นว่าเช่นว่าการปลูกต้นไม้บ่แต่งอยู่ครัวกินนี่อ่านนิทานฟังเพลงการเฮ็ดบุญทำทานสามารถช่วยให้จิตใจนี่สงบผ่อนคลายและเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองเข้าร่วมสังคมอย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวออกไปพบกับหมู่เพื่อนแดเฮ็ดกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเพื่อแลกเปลี่ยนรอยยิ้มและเรื่องราวต่างๆฝึกสมาธิและหายใจนั่งสมาธิหรือฝึกหายใจเข้าออกลึกๆมื้อละ15นาทีช่วยลดความเคร่งตึงลดพรความดันเลือดและเฮ็ดให้ปอดมีความแข็งแรงและก็ปอดโป่งขึ้นจังซั่นมาสรุปง่ายๆท่านผู้ฟังเนาะความสุข4องค์ประกอบด้านกิจกรรมและสิ่งที่ควรเฮ็ดการกินก็ต้องเน้นใส่ผักปลาโปรตีนลดพรความหวานมันเค็มการนอนนอนให้กาย 4-8 ชั่วโมงหยุดหน้าจอก่อนนอนการออกกำลังกายย่างไว้ยืดเส้นยืดสายเฮ็ดสม่ำเสมอ 3-5 มื้อต่ออาทิตย์แนวคิดจิตใจปล่อยวางหาเวลาผ่อนคลายอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ควรจื้อไว้ท่านผู้ฟังอันสุดท้ายอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สุขภาพและความสุขแม่นสิ่งที่เฮาเลือกและสร้างเองได้ทุกมือทั้งหมดนี้ก็แม่นสิ่งที่อยากจะเว้าให้มิตรรายการได้ฟังเกี่ยวกับความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่อายุ45ปีขึ้นไปเป็น3ตอนนำเสนอทุกท่านได้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงทาง
วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงอีกเท่านึงเชิญท่านมวลซึ้ง

0: หมวกกันกระทบได้แม
1: ่โอ้เอ้ยเฝ้าไปซื้อเครื่องท่านใกล้ๆนี่นะบ่ใส่ก็ได้บ่มีดอกตำรวจ
0: บ่แม่นแนวนั้นใดป้องกันหัวของเจ้าหั่นจื้อบ่อาทิตย์แล้วนี่คนบ้านใต้เสียลักรถล้มเสียชีวิตก่อนย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบหั่นตัว
1: แม่นๆเกือบไปแล้วเนาะเฮาคิดว่าป้องกันตำรวจซั่นดอก
0: เจ้าบ่ใส่ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นก็จะถูกปรับใหม่หั่นแล้วอีกอย่างใส่หมวกกันกระทบกันหัวถูกกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมหัดใส่คางน้ำแดงนี่แหละเพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันใด
1: ขอบใจสาวบี้เด้อ
0: เจ้า
1: เรื่องน้อยๆถ้าบ่คิดทบทวนให้ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เนาะ

การรอคอยมุมีวันสิ้นสุดฝันที่บ่มีวันที่จะเป็นจริงและคำถามที่บ่มีคำตอบทั้งหมดนั่นคือปริศนาใจ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาในทั่วประเทศเกี่ยมความพร้อมให้การเรียนการสอนในศกเหียน2056-52027นี้ปรับปรุงเส้นทางเทศบาลคืนใหม่ภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์การน้ำแขวงหลวงน้ำทาลงติดตามแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองหลวงน้ำทาเวียดนามแลกลุ่มตลาดหวมอเมริกาใต้เจรจาการค้าการนำเข้าส่งออกสินค้าและการบริการสากลของจีนในเดือนกรกฎบรรลุ5,100กว่าหยวนต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: นายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเรียนการสอนในศกเรียน2056-2057นี้เปรียบดังปางบทใหญ่ของศกการศึกษาให้เต็มไปด้วยบรรยากาศฝดฟื้นและมีประสิทธิผลหับประกันคุณภาพการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดโครงข้างในศกเรียนผ่านมาเป็นต้นการประละการเรียนถึงว่ามีท่าเอียงลดลงแต่ก็ยังบ่ทันได้สามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวปัญหาการขาดครูสอนและการเข้าเรียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ทันได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงและอื่นๆท่านสนใจ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตตัวประเทศเนื่องในโอกาสวันไขศกเรียนใหม่ศกเรียน2056-2057นี้ว่าผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นจงเสื้อสูและเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำเน้นสภาพของบรรดาสถาบันการศึกษามีการติดตามสุขยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักแน่นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำเน้นสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามซุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างขบวนการกีฬากายกรรมศิลปะวรรณคดีและสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้ความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจารณ์บรรดาแขวงเมืองนครสืบต่อเอาใจใส่จะตั้งแผนขยายผลสำเร็จก็คือมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเรียน2025-2026ให้เข้าสู่ล้วงลึกและเวียกงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม
0: พิธีมอบหับอย่างเป็นทั้งการโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลขึ้นใหม่ภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมนี้ที่เมืองวังเวียงโดยการเข้าร่วมของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีท่านภูวงศ์บุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ท่านนางเอลิสเบธจุงผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาซีประจำลาวและท่านแสงเพชรอํานันทวงศ์ห้องผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8พร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์องค์การปกครองเมืองบ้านและภาคธุรกิจภายในเมืองวังเวียงท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความเห็นกล่าวเปิดว่าการปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลเมืองวังเวียงในครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวและเป็นหนึ่งในเวียกงานบุริมสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนภายในท้องถิ่นทั้งทางภายในและต่างประเทศให้เดินทางสะดวกปลอดภัยและทางเป็นการสร้างภาพโพธิ์ที่ดีงามให้แก่ตัวเมืองท่องเที่ยววังเวียงพร้อมเดียวกันนี้ยังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยววังเวียงให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวนับมือหลายขึ้นสร้างกะละโอกาสในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพประกอบส่วนสร้างไร้หาบสร้างเวียกเหตุการทำและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นเทละก้าวตามทิศทางการพัฒนาแบบยืนยงและสีเขียวของรัฐบาลก็คือของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่วางไว้
3: ข้าพเจ้าสมเสยอย่างจริงใจต่อคณะรับผิดชอบโครงการผูกขัน ทั้งขันส่วนกลางขันแขวงบริษัทที่ปรึกษา MPMCES และวิสาหกิจก่อสร้างทางเหล็ก8และบริษัท LDB ก่อสร้างเคหสถานและก่อทางจอยเวนเจอร์หัวหน้าหัวหน่วยธุรกิจภายในเมืองที่เกี่ยวข้องตลอดหอดการจัดต่างบ้านและประชาชนอ้อมหอบเขตดังกล่าวที่ได้สุขยู่ติดตามและเป็นเจ้าการช่วยเหลือโดยความรับผิดชอบสูงของทุกภาคส่วนจนเห็นไถโครงการสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้อย่างจบงามพร้อมเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อธนาคารพัฒนาอาเซียน ADB ที่ได้ให้การช่วยเหลือล่าและในการสนับสนุนด้านกิจการแก่การพัฒนากุ้งลางพื้นฐานท่องเที่ยวของสปป.ลาวโดยเฉพาะแม่นอยู่เมืองวังเวียงแขงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นก็คือของสปป.ลาวโดยรวม
0: ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตมีคำเห็นเตือนว่าเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางได้รับการนำใช้ที่ยาวนานนั้นสิ่งสำคัญที่สุดแม่นการบริบัติรักษาและการนำใช้อย่างมีประสิทธิภาพขอเรียกร้องมายังองค์การปกครองเมืองวังเวียงภายในการเกี่ยวข้องภาคธุรกิจพ่อแม่ประชาชนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการรักษาเส้นทางใหม่ความเป็นระเบียบสะอาดสวยงามเพื่อให้เส้นทางนี้มีอายุการนำใช้ยาวนานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมจงช่วยกันรักษาต้นไม้ที่โครงการได้ปลูกใหม่ถูกต้นให้ใหญ่สูงเพื่อให้มีความห่มเย็นให้ความสวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวและหน้าย่างเที่ยวชมห่วมแห่งห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกต่างดาวชาวต่างเมืองด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ็ดให้แขกมีความประทับใจเมื่อกลับไปแล้วก็ให้คิดฮอดและอยากกลับมาเที่ยวอีกต่างหน้าคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอส่งมอบโครงการปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลเมืองวังเวียงให้แก่องค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งฝากความหวังนำถูกภาคส่วนช่วยการสืบต่อปกปักรักษานำใส่เส้นทางดังกล่าวให้ยืนยงพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงเมืองวังเวียงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตามแผนแม่บทพัฒนาเมืองวังเวียง2056หา2036ให้สีเขียวสะอาดสวยงามปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างความประทับใจดึงดูดนักท่องเที่ยวอยากกลับคืนไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวอีก
1: วันที่18สิงหาคมนี้สถาบันการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครทูตอินเดียประจำลาวได้ร่วมกันจัดปาฐกถาภายใต้หัวข้อ70ปีสายพันธุ์พันธุ์ลาวอินเดียจากโครงร่วมพัฒนาสู่การเป็นครูหัวมือหอบด้านการจัดปาฐกถาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายผูกพันการทูตระหว่างลาวและอินเดียครบรอบ70ปีและเนื่องในโอกาสที่ท่านซีปาบิตามาเกริตารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวโดยมีบรรดาผู้เข้าร่วมจากกระทรวงการต่างประเทศคณะผูกพันต่างประเทศส่วนกลางภาคและบรรดากระทรวงอ้อมข้างทั้งหมดหลายกว่า60ท่านให้เกียรติเป็นประธานก็เปิดพิธีครั้งนี้โดยท่านไมทองธรรมวงศารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งท่านรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์สองประเทศที่มีมูลเชื้ออันยาวนานบนพื้นฐานการร่วมมือและมิตรภาพอันดีงามหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายจากรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียโดยท่านได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการพัวพันหัวมือของสองฝ่ายตลอดระยะ70ปีผ่านมาโดยการพัวพันแบบเป็นมิตรภาพและการหัวมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ซึ่งแสดงออกในบรรดาผลสำเร็จและมากผลจากการหัวมือระหว่างสองฝ่ายในด้านต่างๆเป็นต้นแม่นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรการปกปักรักษาและสืบต่อมูลเสื้ออันดีงามทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาการมีส่วนร่วมในขอบการร่วมมือแบบหลายฝ่ายในภาคพื้นและสากลรวมทั้งขอบอาเซียนและสหประชาชาติโดยเฉพาะในท่ามกลางสภาพการของภาคพื้นและสากลที่มีการผันแปรไปอย่างไวว้าซับสนและคาดคะเนได้ยากตลอดระยะเวลา70ปีผ่านมาลาวและอินเดียได้สร้างตั้งและรักษาการผูกพันการทูตที่เป็นมูลเสื้อจนถึงปัจจุบันการพัวพันระหว่างสองประเทศได้รับการเสริมขยายพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ในต่อหน้าสองฝ่ายได้แสดงความหมายมั่นร่วมกันในการเสริมขยายการร่วมมือจากการเป็นคู่ร่วมมือเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นคู่ร่วมมือแบบรอบด้านการปะทะกันครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญในการตีราคาการผัวพันสองฝ่ายในระยะผ่านมาก็คือทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าซึ่งเป็นการประกอบส่วนให้แก่การเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายประพันธ์การทูตของลาวอินเดียครบรอบ70ปีและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังได้เป็นอย่างดี
0: ตอนบ่ายวันที่30สิงหาคม2016ท่านวงศ์สวรรค์สัญญวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามและกวดกาสภาพน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองไซแขวงอุดมไซโดยเฉพาะสำรวจบรรดาจุดที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตามสภาพการความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่การผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะจุดสำคัญคือบ้านกัดบ้านบ่อจุดลักซีเส้นทางไปหลวงน้ำท้าเขตหงเหียนซนเผาแขวงทางไปแขวงพงศาลีบ้านหนองแมงดาและจุดอื่นๆที่มีความเสี่ยงจากผลการลงติดตามเห็นว่ามีหลายบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ทงนาหนองป๋าเส้นทางทรัพย์สินและเฮือนสานของประชาชนเส้นทางบางจุดบ่สามารถสัญจรได้เนื่องจากน้ำอ่างสำหรับความเสียหายที่พบเห็นในเบื้องต้นยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจและบ่ทันสามารถประเมินหมุนค่าความเสียหายได้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ท่านวงศ์สวรรค์สัญญวงศ์ได้เน้นให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มทวีการติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทันเวลาและวางมาตรการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนหากสถานการณ์มีความจำเป็นเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมนี้ยังได้แนะนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อติดตามสภาพน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเก็บกำข้อมูลและรายงานสภาพการอย่างทันการพร้อมทั้งสำรวจประเมินผลเสียหายและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบตามสภาพตัวจริงการลงติดตามและกวดกาสภาพน้ำท่วมครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ของการน้ำแขวงต่อสภาพความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทางเป็นการก้าวเกี่ยมความพร้อมในการรับมือกับภัยน้ำท่วมอย่างทันการเพื่อลดพรผลกระทบและหักษาชีวิตตลอดฮอดทรัพย์สินของประชาชน
1: วันที่19สิงหาคมนี้การน้ำขลุ่ยน้ำท้าได้ลงติดตามแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองหลวงน้ำท้าจากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงเหตุให้เกิดภัยน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างกลุ่มเอาหลายบ้านในเมืองหลวงน้ำท้าโดยมีทานวงมณีเพื่อประสากรรมการประจำภาคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการต้านภัยพิบัติการแขวงและทานพลจัตวาหุ่มพันธ์แก้ววังราชหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงได้ลงเบื้องจุดบริเวณขอบเขตน้ำท่วมอยู่หลายบ้านที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองหลวงน้ำท้าในครั้งนี้มีทั้งหมด34บ้านพร้อมเดียวกันนี้การน้ำของแขวงได้จัดจุดพักสัวขาวมี5จุดคือเดินกีฬาในโฮมของแขวง

0: และพนักงานภายในแผนกเข้าร่วม
1: ในพิธีทานบุญทรงละมยศห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ6เดือนต้นปี2026ซึ่งระยะผ่านมาถึงว่าแขวงปวกเฮาได้ประเสริฐกับสิ่งท้าทายหลายด้านแต่ภายใต้การสีนำขององค์การภาคแขวงแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่างหน้าตาม7แผนงานหลักมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นเวียกงานคำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเวียกงานผลิตกสิกรรมและป่าไม้เป็นสินค้าเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาและน้ำใสป่าไม้เวียกงานจัดสรรและคุ้มครองพัฒนาที่ดินเวียกงานคุ้มครองทรัพยากรน้ำอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เวียกงานปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโอกาสนี้ปริญญาเอกไสนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้แสดงความชมเชยต่อผลงานที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านได้เน้นให้คณะภาคคณะแผนกสืบต่อถือสำคัญเวียกงานการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกภาคพนักงานรัฐกรอย่างตัวถึงปฏิบัติหน้าที่เวียกงานไปตามพระบทบาทสิทธิ์หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงบนพื้นฐานความเป็นเอกภาพในหมู่คณะและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในนี้การจะต่างปฏิบัติเวียกงานแต่ละหน้าเวียกที่นอนในคงเขตเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องได้เอาใจใส่ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเวียกที่ติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากออกจากปัจจุบันอย่างแท้จริงจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกกวางรายงาน
0: พิธีเปิดสุดเงียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่3ประจำปี2026ของโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงสิสมบูรณ์จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในต้นเดือนสิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านนางค้ำศรีสิทธิวรดาคณะประจำภาคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงมีท่านเหล่ายางจาว่ากรรมการภาคแขวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ในพิธีได้รับฟังการผ่านมติตกลงของคณะประจำภาคแขวงว่าด้วยการอนุมัติพนักงานเข้าเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่3ประจำปี2026ข้อตกลงของหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติว่าด้วยการอนุมัติเปิดสุดเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่3ประจำปี2026และบทแผนการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่3ประจำปี2026ซึ่งสุดเฮียนครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด54สหายหญิง5สหายซึ่งเป็นพนักงานนำพาคุ้มครองและพนักงานหลักแหล่งจากบรรดาแผนกการองค์การกรมกองขั้นแขวงเมืองตาเสงและวิสาหกิจต่างๆภายในแขวงซึ่งหลักสูตรจะใช้เวลาเฮียนทั้งหมด4เดือนเท่ากับ126วันกำหนดการเฮียนการสอนทั้งหมด8กลุ่มวิชาพร้อมทั้งการเขียนบทจบสั้นจุดประสงค์ของการจัดสุดเฮียนครั้งนี้เป็นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองฝึกฝนล่อหลอมแนวคิดศีลธรรมปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดตั้งให้แก่พนักงานหลักแหล่งเพื่อนำไปเคลื่อนไหวและหมุนไซเข้าในเวียกงานตัวจริงอยู่กลมกองและท้องถิ่นของตนให้มีผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงในโอกาสนี้ท่านนางคำศรีสิทธิวรดาได้มีคำเห็นโอรมและกล่าวเปิดสุดเฮียนอย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้เน้นนักให้คณะรับผิดชอบครูอาจารย์เอาใจใส่สิทธิ์สอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างสุดอกสุดใจสุดความสามารถและนักศึกษาแต่ละท่านก็ให้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบตั้งใจเรียนรู้อย่างเสิร์ชสู่คำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: วันที่19สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมเมืองเพียงแขวงสัญญบุรีได้จัดพิธีปาฐกถาเหล่ามุ่นเสื้อหาวันประวัติศาสตร์สำคัญของพรรคของชาติอย่างหอบด้านและมีความหมายลึกซึ้งโดยการเป็นประธานของท่านเสนพันหลักกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองเพียงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: พิธีในครั้งนี้ท่านเสนพันหลักกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองเพียงได้ให้เกียรติปาฐกถาเราคืนมนเสือ5วันสำคัญประวัติศาสตร์สำคัญของพรรคของชาติซึ่งประกอบมีวันสร้างตั้งแนวราวสร้างชาติครบรอบ76ปีวันที่13สิงหาคม1950 53สิงหาคม2026วันสร้างตั้งสื่อมวลชนและวันพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันที่13สิงหาคม1950 53สิงหาคม2026วันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีวันที่23สิงหาคม1975 5วันที่23สิงหาคม2026และวันยึดอำนาจแขวงสัญญบุรีครบรอบ51ปีวันที่6สิงหาคม

0: 1975 56สิงหา2026วันสร้างตั้งสร้างประชาชนแห่งสปป.ลาวครบรอบ44ปีวันที่15สิงหา1982 55สิงหา2026วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวครบรอบ35ปีวันที่15สิงหา19915วันที่15สิงหา2026โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกพรรคพลังงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วเมืองเพียงได้เสื่อมซึมและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมูลเสือการกำเนิดเติบใหญ่ขยายโตขององค์การจัดตั้งต่างๆมูลเสือประวัติศาสตร์ของศาสตร์และแขวงสัญญาบุรีพร้อมทั้งเป็นการเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเพื่อเสริมขยายมูลเสืออันดีงามแสงสุดาเก่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่อาจเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หา25ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หา25ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา23องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬา
3: คณะโคสนองหมนครหลวงวิ่งจันทร์สร้างขบวนการแข่งขันกีฬาเตะบานมิตรภาพเพื่อเสริมฉลองวันสำคัญต่างๆของชาติของพรรคในวันที่19สิงหาคมนี้อยู่เดินบานเตะญาเทียมเบสวรรค์บานคำสวัสดิ์เมืองไซเสียฐานนครหลวงวิ่งจันทร์โดยมีทานสาครพมราชห้องหัวหน้าคณะโคสนองหมศูนย์กลางพรรคทานธนงไซขุดไพฑูรย์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์ทานทวีไซเหมาสมพูรองเลขาคณะบริหารพรรคนครหลวงวิ่งจันทร์มีบรรดาทานในคณะพรรคคณะนำขันศูนย์การนครหลวงวิ่งจันทร์ตั้งหน้าบริษัทเวียลาวจำกัดมีวิสาหกิจส่วนบุคคล My Way Sport เวียลาวพร้อมด้วยบรรดานักกีฬาและพนักงานวิชาการเข้าร่วมทานคำสวรรค์โคตรไซหัวหน้าคณะโฆษณาหมนครหลวงวิ่งจันทร์กล่าวว่าขบวนการแข่งขันกีฬาบานเตะในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนครบรอบ76ปีวันประกาศเอกราชวันที่13สิงหาคมครบรอบ81ปีและวันรัฐธรรมนูญวันที่15สิงหาคมครบรอบ35ปีพิเศษเป็นการเฉลิมฉลองผลสำเร็จการเสื่อมซึมเผยแพร่พันขยายผลสำเร็จมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคติดพันกับมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่8ของคณะบริหารพรรคองค์คณะพรรคนครหลวงวิ่งจันทร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9ของนครหลวงวิจันทน์ให้ปรากฏผลเป็นจริงการแข่งขันบันเตในครั้งนี้ประกอบมี4ทีมเข้าร่วมคือบริษัทเวียลาวจำกัดวิสาหกิจส่วนบุคคล MyWay ส่วนสหกรณ์นครหลวงวิจันทน์และทีมลาวสปอร์ตมีเดียพิเศษมีครูกิตติมศักดิ์ระหว่างทีมการนำนครหลวงวิจันทน์พบกับทีมสื่อมวลชนศูนย์กลางซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันเต็มไปด้วยการหัดแน่นความสามัคคีซึ่งกันและกันมีน้ำใจนักกีฬาฮู้เสียฮู้ชนะและฮู้ให้อภัยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการให้มีบรรยากาศอย่างฟุดฟื้นมวลซื่นผ่านการแข่งขันผลปรากฏว่าที่1ทีมสุยสาอากรนครหลวงวิจันทน์อันดับที่2ทีมลาวสปอร์ตมีเดียอันดับที่3ทีมวิสาหกิจส่วนบุคคล MyWay และทีมที่4บริษัทเบียร์ลาวส่วนครูกิตติมศักดิ์เป็นฝ่ายทีมการนำนครหลวงวิจันทน์เอาชนะทีมสื่อมวลชนศูนย์กลาง7ประตูต่อ5การแข่งขันกีฬาบันเตในครั้งนี้แม้ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆประกอบมีวิสาหกิจส่วนบุคคล MyWay เป็นเครื่องกีฬาจำนวน200สาวกว่าสุดรวมมูลค่า50ล้านกว่ากีบส่วนสหกรณ์นครหลวงวิจันทน์สาวล้านกีบบริษัทเบียร์สวรรค์จำกัดอุปถัมภ์น้ำดื่มเดินบานเตะบริษัทเบียร์ลาวจำกัดและภาคส่วนอื่นอีกจำนวนหนึ่ง
1: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
3: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่19นี้ว่าการเจรจาสัญญาการค้าบริมสิทธิ์หรือ PTA ครั้งที่1ระหว่างเวียดนามกับกลุ่มตลาดอเมริกาใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่14หา28สิงหาคมนี้ยูนิคอร์นหลวงบูโนสไอเรสของอาร์เจนตินการเจรจาในครั้งนี้ได้สร้างบาดก้าวสำคัญในวิวัฒนาการสุกยู่สายพัวพันการหัวมือเศรษฐกิจการค้าระหว่างเวียดนามกับบรรดาประเทศอเมริกาใต้สองฝ่ายได้ยั่งยืนถึงความหมายมั่นและการตัดสินใจสุกยู่วิวัฒนาการการเจรจาบนจิตใจเป็นมิตรมีเจตนาดีเปิดอกเปิดใจและสร้างสรรค์มุ่งหน้าไปถึงการสร้างสัญญาที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับผลประโยชน์ของเวียดนามกับประเทศคู่เจรจา
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่29สิงหาคมนี้ว่ากรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนได้เปิดเผยตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับการค้าสินค้าและการบริการสากลจีนผ่านการสำรองเงินระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคมปีนี้แสดงให้เห็นว่ายอดการนำเข้าส่งออกสินค้าและการบริการสากลของจีนในเดือนกรกฎาคมผ่านมาบรรลุถึง 5,146 ตื้อกว่ายวนในนั้นมูลค่าส่งออกสินค้าและการบริการบรรลุถึง 2,883 ตื้อยวนและนำเข้า 2,263 ตื้อกว่ายวนจีนได้เกินดุลการค้า619ตื้อกว่ายวนเมื่อสังเกตจากโครงการต้นต่อในการค้าการบริการแล้วเห็นว่ามูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการท่องเที่ยวของจีนบรรลุหลายกว่า170ตื้อยวนมูลค่านำเข้าส่งออกการบริการธุรกิจอื่นๆ154ตื้อกว่ายวนมูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการขนส่ง150ตื้อกว่ายวนมูลค่าการนำเข้าส่งออกการบริการด้านโทรคมคอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสารบรรลุ78ตื้อกว่ายวนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล่างความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. 5:00 น.

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากออกอากาศทางได้ฟังวันจันทร์และวันพุธ 19:30 น. 5:20 น. มาพบพ่อเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำเอาข่าวข่าวเวียกงานกสิกรรมป่าไม้การปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์เวียกการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนื่องจากว่าเวียกงานนี้หั่นก็ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติแล้วเนาะที่พวกเราทุกคนจะต้องได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้นั่นก็คือพรรครัฐบาลพวกเรามีความเป็นห่วงเป็นใยต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวระดับเฮาในครอบเขตทุกประเทศนี่แหละเฮ็ดแนวใดให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มีความศรีวิไลทุกคนต้องได้มีส่วนร่วมนำกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวของตนเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตทางด้านกสิกรรมมีข้าวมีอาหารการกินเพียงพอในครอบครัวแล้วเบิ่งแนวทางเบิ่งตลาดในการผลิตให้เป็นสินค้าใดเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากคะใดเนื้อในรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะห่างเพนปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในระยะปี2027 5ปี2030ทั้งคณะหาพิสอบก็คือกองเลขาหาพิสอบเวียกงานนี้นะเพิ่นได้ห่างแผ่นเอาไว้เพื่อจะได้จัดตั้งปฏิบัตินะให้เกิดดอกออกผลเอาโดยเฉพาะแผ่นงานโครงการและกิจกรรมจัดตั้งปฏิบัติจู5เวียกจุดซุ่มนั้นมีอันใดเดนะที่เพิ่นได้มีการวางแผ่นเอาไว้ห่างแผ่นเอาไว้ท่านผู้ฟังพอกันทําอีกนี้ฟังเพลงก่อน
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการสามสร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอาสามสร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอลองทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการสามสร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นหากทานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็ผลิตพอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ปลดปล่อยย้อนบุญคุณของพระ
3: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังนะเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ในหั้นทางคณะฮับไปซอบก็คือกองเลขาฮับไปซอบเรียกงานนี้หั้นเพิ่นได้ห่างแผนปฏิบัติงานเอาไว้แล้วเนาะนั่นก็คือแผนงานโครงการและกิจกรรมจัดตั้งปฏิบัติ5เพียกจุดซุ่มจุดซุ่มที่หนึ่งก็คือสร้างอาชีพและแรงและหับจัดสร้างภูมิลำเนาของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงซึ่งโดยเฉพาะก็เป็นการสร้างอาชีพและแรงและหับนี้ส่งเสริมการผลิตกิจกรรมที่พันกับการปรุงแต่งและการตลาดมีการบริการให้เป็นกลุ่มการผลิตและกลุ่มการบริการต่างๆนั่นแหละโครงการส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารและโภชนาการอยู่เขตชนบทโครงการสุขยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าติดพันกับการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มและสหกรณ์การยกระดับสี่มือแห่งงานเฉพาะด้านการผลิตกสิกรรมหัตถกรรมบริการอุตสาหกรรมและอื่นๆให้สาวชนบทพวกเฮาและก็สร้างพัฒนาหลักสูตรสามัญวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงานส่งเสริมพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอยู่ชนบทให้มีความเข้มแข็งสุขอยู่ส่งเสริมการลงทุนสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งผลผลิตทางด้านกิจกรรมและอื่นๆอยู่เขตชนบทและก็ส่งเสริมการจัดหาเวียกเหตุงานทำและการจัดห้างานอยู่เขตชนบทนี่แหละให้ได้ดีกว่าเก่าส่วนแผนงานจัดสรรภูมิลำเนานี่เพิ่นว่าอยู่ในโครงการจัดสรรและวางแผนการนำใช้ที่ดินทำการผลิตให้ประชาชนอยู่เขตชนบทติดพันกับการหับหูสิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่ในขอบเขตสร้างประเภทป่าโครงการตัวแบบอยู่ในการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพส่วนเวียกจุดซุ่มที่ซ่องในแมนพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทบ่ว่าจะเป็นแผนงานพัฒนาพื้นฐานโครงล่างอยู่เขตชนบททั้นโครงการก่อสร้างและก็ซ่อมแปลงบูรณะหักซ่าเส้นทางคมมนาคมอยู่เขตชนบทนี่แหละให้เที่ยวได้ซ่องระดูเนาะให้มีความทนทานนั่นก็คือมีการเสื่อมจอดเขตจุดซุ่มการผลิตเข้าสู่ตลาดและก็โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาซุ่มซุนติดพันกับเวียกสุขภิบาลและการบำบัดน้ำเปื้อนซุ่มซุนอีกก่อสร้างและก็ปรับปรุงน้ำสะอาดน้ำลินอยู่ในเขตชนบทขยายตารางการพัฒนาบริการทางด้านโทรคมนาคมไปรษณีย์เขตชนบทเขตทางไกลซอกเลี้ยงให้ทั่วถึงและก็มีคุณภาพอีกฟื้นฟูซ่อมแปลงขยายพัฒนาชนรับประทานขนาดน้อยนำใช้พลังงานแสงตะเวนนะสูบน้ำเพื่อว่ารับใช้การผลิตและก็สมใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนขยายและก็ปรับปรุงระบบตะข่ายไฟฟ้าอยู่เขตชนบทและก็การนำใช้ไฟฟ้านอกระบบจากพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนปรับปรุงพัฒนาและยกระดับสถานที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณสุขอยู่ขั้นแต่แซงขั้นบ้านขั้นเมืองก่อสร้างและก็ปรับปรุงอาคารเรียนห้องพักครูนักเรียนสนองอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาโรงเรียนสามัญวิชาชีพ ห้องเรียนกินนอนสนเผาที่ว่ามีอยู่แล้วเนาะให้ได้มาตรฐานแล้วก็สร้างปรับปรุงตลาดสุมสนอยู่เขตชนบทนี่แหละให้ได้อีกแผนงานสร้างและก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทยกระดับบริการคมนาคมขนส่งอยู่เขตชนบทนี่ให้ดีนะปรับปรุงพัฒนาศูนย์สถานีบริการเทคนิคกสิกรรมเพื่อว่าตอบสนองด้านเทคนิควิชาการให้ชาวกสิกรแล้วก็ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในการนำใช้เส้นทางอยู่ตามเส้นทางชนบทสนองการบริการโทรคมนาคมให้ประชาชนอยู่เขตชนบทและห่างไกลซอกลิกด้วยอัตราราคาที่ว่าเหมาะสมเพื่อว่าหลุดพ้นส่องวางทางด้านดิจิตอลให้สอดคล้องกับระเบียบการที่ว่าเกี่ยวข้องอีกนะส่วนจุดซุ่มที่3 4และ5หั่นเอาไว้พอเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและจึงฟังน้ำกันตื่ม
4: อ้าวป้ามีจะมาที่ใส่น่ะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท้
5: เคยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
4: นี่แต่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
5: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกและมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
6: สมไส้ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บัดนี้พวกเขามาฟังเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติวิทยาลัยพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่ได้มีการหับห้องเนาะจากสภาแห่งชาติเนาะให้กลายเป็นบาละแห่งชาติแล้วหั่นเนาะทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือกองเลขาที่หับไปซอฟเวงานนี้เพิ่นก็ได้ห่างแผ่นเอาไว้เนาะเพื่อว่าจะได้จัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลนั่นแหละโดยเฉพาะอยู่ไหน5เวียกจุดซุ่มเนาะที่เพิ่นได้ห่างเอาไว้นั่นก็คือจุดซุ่มการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองตัดเส้นการจัดตั้งบ้านและสาวชนบทนี้นั่นก็คือปรับปรุงพัฒนาการจัดตั้งของตัดเส้นติดพันกับการหั่นเป็นทันสมัยและก็สร้างพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและวิชาการเนี่ยให้นักพัฒนาอยู่ตัดเส้นและกับเมืองสร้างตัวแบบสร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิตอลขั้นตัดแซงนี่แหละส่วนแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดตั้งบ้านและสาวสนบทนี่แม่นมีการวางแผนแบบมีส่วนร่วมขั้นบ้านฝึกอบรมด้านวิชาการเฉพาะด้านให้ประชาชนก็คืออสบให้แต่ละบ้านและก็ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นเจ้าการพัฒนาตนเองและก็เศรษฐกิจชุมชนอีกสร้างความเข้มแข็งให้การจัดตั้งบ้านส่วนจุดซุ่มที่4นี่แม่นค้นคว้าและกระยัดแยงการลงทุนเข้าใจการพัฒนาอยู่เขตชนบทแผนงานลงทุนของรัฐนี้สร้างแผนและก็จัดสรรงบประมาณของรัฐบวงเฉพาะขึ้นแผนงบประมาณภาคโครงการลงทุนของรัฐระดมทุนจากบรรดากองทุนทางภายในและต่างประเทศอีกแผนงานจัดสรรและระดมทุนจากการซื้อเรือทางด้านการพัฒนาหรือว่า ODA นี่นี่แม่นมีการยัดแยงการร่วมมือและก็การซื้อเรือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรคู่ความพัฒนาและก็องค์การจัดตั้งต่างๆทางภายในและต่างประเทศจัดสรรบรรดากิจกรรมโครงการให้ไปตามจุดซุ่มพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอีกแผนงานจัดสรรและระดมทุนจากโครงการลงทุนทางภายในและต่างประเทศอันนี้มันมีการปรับปรุงนโยบายสุกยุส่งเสริมดึงดูดการลงทุนอยู่เขตชนบทห่างไกลซอกดีกปรับปรุงระบบการบริการและคุ้มครองนำใช้แรงทุนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสังคมที่ว่าได้รับจากโครงการลงทุนทางภายในและต่างประเทศส่งเสริมและก็ขยายการบริการสินเชื่อกลุ่มถอนเงินกองทุนพัฒนาขั้นบ้านนะการเงินจุลภาคอยู่เขตชนบทแผนงานระดมทุนจากภาคสังคมนี่แมนระดมจากบุคคลนิติบุคคลภาคส่วนสังคมและกบดากองทุนทางภายในและต่างประเทศอีกส่วนจุดซุ่มสุดท้ายท่านผู้ฟังจุดซุ่มที่5สร้างและก็ปรับปรุงนิติกรรมกลไกที่ในการจัดตั้งปฏิบัติวิทยาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลสูงหั่นแผนงานสร้างปรับปรุงโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมและข้อมูลข่าวสารอันนี้แมนโครงการสร้างและก็ปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับวิทยาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโครงการเผยแพร่เนาะนิติกรรมและก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่ฮั่นมีการปรับปรุงฐานข้อมูลวิทยาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแผนงานปรับปรุงกลไกการจัดตั้งปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการบริหารบริการให้พนักงานที่ในโครงคิดเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ขั้นสุดกลางในท้องถิ่นปรับปรุงกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเนาะอันนี้ก็คือทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือกองเลขาเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบท และแก้ไขความทุกข์ยากที่เป็นวาระแห่งชาติเพิ่นได้ห่างแผนเอาไว้แล้วเนาะท่านผู้ฟังเพื่อโดยเฉพาะกระแมนการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในระยะปี2027 2030ที่จะมาถึงนี้เพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลนั่นแหละเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องได้หวมแหงหวมใจกันเพื่อเหตุสำเร็จเวียกงานนี้ห่างแผนปฏิบัติงานแห่งชาตินี้หั่นแม่นทางกลุ่มพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเนาะเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมปรึกษาหารือเนาะและก็เป็นเอกภาพในบรรดาห่างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี้เพิ่นได้มีการจัดกองประชุมในวันที่24สิงหาคมเนาะเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้รัฐบาลนำไปผ่านกองประชุมสมัยสมันเทือที่ซ่องของสภาแห่งชาติอยู่ในท้ายปีนี้แหละเนาะท่านผู้ฟังเอาละสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมาฮอนี่ฮั่นก็ได้หมดแล้วเนาะเวลาในรายการอย่างบ่ล่าใจทานได้เบิกบานมื้อซื่นกับเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ดินเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรณาธานที่ฮักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่142ออกครั้งวันที่31เดือนสิงหาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนาหาดทับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความค้ำประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจะเลี้ยงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158กีบรางวัลที่3รางวัลละ210,527กีบรางวัลที่4รางวัลละ11,053กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลักพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 3,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อแผ่นแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพละบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโด ดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการบันทัดต่างๆที่บันทึกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 3:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีสปอร์ตเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อต่อไปขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บ่อน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นเรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเหล็กบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเหล็กบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเหล็กบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0จากมาจุดหน่วยบานเขาใส่หน่วยตุ้มแต่ละหน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นทีห้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาสขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจกรรมหาพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนกันอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดแข็งงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขาดหายสร้างรายหับเขาก็ประมาณของรัฐด้วยการที่เอาเงินทุกเงินที่หมุนอยู่ในกองตลาดพื้นเข้าสู่ระบบของเงินธนาคารเสียงครูกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคม

0: หน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบานทั้งหกในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกในรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงรางวัลหมายเลขประจำหลักเป็นหน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาททั้งพวกหน่วยบาทได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมดอุปกรณ์วงกลมไปครั้งที่2การออกเลขรางวัลหวยเลขพกโตแม่นการเสี่ยงออก6หน่วยบาทจับทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลขพกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลไว้พัฒนาไว้ที่ถึงรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึกขีดข่าเปื้อนบ่ก่อนใดตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือผักทางราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมในครั้งที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลขอพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาซึ่งจะนำใส่ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก็พนักงานออกเลขรางวัลได้จับกระน้อยปานและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก็พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: และในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องรับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่ยับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่142ออกครั้งวันที่31เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข8 9 4 3 8 9 8 9 4 3 8 9เลข5โตได้แก่หมายเลข9 4 3 8 9 9 4 3 8 9เลข4โตได้แก่หมายเลข4 3 8 9 4 3 8 9เลข3โตได้แก่หมายเลข3 8 9 3 8 9เลข2โตได้แก่หมายเลข8 9 8 9และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติออกมาประจำนาทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เก๋มูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกในรางวัล5รางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลขซื้อเลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมมันจะได้บวกเพิ่มส่งเป็นผลรางวัลต่ำจำนวนผู้ถูกรางวัลตัวจริงสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข16หมายเลข16รางวัลที่2ถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5,263,158 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13รางวัลที่3ถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 210,507 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15รางวัลที่4ถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 21,053 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข34หมายเลข34และรางวัลพิเศษถูก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10,526,316กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข35หมายเลข35ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้วย42ออกข้างวันที่31เดือนสิงหาปี2026เลข6ตัวได้เกียมหมายเลข894389 894389เลข5ตัวได้เกียมหมายเลข94389 94389เลข4ตัวได้เกียมหมายเลข4389 4389เลข3ตัวได้แก่หมายเลข389 389เลข2ตัวได้แก่หมายเลข89 89และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มีหาหมายเลขได้แก่หมายเลข16หมายเลข13หมายเลข15หมายเลข34หมายเลข35ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจนำผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้น

0: ำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่สรรเสริญความสวยงามของเมืองแห่งหนึ่งที่บ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์พอประมาณซึ่งมีคำขวัญประจำเมืองว่าผ่าท่อนอคำที่ลือสาทุกหนาก้วงใหญ่ประไม่ดกหนาโผผาอ้อมบังเสียงดังทั่วแคว้นแดนเสื้อนิรสนมื้อนี้รายการเพลงดังอดีตจะนำเสนอเพลงดังจำนวนหนึ่งที่เฝ้าถึงเมืองแห่งหนึ่งที่สวยงามซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจของหลายๆคนโดยเฉพาะกับแม่นนักท่องเที่ยวทั้งหลายนั่นแหละนั่นก็คือเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ซึ่งหลายคนไปเที่ยวมาแล้วก็ย่องหย่อว่าโอ้เมืองนี้สวยงามแท้ๆหลายคนได้ขนานนามให้ว่าเป็นกุ้ยลินเมืองลาวความสวยงามของเมืองเฟืองนั้นแม่นมาจากธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์และบรรยากาศที่สงบจุดเด่นที่สุดก็คือทิวทัศน์ภูผาหินปูนนอกจากเมืองเฟืองมีภูหินปูนที่สง่างามมีรูปทรงที่แปลกตาตั้งสลับซับซ้อนตามสองฝากฟังแม่น้ำลีกเวลานั่งเรือล่องไปตามสายน้ำก็จะเห็นภาพที่สวยงามคือกันกับว่าพวกเฮาฝันหรือเบิ่งภาพที่เขาเจ้าแต้มเอาไว้
1: แม่น้ำลีกที่ใสสะอาดที่ไหลผ่านกลางเมืองเป็นเส้นเลือดหลักของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือพายเรือคายักหรือลงลิ่นน้ำได้นอกนี้เมืองเฟืองมีบรรยากาศที่สงบถึงว่าจะมีความสวยงามคล้ายคือวังเวียงแต่เมืองเฟืองมีความสงบและบ่วุ่นวายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนแบบสิวๆผ่อนคลายกับธรรมชาติอย่างแท้จริงบ่เพียงเท่านี้ยังมีที่พักแคมป์น้ำมีรีสอร์ทและบังกะโลหลายแห่งที่ตั้งอยู่แคมป์น้ำเฮ็ดให้ผู้ที่มาพักสามารถตื่นมาเอ็นวิวภูเขาและสายหมอกในยามเช้าได้อย่างเต็มที่กิจกรรมที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวส่วนหลายแม้นล่องเรือชมวิวขึ้นจุดชมวิวผาแดงเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเฟืองแบบ360องศาพายเรือคายักสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้วมานอนพักผ่อนอยู่รีสอร์ทดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เงียบสงบ

0: ท่านที่เคารพผาท่อหนองขำถือว่าเป็นอีกสถานท่องเที่ยวหนึ่งที่สวยงามทางธรรมชาติเพราะว่ามันมีทิวทัศน์ธรรมชาติอ้อมข้างสวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เขียวสดใสนานาชนิดมีอากาศที่เย็นดีตลอดปีไผได้ไปเห็นแล้วต่างก็สะอ้อนใจไผบ่ทันได้ไปเที่ยวชมก็อย่าลืมซอกหาโอกาสไปเที่ยวชมให้ได้เพราะว่ามันบ่ได้ห่างไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์พอเท่าใด
1: ผาท่อนอคำนี่ตั้งอยู่บ้านนาทัวเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ 3.5 กิโลเมตรการเข้าหาสถานที่แห่งนี้คันไปฮอดเทศบาลเมืองเฟืองแล้วเฮาย่างไปหรือขี่รถไปก็ได้ผาท่อนอคำเป็นผาหินปูนตั้งสง่าอยู่ใจกลางเมืองเฟืองมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรเป็นผาหินติดต่อกัน3หน่วยและมีนอค้ำเกิดขึ้นอยู่หน่วยกลางเครื่อง2นอถึงหน้าผาที่สูงสั้นนั้นหากเขาแนมขึ้นไปจะเห็นแสงประกายค้ำอยู่หลายจุดแต่มีจุดหนึ่งจุดเดียวเท่านั้นที่เห็นแสงนั้นเด่นประกายกว่าจุดอื่นๆที่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเชื่อกันว่าแสงนั้นแม่นแสงของค้ำที่มีคุณค่ามหาศาลอันเป็นสาเหตุให้คนทั้งหลายเอื้อนว่านอค้ำอยู่ทั้งผาที่สูงสั้นนี้ยังมีต้นไม้ปกคลุมเป็นส่วนหลายและมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเมืองเฟืองเป็นเมืองที่มีตำนานเก่าขานหลายเรื่องสืบต่อกันมามีเรื่องหนึ่งได้กล่าวว่าย้อนอยู่ถึงหน้าผาที่สูงสันและมีนอกคำเกิดขึ้นนั้นเฮ็ดให้มีคนจำนวนหลายที่อาศัยอยู่ตามแหมฟังแม่น้ำลีกและจากแห่งอื่นๆเดินมาถึงดินแดนแห่งนี้จำนวนหลายซึ่งพวกเขามีจุดประสงค์อันเดียวกันนั่นก็คืออยากได้ขำที่อยู่ถึงหน้าผานั่นพวกเขาได้พยายามหลายวิธีที่จะขึ้นไปถึงหน้าผาเพื่อเอาขำแต่กระบอประสบผลสำเร็จจักคนพวกเขาจึงได้วางแผนร่วมกันด้วยการนำเอาไม้ไผ่มามัดเฮ็ดคันใดกายขึ้นพาดไปตามหน้าผาแต่สุดท้ายพวกเขาก็บ่สามารถขึ้นไปถึงเป้าหมายนั้นได้เพราะว่าอยู่ตามหน้าผานั้นมีเรื่องเล่ากล่าวกันมามันเต็มไปด้วยงูพิษบางคนก็ยังเว้าเติมอีกว่าเวลาที่ขึ้นไปแล้วแม้นแต่ลูกคันใดก็กลายเป็นงูพิษแล้วก็ซับตอดผู้ที่ปีนคันใดขึ้นไปนั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายถึงปานนั้นก็ตามคนที่ยังเหลือก็ยังบ่ยอมท้อถอยใจพวกเขาก็ได้เฝ้าคอยเวลาและโชควาสนาเพื่อจะได้ครอบครองนอคำนั้นด้วยการปุกตูแล้วนำเอาเฟืองมาหมุงแอมซึ่งมีถึง 30,000 ตูบเฟือง
1: ในเวลาที่รอถ้าโอกาสและวาสนาจะได้ครอบครองนอคำพวกเขาก็ได้แต่นั่งเจ้าเฝ้ารอด้วยการเขี้ยวมากเขี้ยวภูจักว่าอยู่ดนปานใดละจนเฮ็ดให้ปูนเขี้ยวหมากนั่นแข็งกระแด้งเมื่อนำมาโฮมกันแล้วสามารถนำมาปั้นเป็นธาตุใส่กระดูกคนตายจากการตกหน้าผาได้ในที่สุดพวกเขาก็บ่สามารถขึ้นเอานอคำได้จึงได้แต่ลำแยงทั้งเศร้าทั้งแรงย้ำแสงตาเว้นต้องใส่นอคำเท่านั้นส่วนสถานที่ที่เขาเจ้าอาศัยและลำแยงนอคำในเมื่อก่อนตอนนี้เอิ้นว่าบ้านนาแยงส่วน 30,000 ตูบเฟืองก็กลายมาเป็นคำเอิ้น 30,000 เมืองเฟืองเท่าทุกวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่เกี่ยวพันกับเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายของหลายคนที่อยากจะไปเยี่ยมยามโดยเฉพาะก็แม่นอยากไปเห็นผาท่อนอคำซึ่งเป็นผาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านชาวเมืองเฟืองเชื่อกันมาหลายร้อยปีในแต่ละปีพอฮอดมื้อ13ค่ำเดือน6ชาวบ้านหรือว่าชาวเมืองที่อยู่เมืองเฟืองจะจัดพิธีเลี้ยงเจ้าผาท่อปีทมิตรแม่นเลี้ยงควายฮอดปีที่2ก็จะเลี้ยงหมูฮอดปีที่3ก็จะเลี้ยงควายตื้มอีกเพิ่นจะทำพิธีนี้ลบไปลบมาเพิ่นเอิ้นว่า2ปีหาม3ปีห่วม
1: ถึงแนวใดก็ดีนั่นก็เป็นเพียงเรื่องเล่าที่คนเฮาเวลาได้ไปเห็นผาท่อนอคำแล้วก็มีความชื่นชมในความงามของธรรมชาติดังกล่าวและหลายคนอาจคิดไปตื้มอีกว่าหากผาท่อมีนอคำใหญ่ปานนี้คือมาอุดมสมบูรณ์แท้นอเดี๋ยวนี้เมืองเฟืองเมืองแห่งผาท่อนอคำได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามหลายด้วยธรรมชาติค่ายดังเมืองวังเวียงที่หลายคนเคยได้ไปเที่ยวชมความงามมาแล้วหากท่านยังบ่ทันได้ไปเมืองเฟืองก็อย่าลืมหาโอกาสไปเที่ยวชมเลอเพราะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเพิ่นได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวแล้วหลายๆแห่งเส้นทางไปก็สะดวกสบายโดยเฉพาะถ้าเดินทางจากเวียงจันทน์ส่วนหลายก็จะใช้เส้นทางด่วนบางคนก็เดินทางด้วยรถไฟความไวสูงบางคนก็ใช้รถบริการสาธารณะ

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกๆท่าน

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปสั้นทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ระยะผ่านมารัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆและสนองอาหารเที่ยงให้โรงเรียนให้ถึงเขตห่างไกลสกลีกห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการห้อมมือเล้าจีนตลอดระยะที่ผ่านมาการน้ำผักรัฐเวียดนามวางพวงมาลาและไว้อาลัยอยู่สุสานประธานโฮจิมินห์ในโอกาสวันศาสตร์ครบรอบ81ปีต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: และยังพันมารัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตทางไกลศอกลีกการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาปลักการเรียนและยกสูงคุณภาพการสิทธิสอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเรียน2025-2026ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับเวียกงานศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในศกเรียน2026-2027ให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าท่านซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศหนึ่งในโอกาสวันไข่ศกเฮียนใหม่2026-2027ว่าย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเฮียนการปลักการเฮียนและยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างตั้งหน้าแสดงออกในผลการเฮียนของนักเฮียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาลาวจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคพื้นสากล
2: ย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นแต่ศูนย์กลางหอดท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเรียนการปรับการเรียนและการยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างต่างหน้าซึ่งแสดงออกในผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาลาวจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอต่างหน้าให้เกณฑ์ศูนย์กลางผักรัฐบาลตีราคาสูงและขอแสดงความยองย่อสมเสยมายังคณะผักคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การปกครองท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันบรรดาสถานการศึกษาในทั่วประเทศองค์การจัดตั้งทางภาครัฐเอกชนพนักงานปฏิบัติอาวุโสพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าทางด้านวัตถุปัจจัยเงื่อแห้งสติปัญญาต่อเวียงงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาก็คือบรรดาผลสําเร็จและผลงานอันเอกอ้างทะลุงใจที่พวกเฮาพร้อมกันจัดมาได้ในโซเชียลที่ผ่านมาน
1: ายกรัฐมนตรียังได้เน้นนักให้การจะตั้งภาครัฐองค์การจะตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุมโซนโรงเรียนภาคเอกชนหัวหน่วยธุรกิจและสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนตามพระบทบาทของตนในการศึกษาอบรมแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาช่วยครูอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในขบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางเห็นได้ความสำคัญจำเป็นและคุณประโยชน์ของการศึกษาถือเอาเวียกงานการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมวลทุกคนในทั่วสังคมของประเทศเฮา
0: วันที่28สิงหาคมนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจำลาวสหายเล็กไลศรีวิไลกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะนำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้อนรับของสหายเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวสหายเล็กไลศรีวิไลได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผักรัฐและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสหายเหวียนมิงเติมที่เป็นข้อต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะในคงเขตเวียกงานโยธาธิการและขนส่งของสองประเทศ ได้พัวพันหัวมือกันลงลึกและมีมากผลดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมนี้ยังได้ถือโอกาสดังกล่าวอวยพรให้ทานทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเวียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะพักคณะนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่มาอวยพรหนึ่งในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้แสดงถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และสายพันธุ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติเวียดนามลาวและเวียดนามอย่างแท้จริงเป็นการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมูลเสื่อมมาแต่ดุนนานแล้วนั้นให้น้ำมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสายเวนมิงเติมได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมานั้นได้ยกให้เห็นการพัวพันความมือของ2ประเทศลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมาอย่างสนิทแน่นลงลึกในหลายคงเขตเวียกงานและมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆสหายเวนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะพักคณะนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่มาอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการอวยพรให้สายพันธุ์ความมือระหว่างเวียดนามลาวและเวียดนามจงมั่นคงทนงแก่นสั่วกาลนาน
1: วันที่18สิงหาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศสหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะกับท่านซูเหวินกวางคณะประจำพักแขวงฮองเจ้าแขวงเจอเจียงของจีนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวระหว่างวันที่17ถึง30สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้สหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของสหายซูเหวินกวางพร้อมด้วยคณะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความเอาใจใส่เป็นอย่างสูงในการพัฒนาขยายผลของการเยี่ยมยามรัฐกิจยูจีนของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในเดือนมิถุนายนปีนี้สหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการพันธุ์คู่หวมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่หวมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ที่ได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสงสารลาวจีนอย่างแท้จริงและแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องที่ย้ำได้กดสนับสนุนและช่วยเหลือลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายสหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าการพัวพันหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและด้านอื่นๆระหว่าง2ประเทศลาวจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยังได้สุขยู่ให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายสืบต่อประสานสมทบและหัวมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขุดค้นทางแห่งบ่มซ่อนและสุกยู่ให้มีการเสริมยงเสริมจดกันในหลายรูปแบบหลายช่องทางกว่าเก่าเพื่อนำเอามากผลตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวจีนสหายสู่เหวินกวางได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลของประชุมแลกเปลี่ยนการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างลาวและแขวงเจอเจียงจัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้และแจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเจอเจียงรวมทั้งบรรดาทางแห่งและจุดพิเศษในการสุกยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือกับลาวในต่อหน้าซองฝ้ายเห็นดีเป็นเอกภาพในการสร้างตั้งกลไกประสานงานเพื่อสุกยู่ส่งเสริมการไปมหาสู่กันในทุกระดับหัวมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างลาวและแขวงเจอเจียงจีนในบรรดาแขนงการที่เป็นทางแห่งเป็นต้นการรักษาสิ่งแวดล้อมกสิกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และอื่นๆรวมทั้งการหัวมือเพื่อสนับสนุนลาวในเวียกงานเก็บกู้ระเบิดบทันแตกที่ตกข้างอีกด้วยตอนท้ายสายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วได้ต่างนาให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังสายสู่เหวินกวางและผ่านไปยังพรรครัฐบาลและประชาชนจีนโดยเฉพาะการน้ำแข็งเจือเจียงต่อการสนับสนุนช่วยเหลืออันล้ำค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลายด้านพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าลาวจะสืบต่อได้รับการสนับสนุนและหัวมือช่วยเหลือด้านต่างๆในต่อหน้า
0: ส่งเฮียน2006-2007นี้วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันได้เปิดสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาใหม่เพื่อรับเข้าเรียนใน2สาขาคือสาขากลจักรนักและสาขาเทคโนโลยีรถยนต์มีนักเรียนให้ความสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด500กว่าคน ท่านสุริยาปาไซผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันให้สัมภาษณ์ว่าการสอบเสียงใน2สาขาวิชานี้วิทยาลัยได้กำหนดรับเพียง300คนสำหรับผู้ที่บ่ผ่านหรือนักเรียนใหม่ที่ยังบ่ทันได้มาสอบเสียงวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ไปลงทะเบียนเรียนใน7สาขาวิชาหลักสูตรสั้นสูงระบบ 12+3 ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนเป็นต้นสาขาติดตั้งไฟฟ้าอาคารซ่อมแปลงเครื่องเฮ็ดความเย็นและเครื่องปรับอากาศสาขาการติดตั้งและบริการไฟฟ้าอุตสาหกรรมจักรกลโรงงานสร้างจอดสาขาเครื่องประดับอัญมณีและอื่น
3: ในปัจจุบันนี้พวกเรามีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ DCT หมายความว่าเรียน 50% อยู่ลาวเยอรมันอีก 50% เรียนอยู่สถานประกอบการโดยพวกเรามีการร่วมมือกับ135บริษัทดังนั้นการเรียนของนักเรียนในเวลาเรียนจบปีที่1ก็ถือว่าพวกเราก็เริ่มลงฝึกภาคปฏิบัติอยู่สถานประกอบการแล้วคู่ขนานกับลงสถานประกอบการนี้นักเรียนก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงต่างๆจากสถานประกอบการซึ่งนอกจากนั้นจะมีได้เขาเจ้าก็จะจ่ายเรื่องค่าเดินทางหรือว่าผู้ใดที่อยู่ไกลนะเพิ่นก็จะมีหอพักให้ต่างๆเนาะอันนั้นก็คือนโยบายของบริษัทที่ต่อกับนักเรียนพวกเรานอกจากนั้นนักเรียนที่เรียนนําพวกเราพวกเรายังมีหลักสูตรที่สามารถจะตั้งปฏิบัติเข้า1ออกหลายได้นักเรียนเรียนอยู่ปี1หรือปีที่2นี้สามารถไปประกาศได้เลยตามแต่ละระดับตามระดับจาก C1 ไปหาอันนั้น C5 คือผู้ที่ได้เรียนระยะสั้นจาก3เดือนเฮาก็จะได้ให้ C1 6เดือนก็จะเป็น C2 ก็คือในระดับสั้นต้นก็จะมี3ระดับแล้วก็ถ้าเรียนครบ2ปีก็จะได้ชั้นกลางไปเลย
0: ท่านสุริยาปาไซฮู้เติมว่าวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันยังมีแผนรับนักศึกษาใหม่ทั้งหมด800คนใน15สาขาแบ่งออกเป็นหลักสูตรต่างๆคือหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันสั้นกลางระบบ 9+3 และ 12+2 รวมมี6สาขาคือสาขาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเทคนิคจักรกลโรงงานสร้างจอดและกุญจักรกสิกรรมหลักสูตรสั้นสูงระบบ 12+3 เรามี9สาขาคือสาขาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารสาขาซ่อมแปลงเครื่องเย็นเครื่องปรับอากาศสาขาบริการไฟฟ้าอุตสาหกรรมสาขาเมคาโทนิกเรียนอยู่ลาว2ปีและไปเรียนอยู่จีน1ปีพร้อมทั้งได้รับ2ใบประกาศสาขาจักรกลโรงงานผลิตและซ่อมแปลงเครื่องจักรกลสาขาสร้างจอดเป็นสาขาที่สถานประกอบการต้องการเป็นจำนวนหลายที่สุดสาขาเครื่องประดับอัญมณีนักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนการศึกษา100ส่วน100ตลอด3ปีขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ส่งกันยากุมภาพันธ์11ปีในวันที่18สิงหาคมนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศสภาแห่งชาติรัฐบาลเวียดนามได้ไปวางพวงมาลาไว้อาลัยอยู่สุสานประธานโฮจิมิงมีทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะผู้แทนคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีท่านเจินแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติท่านเจินเกิมตู้ผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยบรรดาอดีตการนำพรรครัฐเวียดนามเข้าร่วมบรรดาผู้แทนได้แสดงความรู้บุญคุณความเคารพหักและนึกถึงคุณงามความดีอย่างใหญ่หลวงของประธานโฮจิมิงที่มีต่อภารกิจการปฏิวัติของพรรคและของชาติเวียดนามหลังจากนั้นคณะผู้แทนได้ไปจุดธูปใต้เทียนและนึกถึงบรรดา นักฮบวิลสุนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติอยู่อนุสาวรีย์นักฮบวิลสุนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติอยู่ถนนบักเซ่นนครหลวงฮานอย
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่18สิงหาคมนี้ว่าปีนี้เป็นปีสั่งตั้งองค์การความมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ครบรอบ25ปีท่านนางห้วงหลิงโฆษกกระทรวงการค้าจีนได้ให้ฮู้ในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้ว่ายอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอื่นๆขององค์การ SCO ได้เพิ่มขึ้นจาก12เตอร์100ล้านดอลลาร์ในปี2001เป็น523เตอร์500ล้านดอลลาร์ในปี2025กว่าเอา8ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้ากับต่างประเทศของจีนการส่งออกผลิตภัณฑ์3อย่างใหม่คือรถไฟฟ้าหม้อไฟหรือแบตเตอรี่เทียมและแบตเตอรี่พลังงานแสงตะเวนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามสายแดนต่อประเทศสมาชิกอื่น กำลังเติบโตอย่างว่องไวท่านนางห้วงหลิงกล่าวเติมว่าจีนจะสืบต่อปฏิบัติตามแผนดำเนินงานการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้านการหัวมือเศรษฐกิจการค้าที่มุ่งไปสู่ประเทศสมาชิกประเทศสังเกตการและคู่ห้อมสนทนาของ SCO พัฒนาการค้าด้านการบริการการค้าดิจิตอลลงหลักการหัวมือด้านตรงโซ่การผลิตและการสนองเพื่อสุญโยให้การหัวมือด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและสมภวันมาวงไสอ่าน

อย่าสลืมหากว่าท่านใดหากมีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์อยากจะทดสอบความรู้ของตนเองทางด้านการเขียนบทกลอนอย่าลืมเขียนแล้วส่งประกอบส่วนกับรายการนี้จะนำเอาผลงานของท่านมากระจายออกสู่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในรายการบทกลอนและเสียงเพลงเนาะเอาพบกันทําอีกก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังขอนำพาท่านมาเข้าสู่บทกลอนทําอีกคืนนี้ผลงานการเขียนของวอนลมขอมอบเป็นความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านหากว่าได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าชีวิตคือเวลาและสายน้ำหนึ่งชีวิตเกิดได้หมุนเปลี่ยนตามกาลเวลาพาสังขารล่วงเลยลาเลื่อยคนจริงอดเพียรสร้างฐานนั้นดอนพ้นดินหวังความสุขภาคพุ่นยามเท่าแก่สลาเวลาเลยล่วงข้ามหมุนห่างทางกลับบ่อาจหวนหันมาดังเดิมด่าได้เวลาหมุนไปเรื่อยเหมือนกงเกียนล่อมืนจากวันคืนเปลี่ยนมือเดือนง่ายสู่ปีเพิ่นได้บอกว่าไว้ชีวิตหนึ่งของเฮาปุ่นเปียบคือเวลาล่วงเลยลาเลื่อยเหมือนกระแสสายน้ำไหลเลยบ่ฮู้ตาวชีวิตเฮาดั่งดำบ่งูโค้งตาวคืนดังนั้นไผหากยังเสื่องซ่าควรใส่ใจจดคุณเขียวทำความดีแต่เวลานี้ปล่อยปะเวลาเยื่อนเนินนานซ่าเสื่อยเมาเมื่อยมัวแต่ข้านกลัวย่านผ่านเวลาเสียดาย

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านก็ได้รับฟังเสียงเพลงฮ้องและพร้อมทั้งบทกลอนประกอบจากวอลลมเพื่อให้ชื่อว่าชีวิตคือเวลาและสายน้ำแมนอีลีเนาะท่านผู้ฟังชีวิตของคนเฮาเกิดมากับมูลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสังขารล่วงเลยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งของแต่ละคนก็ขอให้มีประโยชน์ต่อสังคมต่อตัวเองเกิดมาโดดแล้วมีอีหยังแน่ให้สังคมยกย่องและสรรเสริญสิ่งสำคัญเป็นทำความดีแหละแต่ไผๆก็ต้องการแต่ความดีแต่บางเทื่อมันก็ผิดพลาดไปก็มีกับบ่เป็นหยังผิดพลาดก็ตั้งหลักใหม่ได้ยังบ่สายดอกเนาะขอฝากให้บุตรทุกคนเนาะที่รับฟังรายการในค่ำคืนนี้และขอบใจเจ้าของบทกลอนที่มีมาร่วมนำเป็นคติเตือนใจที่ดีเนาะฝากให้กับทุกท่านมาฟังบทกลอนต่อไปจากผลงานการเขียนของสายน้ำแหงเพื่อนบอกว่าขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีทุกประการบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าเศรษฐกิจบ่พอเพียง

หรือพวกพี่น้องสุมหมู่สาวลาวขอข่าวทั้งสังคมยุคสมัยยะใจฮ้อนห่วงลูกหลานเล่นร่อนประสากรน้อยใหญ่ผักหลัดเพิ่นสั่งไว้เหนือใต้ให้หับฟังนโยบายเพิ่นก่อตั้งฝังใส่ความคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเบี่ยงอมอายเอาแนวใดสิพาเฮาล่มจมลงควรถอยห่างสุรามีให้ปล่อยวางมาสร้างแต่สิ่งดีสอบไว้ภายท้ายหากสิเหืองอย่าเสพติดเพิ่นห้ามเฮาอย่าไปหามาสร้างเกมการกีฬาหนุ่มสาวลาวพร้อมสร้างความดีเอาไว้สลองใส่ในประเทศแต่เขตเหนือฮอดใต้มาไว้เพิ่งกระทำคันหากใจระนึกฮู้พาทำกล่าวสอนใสสาวลาวเฮาทั้งปวงสิหังมีดีได้มีเงินทองของใส่อย่าเอาไปทำสัวอย่าเห็นเงินมีค่าน้อยคอยใส่จ่ายแพงเด้อปลูกมะเขือและหมากแข้งเพิ่มพูนผลิตผลเศรษฐกิจบ่พอเพียงออกแหงขยันไว้อย่างอมืองอไม้ประสานใจให้เป็นหนึ่งยากกะพากันดึงผิดกะพากันสวยแก้อย่าเวเบิ่งจึงกระจายอย่าไปเห็นแก่ได้ของเพิ่นมามือบ่ดีแล้วควรหักษาศีลทานอย่าก่อการแนวหายเดี๋ยวนี้โลกาขอนเงินแพงแห่งงานต่ำฝนตกคำบ่ทั่วฟ้าอย่าคอยท่าตั้งแต่ดวงบ่มีแล้วควรให้คิดทีทวนประมวลเหตุของผลเศรษฐกิจพอเพียงหมู่คนสินอนได้ให้อดออมยอมไว้ความพอดีสิมีค่าให้คอยไปคอยมาให้คอยเฮ็ดคอยสร้างทางเมืองบ้านสิห่มเย็นทานเอ๋ย

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกแม่นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พัฒนาการเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาโครงการควบคุมพยาธิติดต่อระยะ2 ADB CDC 2

เอาเป็นยังไงท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงห้องและพร้อมกับบทกลอนที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจบ่พอเพียงยังงอตีนงอมือก็ฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการเนาะนั่นเป็นผลงานการเขียนของสอสายน้ำแหงเพื่อนก็บอกว่าอย่าเห็นตั้งแต่แก่ได้เนาะมันจะเอาของเพื่อนมาเป็นของตัวก็เป็นสิ่งที่บ่ดีแหละต้องรักษาศีลมีจิตใจที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ว่าสันสาให้อดออมยอมใส่และสิ่งสำคัญให้ดุมันขยันเพียรนั่นแหละเอาให้คอยไปคอยมาคอยสร้างคอยสาและอนาคตต่อไปก็เป็นสิ่งที่ดีแหละทางเมืองบ้านสีหุ่มเย็นว่าสันเนาะขอบใจเพื่อนมีรายการหลายๆเด้อที่ได้สละเวลาหับฟังในรายการบทกลอนเสียงเพลงในยามค่ำคืนคือจังซิกาสิมีหลายฐานนอนหลับแล้วผู้ที่บ่ทันรับบ่ว่าทานจะอยู่เฮือนอยู่ซานเฮ็ดเวียกเฮือนการซานบ่ผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการยิบปักทักเซลบ่หรือว่าตำหูกท่อใหม่ก็มีเนาะเพราะว่าเวียกงานของแต่ละคนมีสาอาชีพก็แตกต่างกันไปหรือว่าผู้สิไปสิมาตามถนนหนทางขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะก่อนต่อไปหับฟังจากลูกแดนสร้างงามเพิ่นมีบทกลอนมาฝากให้กับเพิ่นมีรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าไปห้องเฮียนสารนี้เขียนจากห้องท้องถิ่นดินนาตามภาษาคนดอยผู้ที่คอยทางเจ้าใจมันควงมาเว้าน้ำสาวผู้ไก่ห่างย่านว่านางนาดลามัจจาเทเตยูนานีเดส่องเฮาหามห่างห้างทางละทีกายไก่นางลาไปเวียงวังนั่งนครคนโกให้สุ่มโฆษณาเว้าเจ้าไปเฮียนหำเศร้าคำคืนอย่าเบียงเบี้ยวเที่ยวเข้าเทกบาต่ำลาเหียนห่ำคนอย่าวนเคียเต็มมือถือให้คือคำสาวนางสั่งลาทางอายอย่าหลงลายคาลมโลกคนกุ๋งให้เสียทาลาบิกสอยอแต่เล่าเอาใจห่างห่างเหียนบ่เป็นใดคันไปไก่ให้ลำเลี้ยวคืนทีเฮามามารดายังคองคอยห่วงหาแรงเศร้าเมนั้นยามกินข้าวป่าตูเดียวกันยังจมอยากให้ดวงดอกอมคำลาอีเมกินถึงเหือลินล่างย้อยตัวกำดำมองสองคนคอยทางนาโบจมยังพอดีถึงสิมีเงินล้านเมต้องกินแต่เพียงแก้วแนวย่านแพงลูกหักคุณเขินขาดเงินจ่ายไส้เฮียนห้อง

ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี่เมนรายการบทกลอนและเสียงเพลงท่านสามารถมีคำตำหนิติชมให้กับทางคณะจัดทำรายการของพวกเขาได้หรือว่ามีบทกลอนมีบทเรื่องสั้นบทครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอยากจะหัวมุนซื่นกันยินดีต้อนรับผลงานของท่านเมื่อกี้หับฟังบทกลอนจากลูกเด่นสร้างงามเพื่อให้ซื้อว่าไปเฮียนคำว่าไปเฮียนก็ขอให้มีความตั้งใจให้เอาใจใส่ในการทำเฮียนแท้ๆอย่าไปเล่นไปเที่ยวเทคเที่ยวบาร์กินเหล้าเมาสุราอันนี้เป็นสิ่งบ่ดีเด้อว่าซั่นให้เอาใจใส่ศึกษาทำเฮียนตำราใดที่ทำเฮียนบ่เข้าใจก็ต้องให้เอาใจใส่ว่าซั่นจังสมว่าไก่บ้านไปทำเฮียนพ่อแม่เพิ่นก็ส่งเสริมสุกยู่เพื่อให้เจ้านั้นต้องสำเร็จในการศึกษาเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนเขียนจากทรายดอนใต้เพิ่นฝากให้กับเพิ่นมีรายการในกลอนที่มีชื่อว่าอย่าเป็นแต่

จะได้วางวาดเว้าเอาทาทางดีจริงจังขึงมังมออวดออยอมเมียนทำตัวเป็นคนหู้ประเพณีของศาสตร์เบะบุ้ยสมสาบเป้านินทาพื้นหมู่เขาการนุ่งถือให้ถือต้องฮีดเก่าของเดิมประเพณีนานหึงคาคุณควรยองหักษาปุ่นแปงไว้อย่าลืมไหลสมบัติศาสตร์มันสีสูญเสื่อมสิ้นสีเสียเสื้อศาสตร์ตระกุลแท่ใดแต่ว่ายามหนุ่งยองอาพรเพศแพ้พื้นสิ้นเสื้อยามเอาทรงแต่งเติมเต็มเต็มบาดว้าขนไก่บ้านนางงามประเทศอื่นนุ่งสะเกิดหัดอิงติงทรงเสื้อสวดกายขั้นสีวาเมนสิ้นก็คือแต่พื้นแพ้ตัดให้เป็นทรงหัดแหกหลังขัวซ้ายเสื้อผัดพอเพียงท้องขี่ตะบือปะจือวือทั้งผมเจ้าก็ย่อมแดงสิวใส่ทองสิ้นก็หัดหน้าท้องวักวำต่ำตาทำท่าเป็นทรงสาวยุคสมัยไฟฮอนได้แต่วอนคำเว้าทางกายบ่สมส่วนใจก็วีวาดเบิ่งวอนเว้าแต่ปากเป็น

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านก็ได้หาฟังบทกรผ่านท่านไปอีกจากทรายดอนใต้เพื่อนให้สื่อว่าอย่าเป็นแต่เว้าอย่าแต่วางวาดเว้าเอาท่าทางดีร้ายว่าซั่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งตัวการนุ่งถือก็คือกันว่าซั่นอย่าสุละฮีดให้มองอย่าละคองให้เศร้าต้องเอาตามฮีดเก่าคองเดิมประเพณีอันดีงามนั่นแมนคุณค่าที่ควรจะปกปักรักษาเอาไว้ฝากเป็นความมุ่งสื่นให้กับเพื่อนมีรายการโดยเฉพาะกับแม่น้องแสน้องสาวของพวกเขาเนาะเขาวัดเขาว่าบอกไปงานอันใดก็แล้วแต่แหละบนที่โบสมมาพาควรโบงามโบจบโบงามกับโบต้องเห็ดเนาะต้องเบิ่งเพิ่นเบิ่งตูเห็ดจังเพิ่นแต่อย่าเห็ดจังเพิ่นเนาะมาหาฟังบทก่อนต่อไปเป็นก่อนที่คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้หับฟังแล้วจะมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนกินหาง่ายแท้มีทุกแก่เมืองเพื่อนตายดีดอมหักห่วมเสียสละนั้นจังแม่นมันมีน้อยคอยหาแสนยากลำบากสุดซอกคนคนดีมีท่อก้อยคนให้ท่อปูอันว่าพวกก่อตั้งวังพึ่งเป็นตายหมายมอบสีวาวางห่วมทางเที่ยวนั้นมีท่อขนตาสั้นใหญ่แยงงูมจองพวกนังคอยจอบจองมองหาโอกาสต้มตัวนั้นจังแม่นหลายดังนั้นอย่าได้คิดฟังเฝ้าลงเสื้อสุดใจสนิทกันเกินควรบ่พิจารณ์ใจแจ้งกับคนไก่เห่าหู้ทำอิดหวานซอยซื่นป๋าตื่นวังบวกน้ำอย่าลงเต้นเข่าใส่ไฟหันแล

เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเป็นบทกลอนจากป.อ.ทองคำอ่อนมณีสอนซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ฝากให้กับเพื่อนมีรายการก็แม่นคือบทกลอนว่าอีหลีเนาะเพื่อนกินผู้ที่บ่วางดีน้ำเฮาหันมีหลายแต่ว่าเพื่อนตายเพื่อนที่จะช่วยเหลือกันแท้ๆในยามคัดสนอีหลีหันกับบ่อยากมีปันใดเนาะยากจังสันกับฝากให้กับท่านผู้ฟังเป็นข้อคิดมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็คงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอขอบใจเจ้าของบทกลอนที่ได้มีมาร่วมกับรายการของพวกเขาในค่ำคืนนี้และขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยไสยพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทางใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์เหมาะหรือว่าทางต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและก็บุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้รับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังรับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านในด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี่เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ำนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อนว่าอย่างซ่าๆแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกทานกันแล้วกันเด้อเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำแพงแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรถเนาะฮอตเวลา 22:00 น. นี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 MHz ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปวังกี้นี่เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางทานนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางทานหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางทานอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกะมีเนาะผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแล้งฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนดึกหรือบางคนเริ่มจากโมงดึกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสิน่ะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าทานเสร็จเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยคันไหนที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาไหนก็ตามอย่าลืมหาผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเช่นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกแด่แบ่งเวลาให้กับตัวเองแด่ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าอะไรเนี่ยสัตว์เราทานผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 โมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีนะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังทีเข้าโลบทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันอังคารแฮม4คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่1กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการเสียงจากแนวลาว15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการฮอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการหักแผ่นดินแม่20:00รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ยะเมื่อฝนตกห่งไหลลงโฮมแต่บนซุมบนอยู่สูงเสียดฟ้าฝนพะเต้งแล่นกายแท้นอสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกสารทิศทั่วทิศของประเทศพร้อมทางเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งมาเสนอให้ท่านได้ฟังในบรรยากาศเศร้าๆก็อย่างสิ้นนี้หลายคนหลายคนก็คงจะตื่นจากการหลับการนอนแล้วตื่นขึ้นมาเพื่อเหตุเวียกเงินการสร้างของตนเองเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินสร้างนั่นแหละเฮ็ดได้ครอบครัวเงินสารสิมีอยู่สิมีกินสิคุ้มปากคุ้มท้องก็แม่นได้ตื่นดึกลูกเศร้าเฮ็ดเวียกให้มันได้หลายแนวเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวเงินสารพวกเฮาเด้อันนี้ก็แม่นชีวิตของชาวชนบทพวกเฮาชาวลาวพวกเฮาเว้ารวมเนาะแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นก็มันได้เอาใจใส่และในการเพิ่มพูนผลิตผลจะอยู่ในตัวเมืองหรือว่าส่วนบทก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อความเข้มแข็งความมีอยู่มีกินของครอบครัวเงินสารเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่พัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตเอารายการล้มทั่วทิศนับลุ้นมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารวันอังคารแฮม4คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่1เดือนกันยาคริสตศักราช2026นี่เดือนสิงหาได้ผ่านพ้นไปแล้วเดือนกันยาก็ก้าวเข้ามาแทนทีมื้อนี้ก็เป็นมือทำอิฐของเดือนกันยานี่แหละพวกเขาต้องสืบต่อเด้อทุกนาทีเวียกงานถึงว่าจะประสบพบพ่อกับปัญหาต่างๆก็ตามต้องมีจิตใจบุกบืนสู้ทนอย่าท้อถอยนะถึงจะยุ่งยากปานใดก็ต้องผ่านพาไปให้ได้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นปัจจุบันนี้เห็นว่าอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาทั้งแขวงอุดมไซหลวงพะบางจังซี่นี่ก็เป็นประสบกับภัยธรรมชาติถูกน้ำท่วมอย่างหายแห้งโดยเฉพาะอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นก็ได้ประกาศเป็นแขวงประสบกับภัยพิบัติอย่างเป็นทางการแล้วดังนั้นพวกเขาต้องสุ่มใส่เฮ็ดได้ฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่ภายหลังน้ำบกแห้งลงก็ต้องได้เอาใจใส่ฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นเฮ็ดให้การดำรงชีวิตสืบต่อไปอันนี้เป็นเวียกงานหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้สุ่มใส่ปฏิบัติพร้อมเดียวกันนั้นอำนาจการปกครองบอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภาครัฐก็คือภาคเอกชนก็ควรได้มีการปลุกระดมการช่วยเหลือประชาชนเฮาผู้ประสบพบพ่อกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำท่วมดินเจือนทางขาดจังซี่นี่ก็ต้องได้เอาคืนใหม่เบิ่งคืนใหม่พัฒนาปรับปรุงชีวิตกันเป็นอยู่ให้น้ำมือน้ำดีขึ้นเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่ความอิ่มหนำสำราญในอนาคตและการล้มทุทิศหับปลุ้นมื้อนี้กับเส้นเคยกับมีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆมานำเสนอให้ท่านฟังเส้นเคยแหละพร้อมทางเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสั่งบรรยากาศเปิดวันมุนซืนในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านได้ฟังเริ่มต้นของรายการนี่ก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการสะก้อนจากนั้นแล้วจึงจะเว้าถึงข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาให้ท่านได้ฟัง

เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านก็ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้หับฟังเมื่ออื่นวันที่2กันยาเป็นวันศาสตร์ของเวียดนามท่านผู้ฟังจะนำเสนอข่าวนี้ให้ท่านได้หับฟังข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงสหายต้นเริ่มนี่เพิ่นได้ต้นครับประธานคณะกวดกาศูนย์กลางผักวันที่16เดือนสิงหาที่ผ่านมาหันอยู่สำนักงานศูนย์กลางผักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นก็ได้ให้การต้อนรับสายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักประธานคณะกวดกาศูนย์กลางผักทั้งเป็นประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการซ้อนรัฐบางหลวงศูนย์กลางของลาวเฮาเนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในโอกาสนี้สายตุลเริ่มเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับสายวันไซพ้องสวรรค์และคณะผู้แทนที่เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณสังคมนิยมเวียดนามพร้อมทั้งได้เน้นว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้มีความหมายสำคัญต่อการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันการหัวมือมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอมด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามและพร้อมนั้นก็ยังได้สมเสยต่อการหัวมืออันใกล้ชิดระหว่างองค์การกวดกาของ2พรรคและ2รัฐพร้อมทั้งเน้นให้2ฝ่ายนี้สืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและก็ประสบการณ์พร้อมทั้งเสริมขยายการหัวมือในเวียกงานการที่ตามกวดกะต้านการสอนลาดบังหลวงตลอดฮอดการยกสูงคุณภาพบุคลากรด้านการกวดกะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้สายวันไซพ้องสวรรค์เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อสายตัวเริ่มที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและก็อบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าพรรคลัดและประชาชนลาวให้ความสำคัญสูงต่อการรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์อันดีงามลาวเวียดนามให้มันคงและลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสายตุลเริ่มสายตุลเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามเพิ่นได้ต้อนรับสายพ้องวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการซ้อนรัฐบังหลวงศูนย์กลางของลาวเฮาพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางไปเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะกวดกาศูนย์กลางของเวียดนามข่าวต่อไปตื่มอีกสำหรับข่าวนี้นี่ก็แม่นเว้าถึงท่านฮองนายกรัฐมนตรีต้นครับเจ้าแขวงเจ้อเจียงและคณะพรรคนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนคือในท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่แหละท่านผู้ฟังนะท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ฮองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการในเกียรติต้นครับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านซู่เหวินกอว่างห้องเจ้าแขวงเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีในโอกาสนี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์เพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งฝากความเยียวยาทำข้าวไปยังกันน้ำแขวงเจ้อเจียงและแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นให้การเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของกันน้ำขันสูงของลาวในต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสังคมของแขวงเจ้อเจียงพร้อมทั้งเสนอบางทัศนะต่อการร่วมมือในตนะเป็นต้นกระแมนเสนอให้แขวงเจ้อเจียงช่วยสุขยู่บรรช่วยสุขยู่บรรดาวิสาหกิจเข้ามาศึกษาและลงทุนในแขนงการที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีท่าแห่งและแขวงเจ้อเจียง
มีบทเรียนในการปฏิบัติก็มีผลสำเร็จในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็นการผลิตกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาของเขตบ่อแฮที่เน้นใส่การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวเฮาและแขวงเจ้อเจียงสร้างกลไกการประสานงานและการพัวพันหัวมือกันให้กลายเป็นรูปธรรมและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านซูเซนก็หวังได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์และผลสำเร็จในการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเหตุเวียกจุดลาวครั้งนี้พร้อมทั้งรวมทั้งสภาพการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสังคมของแขวงเจ้อเจียงนอกนั้นได้เสนอ2ฝ่ายเพิ่มทวีแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำกันสูงต่างๆอย่างเป็นปกติเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการพัฒนาสังคมปรับปรุงชีวิตการอยู่ของประชาชนการหัวมือด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงการศึกษาด้านเทคโนโลยีและทันสมัยเติมอีกและในเมื่อเดียวกันนี้ท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการก็ยังได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านหลิวหงเจียนรองเลขาคณะพรรคแขวงยุนน่านเลขาคณะพรรคนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเฮาเซนเดียวกันเอานั่นก็ว่าถึงการเคลื่อนไหวของท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการคือท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์นี่แหละเพิ่นก็ได้ต้อนรับเจ้าแขวงแขวงเจ้อเจียงและเลขาคณะพรรคนครคุนหมิงตึมอีกคราวหนึ่งก่อนท่านผู้ฟังอีกตึมอีกคราวหนึ่งแล้วจังค่อยฟังเพลงจากทางรายการคราวนี้แม้นว่าถึงเพิ่นได้วางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งสถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวร่วมกับหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามและศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวเพิ่นก็ได้จัดงานวางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งในวันที่27เดือนสิงหาที่ผ่านมาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคท่านเงียนมิ่งเติมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านเงียนแองมิงผมด้วยการหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามเพิ่นได้กล่าวว่าในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีคือวันที่2เดือนกันยา1945หาวันที่2กันยา2026หอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามร่วมกับสถานเอกอัครทูตสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวและศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวเพิ่นได้จัดวางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเขาทุกคนแสดงความรู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อผลงานอันใหญ่หลวงของประธานโฮจิมินห์วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยสัตว์เวียดนามมิตรสหายที่ซัดซื้อเพื่อนมิตรที่ใหญ่หลวงของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งเพิ่นได้อุทิศหมดชีวิตให้ประชาชนเวียดนามเพื่อสายพัวพันมิตรภาพอันซัดซื้อและมันคงระหว่างเวียดนามลาวท่านเงียนมิ่งเติมได้กล่าวว่าการจัดงานวางแสดงดังกล่าวนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เพื่อไปพร้อมกับโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีแม้นมีความหมายสำคัญยิ่งขึ้นซึ่งบ่เพียงแต่แม้นการแสดงความรู้บุญคุณต่อประธานโฮจิมินห์เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเขาหวนคืนตลอดเส้นทางที่เวียดนามได้ผ่านพ้นมาตั้งแต่ฤดูโฮงโหยของปี1945จนมาฮอดปัจจุบันซึ่งประธานโฮจิมินห์บ่เพียงแต่ได้จารึกไว้อยู่ในความทรงจำของประชาชนเวียดนามเท่านั้นแต่คุณงามความดีของเพิ่นเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกองค์การยูเนสโกได้หับห้องเพิ่นให้เป็นวีรชนผู้ปลดปล่อยสัตว์นักวัฒนธรรมที่

ตลอดระยะชีวิตของเพิ่นนะอันนี้ก็แม่นสถานทูตเวียดนามนี่ประจำลาวเพิ่นได้จัดงานวางแสดงรูปภาพประธานโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งในโอกาสวันศาสตร์สาธารณสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีก็คือมื้ออื่นนี่แหละนะเพิ่นก็ได้จัดวางแสดง50ภาพของจิตรกรอดีตจิตรกรเพิ่นนำมาวางแสดงนั้นแต่ละภาพก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของประธานโฮจิมินห์ผู้นำที่แสนยิ่งใหญ่ของประชาชนเวียดนามก็คือวีรบุรุษในการปลดปล่อยชาติของเวียดนามให้พวกเราได้รับรู้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนรูปภาพเต็มแต่มีชีวิตเหมือนจริงในการเคลื่อนไหวเวียกงานของประธานโฮจิมินห์ในระยะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นำพาการปลดปล่อยประเทศชาติเวียดนามเตือนอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงกองประสุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวและเวียดนามครั้งที่หนึ่งในท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมาอยู่นครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านนางดาลินีพมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประสุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่หนึ่งอยู่ครั้งที่1กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ครั้งที่8และขอบยุทธศาสตร์การหัวมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำของครั้งที่7ซึ่งมีคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและบรรดาประเทศคู่ร่วมพัฒนาเขาร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้แสดงความพึงพอใจต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานการหัวมือด้านการท่องเที่ยวในสุมปีที่ผ่านมาซึ่งได้ร่วมกันรับรองบรรดาเอกสารที่สำคัญเป็นต้นแม่นรับรองผลกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการท่องเที่ยวลาวกัมพูชาเวียดนามครั้งที่3และรับรองรับทราบห่างขอบเขตสิทธิ์หน้าที่การหัวมือกัมพูชาลาวเวียดนาม2ก็ได้รับพ้องเอาแถลงการกองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่1ที่จัดขึ้นในวันที่26เดือนสิงหาปี2026นี้อันที่3ก็แม่นได้รับพ้องแผนปฏิบัติงานขอบการหัวมือกัมพูชาลาวเวียดนามซก2026หา2028 4รับรองแถลงการของประชุมรัฐมนตรี ACMECS ครั้งที่7ที่จัดขึ้นในวันที่27สิงหาผ่านมาฮะรับรองแผนปฏิบัติงานร่วมมือ ACMECS ศก2026หา2028รับรองแถลงการของประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครั้งที่8ซึ่งจัดขึ้นในวันที่27สิงหาผ่านมาพร้อมทั้งรับรองเอาแผนปฏิบัติงานการร่วมมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามศก2026หา2028เพื่อเป็นการพันขยายคำหมายมั่นของบรรดารัฐมนตรีในครั้งนี้กองประชุมได้มอบหมายให้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือบรรดาประเทศรับหน้าที่ประสานงานได้สืบต่อสมใจสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายส่งเสริมเรื่องงานโฆษณาการตลาดการท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเสื่อมจอดหันการท่องเที่ยวทางด้านดิจิทัลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในใส่เหตุให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยงหอรวมโอ้เฉพาะกระแมนการปันขยายแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวซก2026หา2028ให้มีโครงการที่เห็นผลไว้สะท้อนถึงการหัวมืออย่างตั้งหน้าให้กลายเป็นจุดให้กลายเป็น1จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอนุภาคพื้น CLV CLMV ACMC EC บรรดารัฐมนตรีเพิ่นก็ยังได้แสดงความเห็นดีเป็นกับภาพกันต่อแนวทางการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่เจรจาและการร่วม

มือกรรมดาองค์การจัดตั้งสากลแนะใส่เหตุในการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นมีความเข้มแข็งและสั่งเงินไขมือความสะดวกให้การเดินทางการท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันมีความสะดวกหลายขึ้นในนั้นในสุขยู่สนับสนุนองค์การท่องเที่ยวโลกประจำภาคพื้นอาซีแปซิฟิกและสมาคมท่องเที่ยวอาซีแปซิฟิกต่อบรรดากิจกรรมที่ได้สุ่มใส่การท่องเที่ยวดิจิตอลโดยผ่านการวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสากลรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้อนุภาคพื้นและอื่นเติมอีกหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงกองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่1จึงได้มีการดำเนินกองประชุมอย่างเป็นทางการอยู่ที่นครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพุ่นล่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการสกลจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเต็มอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งรายการนี้ออกอากาศในทางได้รับฟังในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังเอาบัดนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมอีกกองประชุมคณะสี่น้ำระดับชาติเพื่อก้าเกียมเป็นเจ้าภาพกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดน้ำระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ 3RC-CCM ได้จัดขึ้นในวันที่27สิงหาคมผ่านมานครอยู่นครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีบรรดาสมาชิกคณะสี่น้ำระดับชาติและอนุกรรมการด้านต่างๆเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมนี้จะเป็นเพื่อสืบต่อติดตามกวดกาและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง2ทั้ง12อนุกรรมการเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13มาวันที่18กันยานี้ได้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามในโอกาสนี้ท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาผลได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในทำกลางสภาพการของโลกที่มีความผันแปรและทะเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียงานลดพรอาวุธในบางพื้นที่ในบางภาคพื้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ก็ได้สืบต่อมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขยู่เวียงงานลุดพรอาวุธและเวียงงานมนุษยธรรมสากลปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500ท่านการเข้าร่วมการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM ซึ่งมาฮอดปัจจุบันก็ได้มีความเกี่ยมพร้อมหอมด้านทั้งในด้านภาระการพื้นฐานโครงรางระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นอื่นๆและการเป็นเจ้าภาพกองประชุมสากลในครั้งนี้ก็มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจการปกปักรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านกระบวนการของสนธิสัญญา CMM ไปเคียง CCM บ่แม่น CMM ดอก CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนผลประโยชน์โดยกองต่อประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบนิยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานกองประชุมก็ได้ให้ติดสีนำโดยเน้นนักให้ทุกภาคส่วนรวมทั้ง12อนุกรรมการเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างคมเกียวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยทุกด้านผลสำเร็จของประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลมากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะมีการรับรองเอกสารสำคัญ3ฉบับเป็นต้นเอกสารทบทวนการปฏิวัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทร์2017-2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีถนาและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM เอาอาเมนแล้วเฮาก็เกี่ยมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอ่า

บทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดน้ำระเบิดลูกวานหอมเวียนที่3หรือ 3RC-CCM เพิ่นได้จัดขึ้นในท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเขาเป็นประชาชนลาวเป็นเจ้าของประเทศชาติจงเกียมพร้อมในเกณฑ์การเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมืองที่จะเข้ามาร่วมกองประชุมเกี่ยมกองประชุมการเป็นเจ้าภาพกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดน้ำระเบิดลูกวานอยู่ลาวซึ่งจะจัดขึ้นแต่วันที่13มาวันที่18เดือนกันยานี้ก็ยับมอจ่อเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังไปติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้มั่งแก้งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่2จุดกักตัวได้68คนเวลา 10:00 นของวันที่27สิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับกองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่กรมใหญ่สันติบาลและกองบัญชาการป้องกันที่ตั้งได้เข้ามั่งกลุ่มแก้งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันอยู่จุดทงแฮมโกนฟุกเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแท่งบ้านดงโพธิ์4และทงแฮมป่านี้บ้านดงคำสร้างทั้ง2จุดนี้มันขึ้นกับเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งผ่านจากการปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงอยู่จุดที่1หงแฮมโกนฟุกเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแท่งสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้62คนเป็นหญิง10คนรวมมี3สัญชาติคือสัญชาติจีน44คนเวียดนาม12คนหญิง7คนสัญชาติไทย6คนหญิง3คนยึดเครื่องของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี้98หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก24หน่วยโทรศัพท์มือถือ302หน่วย iPad จำนวน45เครื่องซิมโทรศัพท์60ซิมส่วนอยู่จุดที่2โรงแรมป่านี้ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้6คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีน5คนและสัญชาติไทย1คนยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ18หน่วยปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลซอกหาหัวโพตัวการและพรรคพวกกลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายโอกาสนี้นี่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจนำประชาชนพลเมืองดีที่ได้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การบุกมั่งกระบวนการดังกล่าวและหวังว่าประชาชนเราทุกตัวน่ะจะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่ที่สงสัยเคลื่อนไหวกระทำผิดต่อกฎหมายก็ให้หีบห้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยด่วนแจ้งเข้ามาทางเพจของกรมตำรวจเศรษฐกิจหรือแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ลงมั่งแก้งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่2จุดกักตัวผู้ถูกหาได้68คน2จุดนี้อยู่ใส่แดจุดที่1ก็เป็นอยู่โรงแรมกลฟุกเขตเศรษฐกิจพิเศษลงแท่งซึ่งอยู่จุดนี้นี่กักตัวผู้กระทำผิดได้62คนเป็นหญิง10คนรวมมี4สัญชาติพุ่นท่านผู้ฟังบ่แม่นน้อย4สัญชาติก็รวมมี3สัญชาติจ้ะดอกรวมมีสัญชาติจีน44คนสัญชาติเวียดนาม12คนเป็นหญิง7คนสัญชาติไทย6คนหญิง3คนและยึดเครื่องของกลางที่ใส่กระทำผิดนี่จำนวนหลายรายการส่วนอยู่จุดที่2อยู่ที่โรงแรมป่านี้หันก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้6คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีนนี่5คนและสัญชาติไทย1คนพร้อมทั้งยึดเครื่องของกลางหลายรายการตึมอีกบัดนี้นี่เว้าถึงคณะสภกิจเมืองเฮี้ยมแขวงหัวพันเพิ่นก็ได้สกัดกั้นบุคคลลักลอบเข้าขุดค้นแร่ธาตุอยู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำแอดผู้เลยแต่วันที่19หาวันที่26เดือนสิงหาที่ผ่านมานี้ทีมงานคณะสภกิจขันเมืองโดยการนำพาของคณะสภกิจและกองบัญชาการป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองเฮี้ยมได้ลงกวดกาสกัดกั้นแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุต่างๆอยู่ขอบเขตอุทยานแห่งชาติน้ำแอดผู้เลยซึ่งการลงกวดกาสกัดกั้นในครั้งนี้มี2จุดคือจ
ุดกดกาอยู่ห้องการคุมสากกและบ้านน้ำพุงได้เว้นยามประจำตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งออกกวดกาลาดตะเวนตามสายทางเลข1เซระหว่างบ้านสากกหาเขตแก้วขิงบ้านสากกหาเขตตัดจอยผ่านการกวดกาในครั้งนี้ก็พบเห็นประชาชนสาวคนที่มีจุดประสงค์เข้าไปผู้เลยเพื่อไปขนแห่ก็รวมมีประชาชนบ้านพลศาสตร์7คนบ้านเมืองเหี่ยม2คนบ้านดอนคูน4คนบ้านนาปวกเมืองเหี่ยมนี่1คนและประชาชนบ้านน้ำเนินเมืองซอน3คนยึดพาหนะประเภทรถจักรได้ทั้งหมด26คันกักตัวพลเมืองได้4คนซึ่งเป็นประชาชนบ้านดอนคูนเมืองเหี่ยมแขวงหัวพัน2คนและประชาชนบ้านเวียงทองเมืองเวียงคำแขวงหลวงพ่อบาง2คนพร้อมทั้งได้มอบต่อให้คณะสภกิจการเมืองเพื่อดำเนินการแก้ไขในขั้นต่อไปการลงกวดการสกัดกั้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะบริหารงานพรรคแขวงฉบับเลขที่156ทับคปกสปกสลงวันที่31เดือนกรกฎาคม2566และคำสั่งแนะนำเลขที่97ทับคปจมลงวันที่5เดือนสิงหาคม2566ว่าด้วยห้ามบุคคลที่บ่ได้รับอนุญาตเข้าไปขุดค้นแห่คำอยู่อุทยานแห่งสัตว์น้ำเอ็ดผู้เลยเมืองเหี้ยมเมืองซอนทั้งเป็นการต้านสกัดขั้นแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแห่ธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาฟังข่าวสุดท้ายจากทางรายการแม่นแผนกตำรวจจราจรและของตำรวจจราจรเก้าเมืองปกสนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นจะได้จัดวางกำลังเพื่อระบายการสัญจรของพระนะในระยะมือไข่สุกเย็นใหม่นะแผนกตำรวจจราจรและกองตำรวจจราจรเก้าเมืองปกสนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดกองประชุมผ่านแผนป้องกันในการเปิดสุกเย็นใหม่2006-2007ขึ้นในวันที่18สิงหาผ่านมาซึ่งมีพันโทวีรพงษ์เสน่หาห้องหัวหน้าห้องตำรวจแผนกตำรวจจราจรกองบัญชาการปคสนครหลวงเวียงจันทน์มีพันโทบุญมีหลวงบัณฑิตห้องหัวหน้ากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบมีหัวหน้าห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์และกองตำรวจจราจรเก้าเมืองเขาห้วมพันโทเดชลือสาเสนสารห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรพลได้ผ่านแผนป้องกันว่าภายหลังได้รับการสิ้นนำจากห้องตำรวจปคสนครหลวงเวียงจันทน์และกรมตำรวจจราจรจึงได้สร้างแผนบรรจุกำลังใส่ตามบรรดาสายทางจุดทงเย็นต่างๆเพื่อควบคุมการระบายการสัญจรในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ให้ซึ่งในนี้มีจุดระบายการสัญจร227จุดมี69ป้อมโรงเรียน45แห่งตามสายทางทางแยกทางวงเวียนและอื่นๆโดยจะนำใส่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั้งหมดนี่360กว่าคนคือรวมมีจุดโฆษณาประกอบมี3จุดอยู่ตนาโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์โรงเรียนสินไส้และโรงเรียนลาเวียดกองตำรวจทั้งหลวงมี7จุดกองตำรวจจราจรเมืองสีโคตรตะบอง12จุดจันทบุรี27จุดไซเศรษฐา9จุดศรีสัตนาค37จุดไซธานี15จุดเมืองหาดไซฟอง6จุดเมืองในไซทอง5จุดเมืองสังทอง3จุดและกองตำรวจจราจรเมืองปากเงิม2จุดนอกนั้นยังจะมีการจัดวางกำลังใส่จุดระบายการสัญจรอยู่ตามอยู่บรรดาโรงเรียนจุดเส้นทางแยกป้อมจุดที่มีสัญญาณไฟอำนาจเพื่อเฮ็ดหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายอย่างเข้มงวดทั้งนี้ก็เพื่อรับประกันให้นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ก็คือผู้สมใส่รถใส่ถนนได้สัญจรไปมาในยะเปิดสุขเย็นใหม่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกปลอดภัยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพิ่นจากเก้าตัวเมืองนี่เพิ่นจะได้มีการจัดวางกำลังเพื่อระบายการสัญจรของยวดยานพาหนะรับประกันให้
มีความสะดวกเฮ็ดให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนักเรียนนักศึกษาก็คือบุคคลทั่วไปครูอาจารย์พ่อแม่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีความปลอดภัยดีอยากมีความปลอดภัยดีนั้นพวกเราต้องเข้าใจว่าตำรวจจราจรเพิ่นก็เฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นเฮาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเฮาด้วยการเคารพนับถือระเบียบการสัญจรทางบกให้เข้มงวดจึงจะมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงฮะเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วมื้อนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงสุดท้ายจากทางรายการซึ่งเพลงบัดยามใดผู้ดำเนินรายการบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ลาไปเพียงเท่านั้นอวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อนาจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพร้อมกันหลุดพ้นจากความทุกข์ยากสบายดีมีรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระรานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีรายการนี้ก็ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะมื้อนี้มานั่งทักทายมิตรรายการคือเก่าบรรยากาศตอนเช้ามื้อนี้พักษาสุขภาพร่างกายได้ปรารถนาเนาะอยากให้ทุกท่านนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงอีหลีเด้เพราะว่าร่างกายที่แข็งแรงนั้นคือความปรารถนาของหมดทุกคนเฮ็ดให้เฮาจะแข็งแรงท่านผู้ฟังต้องได้เบิ่งแยงรักษาตัวเฮาเองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานแบบนี้เฮาก็ต้องได้เบิ่งแยงกันเติมเนาะเวลาที่เจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาเด้เฮ็บฮ้อนเลยไปห้องหมอไปสุสลาบ่ควรที่จะเป็นป่วยเองหรือว่ามีรายการนั้นอยากป้องกันพยานหายที่จะเกิดขึ้นกับทางกายของมีรายการหรือว่าคนที่มีรายการหักกระดีเนาะต้องป้องกันไว้ได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาแก้ต้นเหตุนี่แก้ได้เนาะถ้าว่าจะไปแก้ปลายเหตุนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ยากที่สุดป้องกันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันจะแก้บ่ทันพวกเฮาอยากแนะนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังให้ได้ฮู้จักน้ำกันได้ให้ทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี่เน้นเรื่องของสุขภาพกินลงไปแล้วเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นประดงภูมิแพ้บ่เลือดไหลเวียนในร่างกายบ่ค่อยดีปานใดหรือว่าอยากขับไล่สารพิษออกจากร่างกายต้องแม่นกาแฟเห็ดหมื่นปีหรือว่าซาเห็ดหมื่นปีเท่านั้นท่านผู้ฟังผู้ใดที่ได้ดื่มแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพกินแล้วเบาตุนเบาตูเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่บผู้ใดที่ได้ดื่มแล้วบอกกล่าวกันตื่มเนาะดีต่อสุขภาพคือแนวใดบอกต่อกันได้ท่านผู้ฟังส่วนว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีกาแมนซื้อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเซซฐานนครหลวงเมืองจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเมืองจันทน์ซอกซื้อตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายพร้อมหรือว่ายังให้พวกเราส่งสินค้าถึงบ้านถึงเฮือนของมิตรและการเองกาแมนติดต่อพพันธ์ที่020-5570-4709 021-412-977รายการต้นของทางรายการนี้ทักทายสนิกรเนาะรายการต่อไปนั้นพวกเรายังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าตอนนี้เป็นบรรยากาศเอาเพลงลูกทงบรรณาฝากต้อนแก่มิตรและการ

ูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

และยานี้ยังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีท่านผู้ฟังจะเป็นกาเฟ่เห็ดเมินปีกาเฟ่เห็ดเมินปีสูตรที่บ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเมินปีบวกสมเอาใจไม่ได้การและท่านผู้ฟังคือเก่ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองที่คิดและก็ค้นคิดผลิตขึ้นมาตอบสนองความต้องการเพื่อป้องกันว่าให้เกิดพยาธิให้ปัจจุบันนี้สุขภาพบางคนว่าสุขภาพบ่ดีอ่อนแออิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นวินเป็นลมเป็นอะไรในทางกายก็ตามท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงดังนั้นทางรายการกบเฮาจึงบอกเป็นรายการเรื่อยๆย้ำเรื่อยๆเรื่องอาหารการกินนี่ก็สำคัญนะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและก็ต้องมันออกกำลังกายเป็นประจำสิ่งสำคัญแม่นการป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิต่อทางกายนี่ก็แม่นการเลือกผลิตภัณฑ์ไว้สวยบ่ว่าจะเป็นซาเห็ดเมินปีบ่กาเฟ่เห็ดเมินปีและก็ผู้ใดที่ได้ดื่มเรไซในระยะที่ผ่านมาแล้วเป็นขึ้นแนวใดเนาะสินค้าของพวกเฮากับบอกต่อกันได้เนาะหรือว่าผู้ใดที่หาก็ฟังรายการนี้อยากได้ผลิตภัณฑ์ได้ซื้อยื้อสายก็ซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศเลยมีรายการหรือติดต่อสอบถามที่021-412-977เติมพลังให้ตนเองด้วยซากาเฟ่เห็ดเมินปีในตอนเช้ากาเฟ่เห็ดเมินปีหรือว่าซาเห็ดเมินปีถ้าว่าเป็นกาเฟ่เห็ดเมินปีจะมีสูตรที่มีน้ำตาลบ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเมินปีบวกสม3อย่างหรือว่า3ชนิดนี้ท่านผู้ฟังสรรพคุณนี่คือกันปลอดภัยได้มาตรฐานดีต่อสุขภาพสรรพคุณแมนล้างสารพิษออกจากห่างกายปรับความสมดุลให้แก่ห่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายกะสะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีผู้ที่ดื่มน้ำตาลได้เลือกดื่มสนิททีมีน้ำตาลก็ได้เนาะหรือว่าบ่มักน้ำตาลเด้ก็มีสนิททีบ่มีน้ำตาลเนาะถ้าว่าอยากได้แบบ3สนิทเลยมีทั้งกาเฟ่มีเห็ดมืนปีมีสมมีน้ำตาลพร้อมก็แม่นเลือกกาเฟ่เห็ดมืนปีบวกสมสนิททีมีน้ำตาลก็มีเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังก็มีหลายทางเลือกเนาะให้ทุกท่านนั้นได้เลือกตามความต้องการของแต่ละคนแน่นอนว่าสุขภาพของแต่ละคนนี่มันต้องการบ่คือกันท่านผู้ฟังดังนั้นต้องการอะไรเลือกสิ่งดีๆให้แก่ตนเองได้ท่านเป็นคนหนึ่งที่สามารถตัดสินสิขาดชีวิตของท่านหรือว่าสุขภาพของท่านนั่นแหละจะดีบ่หรือว่าจะสุดโทรมมันขึ้นกับท่านเองเนาะแต่ว่าบางครั้งมันกับประสาจากบ่ได้ท่านผู้ฟังเรื่องของห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียบางครั้งบางระยะนะมันเป็นน้ำอายุสังขารเฮาแน่มันเป็นน้ำการเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศพร้อมเป็นน้ำอาหารการอยู่การกินเป็นน้ำมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆอ้อมข้างมันกระไล่ไล่ปัจจัยให้บรรดาทานนั้นปรับตัวกับสภาพแวดล้อมให้ได้นอนแล้วก็ต้องได้รักษาห่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้อยู่ดนๆไปกับคนที่ทานหักเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดเมินปีโดยสปอร์แมนกาเฟ่เห็ดเมินปีจะสวยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีตับดีม้ามดีบำรุงหัวใจแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียป้องกันพยาธิมะเหงบำรุงทานสายแล้วก็ยังมีซาอายุวัฒนาช่วยล้างสารพิษช่วยบำรุงสายตาซาดีเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดมีแป้งนัวพร้อมท่านผู้ฟังแป้งนัวนี่ก็จะให้สารอาหารครบ5หมู่มีซาผักอีหุ่มเพิ่มแฮธาตุซามะขามป้อมให้วิตามินซามักยอช่วยไหลเลือดซามอนช่วยหลุดไขมันหน้าท้องซาคืนความสาวหวานสาวงามดีลงขาวประจำเดือนมาปกติกะซ้ายขาวกับมีท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายซาคิงดำน้ำผึ้งกาเฟ่หลุดความดันเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่บำรุงสายตามีวิตามิน A B 6และวิตามิน E กาเฟ่กำลังเสือโครงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่คิงดำและก็ยังมีหวานดีกระเพาะกาเฟ่ผักอีหุ่มกาเฟ่ดีเบาหวานล่าอิริท่านผู้ฟังถ้าว่าจะอิงใส่30นาทีนี้มาแนะนำกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของเฮาแน่นอนว่าบ่ครบถ้วนแน่นอนเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบางครั้งอนุรักษ์ก็บ่ได้เอ่ยถึงแต่ว่าบรรยากาศอาจจะฮู้ก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่020557-0409 021-412-977สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนจะได้คำแนะนำที่ดีท่านผู้ฟังจากลุงคำสิงห์ศรีหาเทพตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการเสาะหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการเสาะหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเขาถ่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความอ้วนมีบ่ก็เลยในคนขั้วและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะ

0: ย้ำแล้วย้ำอีกเนาะขอให้ประธานนั้นจงเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดเรื่องอาหารการกินก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารที่ดีบ่จำเป็นต้องแม่นอาหารราคาแพงอาหารที่ดีมีประโยชน์นั้นเพียงแต่กินอาหารให้หลากหลายให้ครบหมวดหมู่บ่ว่าจะเป็นสิ้นผักป่าหมักไม้นมไข่ทาดแป้งสลับกันไปในแต่ละคาบเข้าในแต่ละมื้อเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็สิ่งสำคัญอีกประการนึงก็คือการปรุงแต่งอาหารให้สุกสดดีจึงรับประทานดื่มน้ำสะอาดพักผ่อนให้เพียงพอถ้าว่ามีรายการนั้นมีเวลาว่างแบ่งเวลานั้นไปออกกำลังกายแดเนาะจาก30นาทีบ่หรือว่า45นาที40นาทีอิงใส่เวลาของแต่ละคนที่ว่ามีแต่พวกเขาก็จะให้มันออกกำลังกายเป็นประจำท่านผู้ฟังสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายขอให้การออกกำลังกายนั้นเหมาะสมกับเพศวัยและกับอายุเพิ่มด้วยการดื่มซากาเฟ่แซ่บๆในตอนเช้าแบบนี้ดื่มซากาเฟ่เห็ดมันปีในระยะที่ผ่านมาเลยว่าดื่มเรื่อยๆมาซื้อประจำพวกเราก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะซากาเฟ่เห็ดมันปีนี้ท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพเด้อบ่ต้องคิดอย่างไรเนาะอยากให้บรรดาท่านนั้นเปิดใจลงมาซิมมาดื่มกาเฟ่เห็ดมันปีกินหอมรสซาแซ่บราคาบ่แพงซอกซื้อได้ง่ายหันมาสมไส้และส่งเสริมสินค้าภายในดีกว่าเนาะที่ว่าเป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นแฮงสุกยู่เป็นกำลังใจในการค้นคิดพัฒนารูปแบบของสินค้าให้ดีและก็มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดื่มเพื่อสุขภาพทางกายจะได้แข็งแรงสนใจสอบถามได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ขอขอบใจหลายๆอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาหาฟังได้ปกติออกอากาศที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่เมตและการทุกท่านสบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
2: กาแฟสมุนไพรลดหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดพวกปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดพวกปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงครับแต่ว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวก็ทางผลิตของพวกเฮาได้มีประมาณ

บายดีท่านผู้ชมที่เคารพเพื่อนมิตรและการที่ฮักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังหรือว่ารับชมรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้เป็นต้นเช้าของมื้อวันอังคารเนาะวันที่1ได้มื้อนี้เป็นวันที่1กันยาแล้วเป็นมื้อไข่สุกเฮียนใหม่เนาะหลายๆโคตรหลายๆเขตหลายๆแขวงหลายๆท้องถิ่นก็ถือว่าเปิดพร้อมกันทั่วประเทศเนาะในมื้อนี้มื้อไข่สุกเฮียนใหม่วันที่1กันยาแล้วก็พ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็แม่น

0: สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ครับมีลักษณะแบบมืดครึ้มเนาะก็มีฝนตกมาแน่บางเป็นระยะระยะใน 2-3 มื้อผ่านมาหั่นแล้วก็มาปัจจุบันนี้ก็คือพวกเขาฮู้นํากัน 2-3 มื้อผ่านมาหั่นก็ถือว่านักหน่วงเนาะสภาพน้ําท่วมโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางโบเต็นแขวงหลวงน้ําทารวมถึงกระตูใจกลางเทศบาลแขวงหลวงน้ําทาเองก็มีเหตุการณ์น้ําท่วมแล้วก็ทั้งแขวงอุดมไซทางเมืองไซเมืองน้ำหม้อนี่ถือว่านักพอสมควรได้สภาพน้ำท่วมนอกที่เกิดขึ้นสิว่าหลวงน้ำท่านี่ก็ถือว่านักนักน่วงนักน่วงนักน่วงพอสมควรนอกทางคณะกรรมการปกครองแขวงเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการได้ว่าเป็นแขวงที่ประสบภัยพิบัตินอกทางธรรมชาติถือว่าถูกเสียหายหรือว่าท่วมนี่นักหลายเป็นบริเวณกว้างนอกเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะเป็นเทศบาลเมืองหลวงน้ำทาใน34บ้านรับผลกระทบคือพวกเขาเห็นอยู่นำโซเชียลมีเดียเนาะสภาพน้ำไหลเข้าท่วมงานสร้างประชาชนแล้วก็อยู่ทางบ่อเต็นอีกบ่อเต็นนี่ก็ท่วมนักกว่าหมู่อีกบ่อเต็นนี่ก็ได้ถือว่าเส้นทางถูกตัดขาดไปมาบ่ได้เลยเที่ยวไปมาบ่ได้เลยเส้นทางเปเพนะครับความเสียหายหลายเนาะคือสภาพคือพวกเขาเห็นเนาะน้ำนี่ไหลสุลงมาบาดเดียวเลยแล้วก็อยู่ทางแขวงอุดมไซก็เส้นเดียวกันอยู่ทางเมืองไซเมืองน้ำหม้อโอ้ก็ได้ครับผลกระทบอย่างหลวงหลายนอน้ำในลังเข่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โบอยากคาดคิดว่าท่านซะโบอยากให้มันเกิดขึ้นโบอยากให้มันเกิดขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ละปีก็ได้ครับความเสียหายทั้งโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางเมืองหนองน้ำทาแขวงหนองน้ำทานี่2ปีหลังหาก็ได้รับการฟื้นฟูเลยหลายๆเส้นหลายๆอย่างพื้นฐานโครงรางหากก็ได้รับการฟื้นฟูบางบอนบางที่กันได้มาพบพอกปีนี้อีกมาถึกสภาพบ่อยากพันละนาเลยสภาพความเสียหายหากก็ฟื้นตัวมาอีกมาได้กระทบอีกโอ้ถือว่านักหน่วงพอสมควรเนาะบ่มีเวลาได้ฟื้นตัวพื้นฐานโครงรางนี่ครับความเสียหายหลายเอ้าการได้อรุณจะนำเสนออยู่ทางบ้านท้ายทางท้ายตอนท้ายไปทางข่าวภาคข่าวท้องถิ่นว่าความเสียหายหลายหน่วยบันไดซึ่งนักข่าวอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าเองแขวงอุดมไซเองก็จะรายงานให้พวกเขาฮู้ว่าสภาพน้ำท่วมเป็นยังไงถึงว่าสภาพน้ำปัจจุบันนี้ก็จะลดลงในละและเมื่อวานนี้อีกเมื่อวานนี้อยู่ทางเมืองน้ำบากแขวงหลวงน้ำบากก็เส้นเดียวกันได้ครับน้ำท่วมถือว่าน้ำท่วมสุเข้ามาบาดเดียวเลยหลายบ้านถือนะครับผลกระทบประชาชนหลายบ้านครั้งหลังๆมาหั่นกระแมนอยู่ทางภาคเหนืออยู่ทางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนาะทั้งแขวงขมวนทั้งบริคำไซแล้วก็ทั้งสารวันเมืองคงสีโดนกันถือครับกระทบผลกระทบวันนี้ยับขึ้นไปทั้งเหนือแล้ววันนี้นะครับผลกระทบเส้นเดียวกันเอาขอเป็นกำลังแห่งใจให้เนาะขอผ่านพ้นวิกฤตการครั้งนี้ไปได้โดยไวเอามาต่อเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นข่าวทับอิฐของรายการนี้จะไปที่เฉลิมฉลองวันซ่านเวียดนามครบรอบ81ปีถึงว่าสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันซ่านเวียดนามครบรอบ81ปีก็คือวันที่2กันยาก็ห้อย45วันที่2กันยา2026เนาะในวันที่18สิงหานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านมีพลเอกวิไลหลักคำฟ้องนี่กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคเนาะและก็บรรดาเอกอัครราชทูตอุปวัตทูตผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลอยู่แล้วและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในเขาห่วมในโอกาสนี้ท่านเหมียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มเอกสารธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ยกเห็นมูลเสื้อแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติระยะผ่านมากระซึ่งได้ระยะ81ปีผ่านมาในภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามด้วยแนวคิดอันเป็นอมตะที่ว่าบ่มีสิ่งใดประเสริฐเลิศล้ำเหนือกว่าเอกราชและก็อิสรภาพทั่วปวงชนราชวงศ์ชนทางชาติเนาะเวียดนามก็ได้สามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวร่วมกันร่วมกับน้ำใจสามัคคีสากลอันบริสุทธิ์พุทธพงนำเอาการปฏิบัติของเวียดนามจากศาสนานี้ไปสู่ศาสนาอื่นปฏิบัติสำเร็จภารกิจพุทธประชาชาติและก็ทอนโฮมประเทศชาติเอกราชและพรวมปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีผลสำเร็จก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างนักแน่นท่านเงินวิ่งเติมยังได้ฮู้อีกว่าวันที่2กันยา1945อยู่สนามหลวงบาดิงนครหลวงฮานอยประธานโฮจิมินห์ก็ได้อ่านบทแถลงประกาศเอกราชซึ่งได้ประกาศให้ทั่วปวงชนทั้งชาติ แล้วก็ทั่วโลกนะครับทราบเกี่ยวกับความเป็นเอกราชอิสรภาพความเสมอภาพของเวียดนามและก็การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยเวียดนามปัจจุบันแมนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดังนั้นก็ได้แนะนักว่าประเทศเวียดนามก็มีสิทธิ์ได้รับเอกราชอิสรภาพแล้วก็ในตัวจริงได้กลายเป็นประเทศหนึ่งที่มีอิสรภาพแล้วก็มีความเป็นเอกราชทั่วปวงชนทั้งชาติเวียดนามตัดสินใจจะอุทิศจิตใจและกำลังแห่งชีวิตอินทรีย์และก็ทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อปกป้องรักษาอิสรภาพความเป็นเอกราชดังกล่าวการกำเนิดสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามแม่นขีดหมายจุดเริ่มต้นของสังกัดใหม่ของชาติซึ่งแม่นสังกัดแห่งความเป็นเอกราชอิสรภาพในกษัตริยกรรมของชาตินับแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนเวียดนามก็ได้ถือเอาวันที่2กันยาของทุกๆปีแม่นวันบุญเอกราชจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ล่าหลังเวียดนามก็ได้บื้นตัวเฮ็ดให้ฐานเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการค้าและก็การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเป็นต้นสู่สำคัญของ17สัญญาการค้าเสรีเนาะถือว่าเสียมจอดกับ60พื้นฐานเศรษฐกิจเป็นต้นต่อเนาะอยู่ในภาพเคลื่อนและกับทั่วโลกพร้อมเดียวกันนี้เวียดนามก็ยังได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตกับ194ประเทศในโลกในนั้นมีบรรดาประเทศสมาชิกทาวอนนี่สภาความมั่นคงสหประชาชาติบรรดาประเทศใหญ่ทั้งหมดนี่แม่นสมาชิกที่ตั้งหน้า70กว่าองค์การจัดตั้งในภาคพื้นและก็สากลภาครัฐและประชาชนเวียดนามย้ำใดก็รับรู้อย่างลึกซึ้งว่าในภารกิจปกป้องรักษาและก็สร้างสาพัฒนาประเทศชาติตนเองเพื่อให้เวียดนามมีภารกิจนักแน่นมีกำไรบ่มซ่อนมีฐานะบทบาทและอิทธิพลสื่อเสียงวงคณะญาติสากลคือทุกมื้อนี้ไปเคียงคู่กับความพยายามบุกบืนตัวของตนเองย้ำใดก็ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลืออันล้ำค่าจากประเทศเพื่อนมิตรสากลเนาะโดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือจากในหลวงหมดจิตหมดใจและมีประสิทธิผลของภาครัฐและประชาชนลาวไอ้น้องเอานั่นก็เป็นการเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามเนาะที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่18สิงหาเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการจัดโฮมสนุมแล้วก็การเฉลิมฉลองวันสันเวียดนามมาต่อที่ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ชี้นำเวียกงานแขวงสมณเขตพบปะเยี่ยมยามโอรมการนำเมืองวิทย์อบุรีเมื่อพระบรมนิธานคำพันธ์พุทธมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางติดตามสุขยุและก็ให้กำลังใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองวิทย์อบุรีนำพาโดยมิธานบุญโจมอุบลประเสริฐเนาะนำพาคณะนี่บุญท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยการนำการนำพระเนกกลุ่มกองอ้อมข้างแขวงเข่าห่อมทานสุขสาครโพธิราชกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองวิลาบุรีรายงานผลกระทบพายุอยู่เมืองโดยสังเขปว่าเมืองวิลาบุรีนี่ประกอบมี4ตาแสงมี7ห้อยมี73บ้านเนาะขออภัยมี73บ้านมีพลเมืองทั้งหมดนี่ 47,159 คนเป็นหญิงนี่ 23,861 คนมี 8,853 ครอบครัวสภาพภัยพิบัติเกิดขึ้นในระหว่างวันที่2หาวันที่20สิงหามีสภาพฝนตกหนักมีปริมาณน้ำฝนสูงสมควรหลายบ้านในเมืองได้รับผลกระทบเนื่องที่เหตุการณ์ผลิตจำนวนหนึ่งรวมถึงบรรดาเส้นทางสายสำคัญต่างๆของเมืองถูกน้ำท่วมขังเนาะมีผลเสียหายและก็มีการคมนาคมก็ได้รับความยุ่งยากผลกระทบที่เกิดจากพายุมีเนื้อที่นาถูกท่วมและเสียหายในห้อยส่วนห้อยมี749เฮกตาร์กว่าเอา 17.41 ส่วนห้อยกองเนื้อที่ปลูกข้าวในทั่วเมือง 4,300 เฮกตาร์เนาะ 4,300 เฮกตาร์ก็ถือว่าผลกระทบนักนี่เด้อผลกระทบนักนี่มี3บ้านก็คือบ้านป่าพักเนาเนาะบ้านเล่าหลวงแล้วก็บ้านนาสละมีเนื้อที่เสียหายนี่345เฮกตาร์มี271ครอบครัวหนองป่าถูกท่วมนี่74หนองฝ่ายน้ำล้น52แห่งแล้วก็งัวนี่ตายนี่แม่น4โตสำหรับเฮือนสานบ้านซองทรัพย์สินของประชาชนอยู่เมืองวิลาบุรีแม่นบ่ได้รับผลกระทบเส้นทางสายสำคัญของเมืองที่ได้รับผลกระทบก็มีเส้นทาง 18A เส้นทางลงไปหา4ตาแสงของเมืองแล้วก็ระหว่างบ้านบ่อต่อบ้านเนาะถูกน้ำท่วมขังหลายจุดแล้วก็เส้นทาง ถึกน้ำไหลเซาะเจือนเปเพเป็นบวกเป็นคุ้มเฮ็ดให้การคมนาคมการสัญจรไปมาหาสู่มีความยุ่งยากหลายพอสมควรระบบตาข่ายไฟฟ้าเขตเมืองเซโปนเข้าหาเมืองวิลาบุรีนี่ถึกดินเจาะถึกดินเซาะเจือนใกล้เสาตาข่ายหลายจุดซึ่งยังมีความเสี่ยงที่เสาไฟอาจถึกดินเซาะเจือนในอนาคตโดยการน้ำเมืองสมทบกับปกสปกสและหน่วยสาวนุ่มตะลุมบอลออกให้บริการประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบเนาะอันนี้ก็เป็นผลเสียหายเนาะและการในโอกาสนี้ทางการนำเพิ่นก็ได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเนาะไปมอบให้เมืองเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนจะได้รับผลกระทบตัวจริงของเมืองวิลาบุรีก็มีสำเร็จรูปมีเครื่องสำเร็จรูปเนาะปลากระป๋องน้ำดื่มน้ำหวานไข่ไก่ข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวนี่แหละแล้วก็เครื่องใส่โครงเฮือนลมมูลค่า70ล้านกว่ากีบพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีการประกอบส่วนของบริษัทวิลาบุรีก่อสร้างเคหสถานจำกัดผู้เดียวประกอบส่วนช่วยภัยพิบัติเมืองวิลาบุรีนี่มีข้าวสารเหนียวนี่4ต้นปลากระป๋องนี่6แก๊สมี100แก๊สไข่ไก่นี่มี200แตะน้ำดื่มกลาง100แพ็คนมนี่มี10แก๊สรวมมูลค่านี่105ล้านกีบ105ล้านกีบเนาะแล้วกับบริษัทเจริญไซต์ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมอบเครื่องมูลค่าสาวล้านกีบมาตัวที่รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบเครื่องช่วยเหลือภัยพิบัติอยู่แขวงบริคำไซเมื่อวันนี้วันนี้อยู่ห้องรับแขกของแขวงท่าเล็กหลายสีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้มอบเครื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงบริคำไซอยู่ทางแขวงบริคำไซเป็นเกียรติต้อนรับโดยท่านสอนธนุธรรมวงศ์เลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบริคำไซในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้กล่าวว่าเห็นได้ถึงผลกระทบภัยพิบัติรัฐบาลเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีความเป็นห่วงเป็นใยนำประชาชนบรรดาเผ่าจึงได้สร้างขบวนการผู้กระดุมแรงทุนจากรัฐวิสาหกิจบริษัทอ้อมข้างเพื่อลงมาช่วยเหลือภัยพิบัติอยู่ทางแขวงบริคำไซโดยเฉพาะแม่นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเดือนผ่านมาเครื่องนำมามอบในครั้งนี้รวมมีข้าวสาร8ต้นน้ำดื่ม100แก๊สรวมมูลค่า200ล้านกีบเพื่อนำเอามาแก้ไขสุขสืนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันโอกาสนี้เลขาภาคแขวงสภาประธานสภาประชาชนแขวงก็ได้ต่างหน้าให้คณะนำของแขวงได้แสดงความขอบใจต่อการนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ได้ปลุกระดมการประกอบผู้ประกอบการนี้อ้อมข้างกระทรวงลงมาช่วยเหลือข้าวสารและการน้ำดื่มในครั้งนี้พร้อมนั้นท่านก็ได้แจ้งสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติจากน้ำท่วมอยู่ภายในแขวงบริคำไซในระยะผ่านมาให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและขนส่งได้รับทราบพร้อมทางปรึกษาหรือรับมือระยะสั้นระยะยาวต่อกับการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างได้รับความเสียหายในระหว่างวันที่5กรกฎาคมวันที่21สิงหานี้แขวงบริคำไซก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมและก็ดินเจือนเป็นวงกว้างกว่าเอาทุกเมืองอยู่ภายในแขวงโดยเฉพาะหน้าที่นาหน้าที่เหตุการณ์ผลิตกสิกรรมสัตว์เลี้ยงสุรประทานที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเพื่อฐานของเราและอื่นๆเนาะอันนี้ก็เพื่อหาทิศทางร่วมกันแก้ไขในขั้นต่อไปมอบหับโครงการปรับปรุงเส้นทางในตัวเมืองวังเวียงเนาะซึ่งว่าพิธีมอบหับนี่ได้จัดขึ้นอยู่เทศบาลเนาะขึ้นใหม่เนาะภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์จึงว่าจัดขึ้นในวันที่30สิงหานี้มีท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกียรติรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคณะประจำภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีเลขาภาคเมืองวังเวียงผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาซีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและก็ผู้ต่างหน้าจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางพรมลีอินทิพรมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวและต่างหน้าให้คณะผู้ชอบโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะอนุภาคพื้นแม่น้ำของระยะที่2ก็ได้ให้ฮู้ว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในจำนวน4โครงการย่อยจะตั้งปฏิบัติอยู่แขวงเวียงจันทน์และก็เป็นหนึ่งในจำนวน5โครงการย่อยที่ได้สำเร็จการก่อสร้างภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำของในระยะที่2โดยได้รับการช่วยเหลือล่าจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB ซึ่งได้เซ็นสัญญาในวันที่17ตุลาคม2024ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรัฐวิสาหกิจก่อสร้างเส้นทางเลข8และกับบริษัท LBD ก่อสร้างเคหสถานขัวทาง Joy Venture ผู้รับเหมาก่อสร้างในมูลค่า 2,761,132.85 ดอลลาร์สหรัฐเนาะสำหรับ ได้สำเร็จนี้แม่นห้อยสุดห้อยแล้วในเดือนในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะเส้นทางนะครับการปรับปรุงในครั้งนี้มีทั้งหมด13เส้นรวมความยาวนี่แม่น5กิโลเมตรกว่าเนาะ5กิโลเมตรกว่าหรือว่า 5,445 เมตรนั่นแหละดังนั้นก็ได้รับการปรับปรุงหน้าทางขึ้นใหม่ยกระดับคุณภาพของทางโดยการปูยางอัสฟัลต์พร้อมทางปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าทางและก็เกมทางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตามเส้นทางและก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยได้ก่อสร้างระบบห้องระบายน้ำขึ้นใหม่อยู่6เส้นทางยาวนี่แม่น 2,863 กิโลเมตร63เมตรเนาะปรับปรุงระบบห้องระบายน้ำเก่าอยู่8เส้นทางยาว 7,966 เมตรหรือว่า7กิโลเมตรกว่าเกือบ8กิโลเมตรพร้อมทางปรับปรุงทางยางและก็ติดตั้งเสาเล็กกั้นทางยางทั้งหมดนี่8เส้นทางเนาะปรับปรุงสภาพแวดล้อมไฟฟ้าเนื่องทางนี่ยกระดับความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเขียวสะอาดจบงามความปลอดภัยโดยปลูกต้นไม้ตามเส้นทางติดตั้งไฟเนื่องทางนอกจากนี้ก็ยังได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ลดผลอุบัติเหตุโดยมีการแต้มเครื่องหมายการจราจรตามหน้าทางและก็ติดป้ายสัญญาณจราจรต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงหรือว่าการยกระดับพื้นฐานโครงรางโดยเฉพาะถนนหนทางอยู่ทางเมืองวังเวียงให้เข้าขึ้นเป็นสภาพเขาก็น่าสะอาดสวยงามสะอาดจบงามเนื่องจากว่าเมืองวังเวียงเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพุ่นกว่าได้เนาะเที่ยวโลกนี่คือว่าฮู้บ่ละวังเวียงนี่นะถือว่าระดับโลกเลยวังเวียงนี่มีคนฮู้หลายนักท่องเที่ยวกับมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวสถานพื้นฐานของหลังต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางสายสำคัญต่างๆก็ต้องได้รับการยกระดับปรับแปลงให้มันขึ้นสู่สภาพที่ว่าสวยสดงดงามอะไรนะเป็นใบหน้าใบตาให้แก่ประเทศชาติต้อนรับเขตบ้านเขตเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองวังเวียงมาต่อที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะปคสนครหลวงเวียงจันทน์วางกำลังตำรวจจราจรเกือบ400คนเพื่อระบายการสัญจรในระยะไข่สุกเมียนใหม่ถือว่าวันที่18สิงหาคมพนักงานตำรวจจราจรพร้อมกับองค์การตำรวจจราจรเก้าตัวเมืองในกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้จัดวางกำลังหรือว่าจัดกองประชุมผ่านแผนป้องกันในระยะไข่สุกเฮียนใหม่2026-2027โดยมีการจัดวางทั้งหมดนี่แม่น127จุดเลยป้อมจราจรนี่96ป้อมโรงเรียน45แห่งมีตำรวจทั้งหมดนี่แม่นถือว่า300กว่าคนได้บ่แม่น400นะถือว่า300รวมทั้งหมดนี่แม่น400คนเนาะแบ่งเป็นตามจุดต่างๆเนาะตามจุดต่างๆก็ถือว่าเป็นการในมืออื่นนี่เป็นการระบายรถว่าซั่นจ้ะการสัญจรบ่ให้มันเออัดเนื่องจากว่ามืออื่นนี่ก็เป็นมือไข่สุกเฮียนใหม่ในของนักเฮียนสายสามัญว่าซั่นจ้ะอยู่ตามโรงเฮียนแห่งต่างๆโดยเฉพาะแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็คาดว่าจะมีรถสภาพรถนี่เออัดหลายพอสมควรเอาฉะนั้นก็ให้พาลูกตาลระมัดระวังนอนแปลงห้ามมุงเฮียนมือทับอิดกันไหนอย่าสู้ซิงอย่าสู้แสงกันหลายขี่รถอย่าสู้เฝ้าอย่าสู้ฟังหรือจักสิไปใส่กับพวกเข้าใจเนาะค่อยไปค่อยมานี่เด้อออกจากนครหลวงจันทน์คนแรกจะไปทางท้องถิ่นเราไปทางข่าวท้องถิ่นจะไปลงทําไปเมืองแขวนหลวงน้ำท้าก่อนสภาพน้ำท่วมเนาะวันที่30สิงหานี้ผ่านมาเนาะพันโทคำกิ่งผุยลามณีวงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงน้ำท่านี่และท่านวงมณีเพื่อประสาพร้อมประธานคณะกรรมการปกครองแขวงก็ได้ลงเคลื่อนไหวสุกยู่แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำท่านี่รายงาน
1: ตามการรายงานของคณะหับผิดศอกเมืองหลวงน้ำท่าที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมมีจำนวนทั้งหมด34บ้านดังนั้นคณะหับผิดศอกได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยเฉพาะได้เอากลกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงลงช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ได้อพยพครอบครัวผู้ที่ถูกผลกระทบไปพักเซาอยู่ส่วนพักพิงสัวคราวที่ทางคณะหับผิดชอบได้กำหนดไว้คือจุดสโมสรดอกปิ๊กไก่แขวงห้องหมอปกสแขวงส่วนพักพิงสัวคราวต่านการค้ามนุษย์แขวงกองบัญชาการทหารเมืองหลวงลำทาเพื่อให้ผู้ที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมมีความปลอดภัยภัยพิบัติเกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เหตุให้มีผลเสียหายอย่างนักหน่วงโดยเฉพาะเฮือนซานบ้านซอง วงเฮียนหงมอไหนาหัวส่วนสัตว์เตียงถนนหนทางอื่น
0: นั่นก็เป็นความคืบหน้านอกกันรายงานข่าวจากนักข่าวขลุ่นน้ำทาเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมกระทึงปัจจุบันนี้คาดว่าน้ำนี่ลดลงแล้วแต่ว่าสภาพฟื้นฟูด้านต่างๆก็ยังสืบต่ออยู่ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ลงช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจากขลุ่นน้ำทามาต่อที่อุดมไซเนาะความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซในวันที่30สิงหาเนาะวันที่30สิงหาโดยเฉพาะนี่จุดเขตสายน้ำก่อน้ำมามหาปัจจุบันเห็นว่าระดับน้ำได้ลดลงแล้วรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซรายงาน
2: อัปเดตสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานก็ได้อยู่ที่แคมป์น้ำเมาระหว่างจุดที่บ้านนาเศร้าเนาะจุดน้ำเมาสภาพน้ำในตอนนี้เห็นว่าลดลงหลายพอสมควรเนาะบรรดาท่านขณะนี้ก็เวลา3โมงของวันที่30เดือน8 2026น้ำเมาก็มีท่วงท่าลดลงหลายพอสมควรนะแข่งสั้นถ้าว่าฝนหักสืบต่อตกเสื้อในว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะปริมาณเพิ่มขึ้นอีกในขณะนี้ฝนก็เริ่มเซาตกเนาะหยุดเซาเป็นแต่ละระยะระยะแต่ก็ให้ผมให้พี่น้องเฮาจะติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันในขณะนี้น้ำเมาก็เห็นนะมีทงคาลดลงลายในตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่สายน้ำก่อเห็นว่าระดับน้ำมีทงคาลดลงฝนก็ยุดเศร้าตกเป็นแต่ละระยะเนาะในขณะนี้เห็นว่าระดับน้ำมีทวงท่าลดลงลดลงนะบรรดาท่านแต่ก็ต้องได้ระมัดระวังติดตามสภาพอากาศถ้าว่าฝนหักยังซึบต่อตกนะก็จะเหตุให้สภาพน้ำมีการเพิ่มขึ้นเอาจังสั้นให้มีความระมัดระวังและก็มีสตินำกันในระยะช่วงฤดูฝนในยามนี้นะจังสั้นเห็นว่าทวงท่าน้ำก็มีทวงท่าลดลงบางเศร้านี่ไปแถวนั้นนี่เห็นว่าท่วมล่นฟังไปเนาะพุ่นก็คือน้ำก่อส่วนอันน่ะกัวข้ามน้ำก่อเศร้านี่เห็นว่าระดับน้ำเกือบว่าเพียงอันน่ะกับขอบปัจจุบันเห็นว่าลดลงนะจังสั้นก็มีสติน้ำกันนะพ่อแม่พี่น้องให้ระมัดระวังรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้และก็ยังมีหลายเมืองนะอยู่แขวงรุมไซในปีนี้ทางเมืองลากับผลกระทบหายแห้งแต่กระทางเมืองน้ำมอกับผลกระทบหายแห้งนะในตอนนี้ก็ทางกำลังทหารตำรวจก็ได้มีการเฝ้าติดตามเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องยกเครื่องของขึ้นที่จุดสูงและจุดที่ปลอดภัยและก็เส้นทางบางเส้นอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่ในเมืองต่อเมืองโดยเฉพาะทางเมืองงานในปัจจุบันในเส้นทางก็มีการตัดขาดก็บ่สามารถเดินทางด้วยรถได้ไปมากอาศัยรถไฟนะในช่วงนี้ก็คือทางน้ำมอเห็นว่าเส้นทางก็มีความลำบากหลายจังสั้นก็จะไปทางใดก็ให้มีการติดตามกวดกาเบิ่งสภาพเส้นทางว่าไปได้หรือบ่เพื่อความปลอดภัยของท่าน
0: ก็นั่นก็เป็นการรายงานของนักข่าวแขวงอุดมไซในวันที่30สิงหาคมผ่านมาก็เสียในประพันธ์มา2มือกับสภาพน้ําก็น่าจะหลุดลงแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ได้ยังมีสภาพน้ําท่วมขังอยู่เนาะสภาพน้ําท่วมขังแล้วก็หลายพื้นที่ก็อยู่ในระยะที่บ่ระมัดซ่อมแปลงหรือว่าเมียนมัดฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเกิดขึ้นว่าซั่นซะเนาะอยู่ทางหลายๆเขตหลายๆบ้านอยู่ทางแขวงอุดมไซก็ได้ครับผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะสถานการณ์ทางรายการก็ต้องขอเป็นกำลังแห่งใจให้แล้วก็ผู้ใดที่มีจุดประสงค์เนาะอยากช่วยเหลือก็สามารถประสานไปทางคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำท้าอุดมไซได้เนาะเนื่องจากว่าได้ครับผลกระทบนักอีลีในสองแขวงนี้มาต่อที่จำปาสักจากภาคเหนือมาต่อที่ภาคใต้วันนี้ท่านอรุณไซสุนทรราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะลงติดตามกฎการและกระทรวงยุ่งมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมภายหลังที่น้ำนี่ลดลงเนาะอยู่ทางบ้านพัฒนาปากซอนตาแสงสับพายเมืองสนัดสบุญแขวงจำปาสักรายละเอียดนะข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
3: ท่านเวียงโขงอัมพาวันประธานคณะกรรมการปกครองบ้านได้รายงานให้ฮู้ว่าบ้านพัฒนาปากซ่อนเป็นบ้านหนึ่งของเมืองสนะสมบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในระหว่างวันที่18หาวันที่20สิงหาคม2026ผ่านมาภายหลังที่ระดับน้ำได้ลดลงและกลับคืนสู่สภาพปกติองค์การปกครองบ้านจึงได้ลงเก็บกำข้อมูลผลเสียหายอย่างละเอียดซึ่งพบว่ามีเนื้อที่ผลผลิตข้าวนาปีของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายถึง 195.5 เฮกตาร์มี260ครอบครัวและประชาชน 1,270 คนที่ได้รับผลกระทบโอกาสเดียวกันนี้ท่านปริญญาเอกอรุณไซสูนาลาดเลขาพรรคแขวงจับประสาเด็กเก่าแสดงความเห็นใจความเป็นห่วงเป็นใหญ่และส่งกำลังใจอันอบอุ่นมาถึงพ่อแม่ประชาชนชาวบ้านปากซอนทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ให้มีกำลังใจเข้มแข็งผ่านภาวิกฤตไปด้วยกันสำหรับเครื่องที่ช่วยเหลือที่นำมามอบเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นในครั้งนี้ประกอบมีข้าวสารจ้าว18กระสอบน้ำดื่มหอยแพ็คมีสำเร็จรูป30แก๊สนม18แพ็คปากกระป๋อง6แก๊สและยาปินปัวพญาจำนวน115ถุงรวมมูลค่าทั้งหมด40ล้านกว่าเกียบซึ่งเครื่องช่วยเหลือดังกล่าวแม้ได้รับจากการสนับสนุนจากหองว่าการปกครองแขวงแผนกการเงินแขวงแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงและกลุ่มบริษัทหงคำผักไตโดยการให้เกียรติมอบของทานปริญญาเอกอรุณไซสูนาลาดต่างหนารับโดยขอบความประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
0: อ่ะอันนั้นก็เป็นสภาพข่าวๆที่เดรุณได้นำเอามาเสนอในมื้อนี้ก็นับมีทั้งข่าวอยู่ภายในแดข่าวท้องถิ่นในโดยเฉพาะแม่นสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซทั้งแขวงหลวงน้ำทาแล้วก็การมอบเครื่องช่วยเหลือของเลขาพรรคแขวงจังหวัดซักให้กับประชาชนอยู่เมืองสนะสมบูรณ์ที่ว่าอยู่บ้านพัฒนาปากซอนเนาะก็ถือว่าสภาพน้ำท่วมเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในระดับความเสี่ยงอยู่เด้อท่านผู้ฟังเด้อก็ถือว่าบ่ให้เล่นเล่อขาดสติแล้วเนาะให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำโดยเฉพาะการแจ้งเตือนของบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในแขวงอยู่ภายในเมืองที่ตนเองอยู่อาศัยอยู่หั่นบ้านเป็นตลอดระยะที่เดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ระมัดระวังสภาพดินเจือนดินสุนี่ดินป่านี่น้ำป่าไหลสุไหลทางนี่อันนี้เป็นอันตรายเนาะอันนี้เป็นอันตรายหลายฉะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ห้องผู้เขตที่มีความเสี่ยงอันตรายหลายได้ตัวนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษหรือติดตามเป็นพิเศษเนาะเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการขอให้ทุกวิกฤตการผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านพ้นไปเลยไวให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกลับคืนสู่สภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้มดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจัดรับท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
4: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซนหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
5: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมอนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
8: สังคมยืนห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสร้างกวดหรือใบสร้างยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมยืนห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคม

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทวนซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้วันที่1กันยาแม่นวันไข่สุขเฮียนใหม่ฉะนั้นทําอิดในรายการข่าวภาคนี้ท่านจะได้รับฟังคําอวยพรของนายกรัฐมนตรีถึงผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาในโอกาสไข่สุขเฮียนใหม่ฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีอยู่นครหลวงวิงจันทน์ปัจจุบันประชาชนแขวงหนองน้ำท้า30กว่าบ้านกำลังประสบภัยน้ำท่วมหนักมาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลหลายกว่า21ล้านคนสุดท้ายของรายการข่าวภาคนี้ท่านจะได้รับฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าสืบต่อพัฒนาเวียกงานการศึกษาให้มีความเข้มแข็งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: เนื่องในโอกาสไข่สุขเฮียนใหม่2026-2027ในขอบเขตทั่วประเทศท่านสอนไส้ศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้ฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและส่งความเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงใจมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นพร้อมด้วยครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายทุกระดับทุกคงเขตทางภาครัฐและเอกชนในขอบเขตทั่วประเทศ
2: เนื่องในโอกาสวันไข่สุขเฮียนใหม่ประจำสุขเฮียน2026-2027นี้ในนามต่างหน้าแก่ศูนย์กลางภาครัฐบาลข้าพเจ้าขอฝากความเยี่ยมยามถามข่าวอนุปุ่นความสมัครเคียกแพ่งอันสนิทสนมและทรงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงใจมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์กีฬาทุกขั้นพร้อมด้วยครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายทุกระดับทุกขงเขตทั้งภาครัฐและเอกชนในขอบเขตทั่วประเทศมาณโอกาสนี้พี่น้องห้องศาสตร์ที่นับถือและเพื่อนทั้งหลายพรรครัฐบาลย่ามไหนก็ถือเวียกงานการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบริเวณสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่นก้าวหนึ่งเอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งงานที่มีคุณภาพตอบสนองความเห็นข้องต่อการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่และประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในแต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นต่อในการสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติศิลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายจิตใจหักความกระหน่ำ